โอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกรงหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward ก้าวทัดไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเคเสร็จทัดเยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 Laker Single Double Laker Single Double เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม Lakerซิงเกิลท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้นเลเคอร์ซิงเกิลดับเบิลย่อแล้วยืดย่อพาวเวอร์ย่อเลเคอร์เลเคอร์เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นลาสต์วัน4 3 2 marching marching ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม1 2 3 4รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ4 3 mambo cha cha cha mambo cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าชาชาชาถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาชาชาชายังนะครับผมอีก2รอบ last one 4 3 step touch hold step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้น step touchย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืด10แท็บ10แท็บ perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยแล้วเยี่ยมมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเราลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3 ย่ำ baby baby marching marching marchingไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ marching ยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่ม move ไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่4 3 2 gap wide ก้าวไขว้ก้าวชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go

Yo, and bow, 滑, lie, 点位, 过麦, go, do you want, go, 一个十รอบได้ไหม go, bow and bow, 加 power, one more, four, three, step touch, step touch, เยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเล็กเคอร์เล็กเคอร์เล็กเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอด go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นone more four threemarching ho marching marching ย่ำเท้าเหมือนเดิมชูบ่อลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม4 3 X step VX เป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำ

ยู่ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัด6 10ทัด Last one 4 3 10ทัด L Let's go Move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L Perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกรงหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3ซาเช่ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสึงแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching okay 4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานซ์ขึ้นดูตั้มนะ lock back lock backแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก One more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ Last one One more 4 3 2 Pony Pony ยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นเราเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้เยี่ยมมาก one more time 4 3 mambo cha cha cha mambo cha cha cha ไปด้านหลังก้าวให้กว้าง mambo cha cha cha สไตล์แบบลาตินก็มาเกรงหน้า

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงเนาะ
1: เหนื่อยจัง
0: ค่ะผมว่าน่าจะเหนื่อยนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเยี่ยมมากครับผมอีก2 8ไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 Mambo 1 and 2 and 3 Mart Mart 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ทแอดวานซ์ขึ้นด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยี่ยมเสร็จพัด One more 4 3 2 Pony and Pony โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะเยี่ยมมากครับผม4 3 Mambo Mambo Basic Mambo หน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป1 2 1 more 4 3 Double Leg Curlสเต็ปพัดเปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3เก็บใบไปด้านข้าง1 2 3 9ไขว้9ชิด9ไขว้9แตะเชื่อมัน Go Perfect 1 2 3 4 2 more time Close mind ครับเต็มทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็กสวยๆ4 3 2ล็อกแบ็กล็อกแบ็ก1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8มาร์ทมาร์ทย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็นล็อกแบ็คมาร์ชิ่ง1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆฮาร์ทเรทเราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 98 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเสร็จทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไป Laker 4 3 2Laker Laker เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้าง

ค่อยย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมฮึชเสือเยี่ยมมาก last one 4 3 2 10 ถัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่า

0: ผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืดแอนด์แท็บแท็บ one more time 4 3 easy walk 4 3 except except 1 and 2 3 and 4 ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชไมค์ย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3 4 3 Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อยชะชะชะ One more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านเอาใหม่ 4 3 ซาเช่ชะชะชะยกมือขึ้นยืดให้สุด One and two พร้อมสะบัดเยี่ยมมากสุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 step touch step touch สุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฮาร์ดเลยเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ x 10แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว x 4 3 2 x 10ย่อ marching ho ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3X10 ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไม้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2 step touch 3 marching marching marching โค้ชไมค์ครับโอเคไหมครับโย marching 1 2 3 step touch โหโหโหเยี่ยมมากครับผมโหเหงื่อครูไม้เริ่มออกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะครับขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังด้านหลังนะครับไตรเซปเอ็กเซนชันนะครับยืดไตรเซปเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผม หลังจากนั้นนะครับถอย

0: ท้าขวาย
1: ืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเขียงข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับเชิงซ้ายช้าๆไปตามเสียงเพลงนะครับสุดยอดเลยครับคุณไมค์วันนี้หวังว่ายืดขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเปลี่ยนข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านนะครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวลงมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปจับโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับทาร์ตสปอร์ตเดย์ของเรานะครับผม
2: ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถออกกำลังกายตามได้ในทุกๆวันเลยนะคะเพียงท่านผู้ชมเปิดที่ช่อง T Sport 7

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไปถึงไหนกันเนี่ย
1: นั่นสิอยากรู้แล้วว่าด่านต่อไปคือด่านอะไร
2: ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ2ด่านแรกนั่นแหละด่านชรามรณะกับด่านชาติ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันเพราะมีชาติคือความเกิดเราถึงต้องแก่ต้องตายไม่มีใครหลีกพ้นได
2: ้งั้นด่านต่อไปเราคงได้รู้แล้วล่ะว่าทำไมถึงมีการเกิดได้เว้ยเจ้าเด็กนั่นอีกแล้วฮะ
3: นี่
1: ของเจ้าเนี่ย
4: เฮ้ย
5: เฮ้ยโอ้ย
2: เรามาอยู่บนเวทีแสดงอะไรกันเนี่ย
0: หรือว่าด่านนี้ต้องแสดงละครเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
4: ไม่เป็นนะ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงละครแห่งพบที่ที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นโชว์พิเศษประจำวันนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงหน่อย
6: เย้ yeah, yeah!
2: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้ง3มีอะไรให้ข้าช่วยไหมข้าแค่อยากรู้ว่าที่นี่ที่ไหนแล้วข้าต้องทำอะไรบ้างขออภัยที่ข้าไม่ได้แนะนำก่อนดนตรีมา

0: เอาล่ะก่อนจะเริ่มแสดงข้าอยากรู้ว่าพวกเจ้าอยากได้อยากเป็นอะไรกันบ้าง
1: ข้าอยากได้ซาลาเปา
0: ได้ทันทีพบจัดให
1: ้โอ้ยได้จริงๆด้วยอร่อยจังเลย
0: อย่าบอกนะว่าจะให้เรามาเล่นมายากลด้วยอ่ะ
2: ข้าไม่อยากเล่นนะข้าอยากเป็นคนดู
0: อยากเป็นคนดูได้เป็นทันทีพบจัดให
3: ้เฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ย
0: บอกแล้วอยู่กับข้าจะเป็นอะไรก็ได้เป็น
1: จริงเหรองั้นข้าอยากเป็นราชาซาลาเปา
0: ได้เป็นทันทีพบจัดให
1: ้ฮึฮ
0: ึฮึอันนี้ข้าชอบอันนี้ข้าชอบเหมาะกับเจ้าปันมาก
2: จริงๆไม่ต้องแต่งแบบนี้เจ้าปันก็เหมือนซาลาเปาอยู่แล้วนะ
1: โอ้ยหมวกราชาซาลาเปา
0: ชอบไหมได้เป็นราชาซาลาเปาแบบนี
1: ้ชอบชอบมากเลยมีความสุขสุดๆไปเลย
0: ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของราชาซาลาเปาแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในภพอะไรมาก่อน
1: เฮ้ยกลับมาใส่ชุดเดิมแล้วหรอไม่
0: ตอนนี้เจ้ากลับมาอยู่ในภพของเพื่อนศิลาแล้วก็ต้องใส่ชุดนี้ละ
1: โอ้ย
0: อ๋อเจ้ายังมีภพของนักเรียนด้วยนี่นา
1: ไปท่านอาจารย
0: ์ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทั้ง3มีอะไรจะบอกท่านอาจารย์หน่อยไหม
1: ท่านอาจารย์ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วพาข้าออกไปที เอ้าหายไปไหนแล้ว
0: ยังไม่หมดนะเจ้ายังอยู่ในภพไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าด้วย
2: หล่อแล้วยังนิสัยดีข้าปลื้มถูกคนแล้ว
1: สมซามาได้ไงเนี่ย
0: เป็นไงจ๊ะสนุกกับพบแล้วล่ะสินี่แหละสิ่งที่เจ้าเป็น
1: โหข้าเป็นอะไรตั้งมากมายขนาดนี้เลยเหรอเป็นทั้งราชาซาลาเปาเป็นเพื่อนศิลาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เป็นไอดอลของสมซาด้วย
2: คนเราเป็นได้ตั้งหลายพบจริงๆจะว่าไหมศิลา
3: เว้ย
4: งั้มงั้มงั้มเป็นราชาซาลาเปานี่ก็ดีเหมือนกันแฮะ
2: อะไรกันศิลาเจ้าก็เป็นไปด้วยเหรอเนี่ย
4: เจ้าพวกนี้โดนหลอกซะสนิทว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แบบนี้ได้อยู่ในปฏิจจสมุปบาทตลอดไปแน่นี่ภพที่เจ้าเห็นน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภพมนุษย์เท่านั้นนะยังมีภพอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีก
5: เอ๊ะยังมีภพอะไรอีกหรอ
0: กามภพยังไงล่ะ
5: กามภพเป็นยังไงเนี่ย
0: กามภพก็คือภพของผู้ที่ยังหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งภพที่ดีและภพที่น่ากลัว
2: ภพที่ดีเป็นยังไงอ่ะข้าอยากรู
0: ้ก็ถ้าเจ้ามีจิตใจดีมีเมตตาใจก็สร้างภพที่ดีเหมือนเทวดาแบบนี้ไง
1: ฮ
0: ะ
1: เอ้ย
2: ว้าวเจ้าปันมีปีเหมือนเทวดานางฟ้าเลย
0: แล้วยิ่งถ้ามีสมาธิสูงมากๆใจก็สร้างภพแบบพรหมแต่ใจมนุษย์น่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดตอนนี้ภาวะของใจอาจดีงามแต่ถ้าอยู่ๆเกิดความคิดชั่วขึ้นภพในใจก็เหมือนอบายภูมิ
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมร้อนอยากกับไฟเผาแน
0: ่ถ้าใจโลภมากอยากได้ไม่รู้จักพอก็เป็นภพเอ็ด
1: ไออะไรอยู่บนหน้าคะ
4: หน้าเจ้าปันตลกชะมัดเลยอ่ะ
0: ถ้าใจไม่มีความละอายทำสิ่งชั่วร้ายได้หน้าตาเฉยก็เป็นภพเดรัจฉาน
2: เว้ยศิลาหน้ากลายเป็นสัตว์ไปแล้ว
4: ไม่นะข้าไม่อยากอยู่ในภพนี
0: ้ทีนี้เจ้าคงเข้าใจภพแล้วสินะเหล่านักเดินทางทั้ง3

0: บแล้วหรองั้นภารกิจที่นี่ก็สำเร็จแล้วใช่ไหมเย้เย้เย้เย้ไปด่านอื่นต่อกันเถอะ
1: รีบเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวประตูปิดก่อนไม่รู้ด้วยนะทีนี้พวกเจ้าก็จะอยู่ในโรงละครแห่งพบเป็นเพื่อนข้าตลอดไป
2: รีบจะปิดแล้วพวกเราวิ่งเร็ว
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
0: รอข้าด้วยอย่าวิ่งเร็วข้าหนักผม
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปันและกันก็ผ่านด่านของภพได้สำเร็จในด่านต่อไปจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระ

0: างให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: A garbage truck has been damaged by accident. Does the truck driver have to accept liability for such damage? Mr. Black, the plaintiff, is a garbage truck driver affiliated with Bangkok Metropolitan Administration or BMA. One day, Mr. Black drove a heavy laden garbage truck alone. The truck was fully loaded with the huge amount of wet waste. Without helper in navigation, Mr. Black slowly drove the truck with average speed and kept left. After crossing a steep bridge, Mr. Black had to turn right at a road curve. All of a sudden, a metal part of the truck accidentally hit and pulled cable wires, and then an electric pole fell down on the truck. The BMA held Mr. Black liable for damages amounting to 100,000 baht. They issued an order demanding Mr. Black to pay for the damages within 30 days, as from the day he was notified of the order. Mr. Black then filed a case with the administrative court, requesting the court to revoke such order. The Supreme Administrative Court's judgment number OPOR 13/2566. It was deemed negligence when the plaintiff drove the heavy laden garbage truck without any helper in navigation. Despite average or low speed, it was still risky when the plaintiff had to turn right at the road curve after crossing the steep bridge. As a result, the metal part of truck accidentally hit and pulled cable wires. Then the electric pole fell down on the truck. Nevertheless, the cable wires were installed across the curved section of the road without consideration for public safety. Therefore, the plaintiff was not deemed to have acted with intent or to be liable for gross negligence. As a result, the plaintiff shall not be held liable for wrongful act under Section 8, Paragraph 1 and Section 10, Paragraph 1 of Act on Liability for Wrongful Acts of Officials, Buddhist Era 2539 or the year 1996. The court rules that the order demanding payment for damages is revoked.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอเหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทัน
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่น

0: ร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
1: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
3: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
4: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
1: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
0: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
3: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
1: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
3: สุดยอดเลยครับ
1: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
2: ใช่ฉันนี่ชอบ
3: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
4: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
3: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
3: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้น และลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
4: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
3: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
3: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
4: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
2: น่าสงสารเขาเนาะ
3: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
7: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
8: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
7: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
8: ้รับทราบครับ
7: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
8: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
7: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
8: ได้ครับ
7: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
3: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
3: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
7: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
8: ครับ
3: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให
3: ้ People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
5: อ
1: การนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญา

0: ธรกรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลกรรมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: ื่อนๆทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูกิตติยาพรชัยฤกษ์หรือครูฟิล์มค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะได้เริ่มเรียนรู้ในเรื่องของเรื่องใหม่นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของแก้วใบนี้ปริมาตรเท่าไหร่นั่นเองแสดงว่าเด็กๆคะจะได้เด็กๆวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการบอกปริมาตรนั่นเองใช่ไหมคะก่อนที่เด็กๆจะไปเริ่มเรียนรู้เดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กๆนะคะนักเรียนจะสามารถวัดและบอกปริมาตรของเหลวโดยตรงที่ไม่ใช้การตวงได้ซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองซึ่งเด็กๆยังจำกันได้ไหมเอ่ยว่าเด็กๆจะต้องใช้คำว่าอะไรในการบอกได้บ้างมีอะไรคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในการบอกปริมาตรโดยไม่ใช้ของตวงใช่ไหมคะไม่ใช้ที่สิ่งของที่มาตวงซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเราสามารถนะคะบอกได้ว่าปริมาตรน้ำที่เด็กๆใช้บอกด้วยภาษาในชีวิตจริงมีอะไรบ้างเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะครูฟิล์มจะมาทบทวนในของการบอกปริมาตรน้ำด้วยภาษาที่ใช้ในชีวิตจริงซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าครูฟิล์มนะคะได้เตรียมอุปกรณ์มาวางไว้บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางทุกคนนะคะมาช่วยกันสังเกตซึ่งจะเห็นได้ว่าครูฟิล์มเตรียมอะไรไว้บ้างลูกมีอะไรคะมีแก้วน้ำมีอะไรอีกลูกเหยือกน้ำเหยือกใส่น้ำสีอะไรลูกสีฟ้าใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตแก้วน้ำใบนี้ลูกมีลักษณะอย่างไรคะ
2: เป็นแก้ว
1: มีน้ำอยู่ไหมลูกตอนนี้ไม่มีน้ำแสดงว่าแก้วใบนี้เป็นอย่างไรคะว่างเปล่าไม่มีน้ำใช่ไหมคะและถ้าครูฟิล์มทำการเติมน้ำลงไปค่ะเด็กๆลองสังเกตปริมาตรน้ำในแก้วในแก้วมีน้ำไหมคะตอนนี
2: ้
1: มีน้ำลักษณะอย่างไรลูก
2: สีฟ้าม
1: ีน้ำสีฟ้าอยู่ซึ่งเต็มแก้วไหมคะขณะนี้ยังไม่เต็มแก้วใช่ไหมคะแล้วถ้าครูฟิล์มได้ทำการเติมน้ำลงไปอีกค่ะเทน้ำลงไปเพิ่มอีกซึ่งในเด็กจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำมีลักษณะเป็นอย่างไรลูก
2: ใกล้
1: จะเต็มมันเพิ่มขึ้นจากเดิมใช่ไหมคะเนื่องจากเด็กจะสามารถบอกได้ว่าในขณะนี้น้ำในแก้วเป็นอย่างไรลูกมีปริมาตรเป็นอย่างไรคะเต็มแก้วไหมคะน้ำก็ยังไม่เต็มแก้วใช่ไหมคะแล้วถ้าครูฟิล์มทำการเทน้ำลงไปอีกค่ะซึ่งเด็กจะเห็นได้ว่าสังเกตปริมาตรน้ำดีๆนะลูกอ่ะตอนนี้น้ำเป็นอย่างไรคะน้ำเต็มแก้วแล้วใช่ไหมคะซึ่งเด็กจะเห็นได้ว่าครูฟิล์มได้ทำการเติมน้ำลงไปให้เต็มแก้วนั่นเองซึ่งเด็กจะเห็นได้ว่าในการบอกใช่ไหมคะปริมาณน้ำหรือปริมาตรของน้ำโดยใช้ภาษาพูดใช่ไหมคะภาษาในชีวิตประจำวันอาจจะบอกได้ว่าน้ำไม่เต็มแก้วน้ำเต็มแก้วน้ำครึ่งแก้วนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะสามารถสรุปได้อย่างไรซึ่งในเดจาเห็นได้ว่าใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ครูฟิล์มให้เด็กๆได้ทำการบอกในลักษณะของภาษาที่เด็กๆใช้ในชีวิตประจำวันแล้วต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมในเรื่องของการบอกปริมาตรของเหลวนั่นเองค่ะซึ่งจะมีวิธีทำและมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งหลังจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเด็กๆได้ทบทวนในเรื่องของการบอกปริมาตรน้ำด้วยภาษาที่ใช้ในชีวิตจริงไปแล้วถ้าเป็นการเปรียบเทียบล่ะคะเด็กๆจะมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรซึ่งครูฟิล์มได้เตรียมแก้วน้ำไว้2ใบใช่ไหมคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะว่าครูฟิล์มจะเทน้ำในลักษณะใดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ

ดจะเห็นได้ว่าในการเปรียบเทียบเด็กๆจะต้องดูลักษณะของอะไรก่อนลูกภาชนะที่ใส่ใช่ไหมคะว่ามีขนาดเท่ากันไหมตอนนี้ภาชนะที่ครูฟิล์มใส่คืออะไรลูกแก้วน้ำใช่ไหมคะแก้วน้ำของครูฟิล์มมีขนาดที่เท่ากันไหมคะเท่ากันแล้วแล้วเด็กๆคิดว่าจะมีวิธีการดูอย่างไรเอ่ยว่าน้ำในแก้วสองแก้วนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรลูกเราจะต้องดูแบบไหนคะเดี๋ยวครูฟิล์มขออาสาออกมา1คนค่ะซึ่งใครดีคะน้องไรวินค่ะมาเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องไรวินจะมีวิธีการดูอย่างไรซึ่งจากวิธีการดูใช่มั้ยคะเด็กๆจะต้องให้ระดับสายตาค่ะอยู่ที่ปริมาณน้ำที่อยู่ในแก้วนั่นเองเอาละค่ะไรวินอยู่ระดับสายตาค่ะซึ่งเด็กๆปลายทางสังเกตนะคะให้ระดับสายตาของเด็กๆอยู่

0: ระหว่างอยู่ในระดับน้ำปริมาณน้ำนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับสายตาของไรวินอยู่ในระดับเดียวกับปริมาณน้ำไหมลูกอยู่ในระดับเดียวกันแล้วใช่ไหมคะน้องไรวินคะน้ำแก้วนี้เป็นอย่างไรลูกมีลักษณะอย่างไรคะมีน้ำครึ่งแก้วแล้วมันเท่ากันไหมลูกเท่ากันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในทางคณิตศาสตร์เราจะสามารถบอกน้ำในลักษณะนี้ได้อย่างไรซึ่งในเดจะเห็นได้ว่าในใบที่1แก้วใบที่1กับแก้วใบที่2ใช่ไหมคะน้ำจะมีลักษณะเป็นอย่างไรลูกมีปริมาตรเท่าไหร่คะมีปริมาตรครึ่งแก้วใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆนะคะครูฟิล์มเน้นย้ำให้เด็กๆสังเกตค่ะให้ระดับสายตาอยู่ในแนวเดียวกับปริมาณน้ำนั่นเองปริมาตรของน้ำซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าน้ำในแก้วใบที่1และแก้วใบที่2มีปริมาตรครึ่งแก้วซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะคะเราสามารถบอกได้ว่าน้ำในแก้วใบที่1ค่ะมีปริมาตรเท่ากับน้ำในแก้วใบที่2นั่นเองซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆจะสามารถบอกได้ว่าน้ำในแก้วใบที่1ค่ะมีปริมาตรเท่ากับน้ำในแก้วใบที่2นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูในลักษณะต่อไปค่ะว่าครูฟิล์มจะเตรียมลักษณะอย่างไรให้เด็กๆได้บอกปริมาตรของน้ำค่ะไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะมาดูวิธีในลักษณะที่2ค่ะซึ่งครูฟิล์มจะทำการเทน้ำในแก้วใบที่1ค่ะออกเล็กน้อยใส่ภาชนะด้านข้างซึ่งเด็กๆลองสังเกตปริมาตรน้ำตอนนี้ค่ะแก้วใบที่1มีปริมาตรน้ำเป็นอย่างไรลูก
1: น
0: ้อยกว่าแก้วใบที่2ใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าแก้ว2ใบนี้มีปริมาตรที่ไม่เท่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในทางคณิตศาสตร์เราจะสามารถบอกปริมาตรน้ำได้ว่าอย่างไรค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเมื่อครูฟิล์มเขียนในภาพทดลองในแขนเขียนแผนภาพให้เด็กๆได้มองให้ชัดเจนอีกยิ่งขึ้นจะสังเกตเห็นได้ว่าแก้วใบที่1มีปริมาตรน้ำเป็นอย่างไรลูก
1: น
0: ้อยกว่าแก้วใบที่2ใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆคะขนาดของแก้วมีขนาดเท่ากันไหมคะมีขนาดที่เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถบอกได้ว่าแก้วใบที่2มีปริมาตรน้ำมีน้ำมากกว่าครึ่งแก้วแต่ไม่เต็มแก้วแล้วจะบอกได้อย่างไรในทางคณิตศาสตร์ซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆจะสามารถบอกได้ว่าน้ำในแก้วใบที่2มีปริมาตรมากกว่าครึ่งแก้วแต่ไม่เต็มแก้วนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตดูค่ะเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นว่าปริมาตรน้ำในแก้วใบที่1มีน้อยกว่าใบที่2ใช่ไหมคะแต่ค่ะแก้วใบที่2มีน้ำมากกว่าครึ่งแก้วแต่ไม่เต็มแก้วดังนั้นเราสามารถบอกได้ว่าน้ำในแก้วใบที่2มีปริมาตรมากกว่าครึ่งแก้วแต่ไม่เต็มแก้วนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีการบอกอีกแบบนึงไหมคะซึ่งครูฟิล์มได้เตรียมไว้ให้แล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะซึ่งจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะที่น้ำในแก้วใบที่1น้อยกว่าแก้วใบที่2แล้วถ้าครูฟิล์มทำการเทน้ำในแก้วใบที่2ออกค่ะลูกขณะนี้น้ำในแก้วใบที่2เป็นอย่างไรลูก
1: น้อยกว่า
0: ใบที่1ใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กๆจะเห็นได้ว่าน้ำในแก้วใบที่2มีน้อยกว่าน้ำในแก้วใบที่1นั่นเองแล้วเด็กๆจะมีวิธีการบอกในลักษณะของทางคณิตศาสตร์ว่าอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าใช่ไหมคะเราสามารถบอกได้ว่าน้ำในแก้วใบที่2ค่ะมีน้ำน้อยกว่าครึ่งแก้วซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าน้ำในแก้วใบที่2มีปริมาตรน้อยกว่าครึ่งแก้วนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเด็กๆได้บอกว่าน้ำมีปริมาตรเท่าไหร่บ้างมีปริมาตรเท่าไหร่บ้างลูกอันดับแรกเลยคือเต็มแก้วหรือไม่เต็มแก้วคะไม่เต็มแก้วต่อไปบอกได้ว่าอย่างไรอีกลูกเต็มแก้วหรือเต็มภาชนะใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆทั้งปลายทางและต้นทางมาช่วยกันอ่านในส่วนที่ครูฟิล์มสรุปให้1รอบค่ะพร้อมกัน1 2 3

เห็นได้ว่าในการบอกปริมาตรใช่ไหมคะของภาชนะนั้นๆที่เด็กๆได้ทำการบอกภาชนะเด็กๆอาจจะ

0: ามารถบอกได้ว่ามีปริมาตรเป็นอย่างไรหรือเต็มภาชนะหรือว่าเกือบเต็มภาชนะครึ่งภาชนะมากกว่าครึ่งภาชนะหรืออาจจะสามารถบอกได้ว่าครึ่งภาชนะซึ่งปริมาตรที่เด็กๆได้ทำการบอกนั้นอาจจะมีเป็นอะไรบ้างหรือมีแก้วน้ำมีอะไรอีกได้บ้างคะมีขันใช่ไหมคะมีอะไรได้อีกนอกจากแก้วน้ำและขันมีอะไรอีกคะมีถ้วยมีอะไรอีกลูก
1: ชาม
0: มีกระบอกซึ่งเด็กๆสามารถบอกได้เลยใช่ไหมคะว่าน้ำอยู่ในภาชนะอะไรแล้วเด็กๆลองสังเกตแล้วบอกว่าน้ำที่อยู่ในภาชนะนั้นมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะเต็มภาชนะไหมมีลักษณะครึ่งภาชนะไหมซึ่งเด็กๆสามารถไปสังเกตปริมาณน้ำหรือปริมาณน้ำที่อยู่ในรอบๆตัวเราหรือว่าในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทบทวนในเรื่องของการบอกปริมาณน้ำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมในส่วนของการเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งในการเปรียบเทียบปริมาณน้ำใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าครูฟิล์มได้เตรียมกระบอกแก้วที่1กระบอกที่2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะกระบอกที่1กระบอกที่1เป็นอย่างไรลูกกระบอกที่1เป็นอย่างไรคะตอนนี้เป็นอย่างไรลูกมีปริมาตรเป็นอย่างไรคะเกือบเต็มแก้วปริมาตรที่2เป็นอย่างไรลูกกระบอกที่2น้อยกว่าครึ่งแก้วแล้วเด็กๆคิดว่าจะมีวิธีการเปรียบเทียบกันได้มั้ยคะได้ไม่เอ่ยซึ่งเด็กๆคิดว่ากระบอกไหนจะมากกว่า1หรือ2กระบอกที่1จะมากกว่ากระบอกที่2ใช่ไหมคะซึ่งเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบได้อย่างไรในทางคณิตศาสตร์เดี๋ยวเด็กๆไปดูกันเลยค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครูฟิล์มได้ทำการเปรียบเทียบระหว่างกระบอกที่1กับกระบอกที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในเนจาสังเกตเห็นได้ว่าครูฟิล์มได้ยกแผนภาพขึ้นมาบนหน้าจอใช่ไหมคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในเนสังเกตปริมาตรน้ำลูกใบที่1เป็นอย่างไรลูกใบที่1
1: เกือบเต
0: ็มใช่ไหมคะสำหรับใบที่2เป็นอย่างไรคะน้อยกว่าครึ่งหรือประมาณครึ่งแก้วใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าน้ำในกระบอกที่1ใบที่1นะคะมีปริมาตรมากกว่าน้ำในกระบอกใบที่2นั่นเองซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆจะสามารถบอกได้ว่าใบที่1ค่ะมีปริมาตรมากกว่าใบที่2นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีการใดที่สามารถบอกได้อีกไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะในลักษณะที่2ใช่ไหมคะครูฟิล์มได้เตรียมกระบอกที่ใหญ่กว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตปริมาตรน้ำลูกเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรเอ่ยในใบที่1มีอย่างไรคะปริมาตรน้ำน้อยกว่าหรือมากกว่าใบที่2
1: น
0: ้อยกว่าใช่ไหมคะแล้วใบที่1เป็นอย่างไรลูกถึงครึ่งแก้วไหมคะไม่ถึงครึ่งแก้วใช่ไหมคะแล้วสำหรับใบที่2เป็นอย่างไรลูกถึงเกินครึ่งแก้วไหมคะเกินแล้วเราสามารถบอกได้ว่าอย่างไรลูกมากกว่าใช่ไหมคะมากกว่าครึ่งแก้วแต่ว่าเต็มแก้วไหมคะใบที่2ไม่เต็มแก้วใช่ไหมคะซึ่งในเดจะเห็นได้ว่าสังเกตปริมาตรน้ำนะคะซึ่งในการเปรียบเทียบถ้าจะเปรียบเทียบกันได้อันดับแรกเลยค่ะที่สำคัญที่สุดคือเด็กๆจะต้องดูภาชนะใช่ไหมคะว่าภาชนะทั้ง2ที่เด็กๆจะทำการเปรียบเทียบนั้นมีขนาดที่เท่ากันค่ะและเมื่อมีขนาดที่เท่ากันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมาสังเกตปริมาตรน้ำค่ะว่ามีอยู่เท่าไหร่ซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าในกระบอกใบที่1ใช่ไหมคะมีปริมาตรน้ำไม่ถึงครึ่งแก้วนั่นเองและสำหรับใบที่2ค่ะมีปริมาตรน้ำไม่เต็มแก้วแต่มากกว่าครึ่งแก้วซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นอย่างไรลูกในใบที่1น้อยกว่าใบที่2นั่นเองซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าในทางคณิตศาสตร์ค่ะจะสามารถบอกได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆนะคะจะสังเกตได้ว่าจากกระบอกเมื่อสักครู่ใบที่1ค่ะมีปริมาตรน้ำน้อยกว่าใบที่2เน้นย้ำสิ่งสำคัญค่ะว่าเด็กๆจะต้องดูขนาดของภาชนะที่เด็กๆทำการเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่าจะต้องให้ภาชนะนั้นมีขนาดที่เท่ากันค่ะเราถึงจะทำการเปรียบเทียบกันได้ซึ่งเนจาสังเกตเห็นได้ว่าน้ำในกระบอกใบที่1ค่ะมีปริมาตรน้ำน้อยกว่าน้ำในกระบอกใบที่2นั่นเองซึ่งสิ่งสำคัญเลยใช่ไหมคะที่ครูฟิล์มเน้นย้ำก็คือเมื่อเราจะทำการเปรียบเทียบปริมาตรน้ำเด็กๆจะต้องให้ภาชนะที่เด็กๆต้องการเปรียบเทียบมีขนาดที่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นในด้านของความกว้างความสูงใช่ไหมคะซึ่งจะบรรจุน้ำให้เท่ากันนั่นเองถึงเด็กๆจะทำการเปรียบเทียบกันได้เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้มาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะในกิจกรรมต่อไปค่ะเดี๋ยวครูฟิล์มจะให้เด็กๆนะคะสุ่มเลขที่เด็กๆค่ะได้ออกมาเทน้ำใส่ในปริมาตรตามที่ครูฟิล์มได้กำหนดให้เมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครูฟิล์มบอกว่าจะสุ่มเลขที่ให้เด็กนะคะให้นักเรียนตัวแทนนักเรียนออกมาเทน้ำตามกำปริมาณที่ครูฟิล์มได้กำหนดให้ซึ่งแก้วใบแรกค่ะขอเลขที่9ค่ะมาไหมคะ
1: ไม่มา
0: ไม่มาใช่ไหมคะเลขที่10ค่ะมาเลยค่ะซึ่งในแก้วใบแรกใช่ไหมคะครูฟิล์มบอกว่าในแก้วใบที่1ค่ะครูฟิล์มต้องการน้ำให้ได้ปริมาตรที่น้อยกว่าครึ่งแก้วเดี๋ยวเด็กๆปลายทางมาดูนะคะว่าเพื่อนจะสามารถเทน้ำได้ในปริมาณที่ถูกต้องหรือไม่พร้อมไหมคะแก้วใบที่1ค่ะมีปริมาตรน้ำน้อยกว่าครึ่งแก้วเริ่มเลยค่ะเรียบร้อยใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเพื่อนเทน้ำได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องซึ่งแก้วใบที่1สามารถบอกได้ว่ามีปริมาตรน้ำเป็นอย่างไรลูก
1: น้อยกว
0: ่าครึ่งแก้วเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้กับทีทัศน์หน่อยลูกเยี่ยมมากเลยเอาละค่ะไปกันต่อในแก้วใบที่2ขอเลขที่18ค่ะมาไหมคะ18มาเลยค่ะสำหรับแก้วใบที่2ค่ะครูฟิล์มบอกว่าในแก้วใบที่2ครูฟิล์มต้องการปริมาตรน้ำครึ่งแก้วค่ะปริมาณน้ำครึ่งแก้วพร้อมแล้วเริ่มเทได้เลยค่ะได้ปลายทางมาสังเกตนะคะว่าปริมาณน้ำครึ่งแก้วจะมีลักษณะอย่างไรเอาละค่ะดาเนียบอกว่าดาเนียได้ทำการเทน้ำเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตน้ำในแก้วใบที่2ค่ะว่าตอนนี้มีปริมาณน้ำครึ่งแก้วหรือยังลูกครึ่งแก้วแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยเด็กๆปรบมือให้กับน้องดาเนียหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยต่อไปค่ะในแก้วใบที่3ขอเลขที่28ค่ะ28ค่ะมาเลยค่ะซึ่งเด็กๆคะในแก้วใบที่3ค่ะครูฟิล์มต้องการปริมาณน้ำเกือบเต็มแก้วค่ะในใบที่3ค่ะต้องการปริมาณน้ำเกือบเต็มแก้วเกือบเต็มแก้วนะคะลูกเกือบเต็มแก้วซึ่งเด็กจะสามารถเห็นได้ว่าในแก้วใบที่3มีลักษณะอย่างไรลูกเกือบเต็มแก้วแล้วใช่ไหมคะเราสามารถเติมได้อีกไหมลูก
1: เติ
0: มได้อีกใช่ไหมคะลองเติมอีกไหมคะลองเติมอีกค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเกือบเต็มแก้วครูฟิล์มให้เพื่อนเติมลงไปอีกได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าในลักษณะนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นการบอกได้ว่าน้ำในแก้วใบที่3มีปริมาตรเกือบเต็มแก้วและถ้าครูฟิล์มบอกว่าสามารถเติมให้เต็มแก้วได้ไหมคะในใบที่3น้องมิมิลองเติมค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าเราสามารถเติมให้เต็มแก้วได้ใช่ไหมคะซึ่งเพื่อนอาจจะไม่กล้าเติมใช่ไหมคะกลัวจะล้นซึ่งครูฟิล์มมีถาดรองสามารถเติมได้เลยลูกสามารถเทใส่ให้เต็มแก้วได้เลยเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าในใบที่3มีน้ำเป็นอย่างไรลูกเต็มแก้วเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากขอบคุณน้องค่ะได้โปรบมือให้กับเพื่อนๆตัวแทนทั้ง3คนเลยเยี่ยมมาได้ปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งได้จะเห็นได้ว่าเราสามารถเปรียบเทียบได้เราสามารถบอกปริมาตรของน้ำได้ซึ่งในการเปรียบเทียบใช่ไหมคะได้จะต้องไปดูขนาดของภาชนะใช่ไหมคะว่าเป็นขนาดที่มีเท่ากันหรือยังไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงหรือความกว้างของภาชนะที่เด็กๆนำมาเปรียบเทียบนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าครูฟิล์มได้เตรียมอะไรไว้ให้เด็กๆได้เรียนรู้ซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะในการเปรียบเทียบปริมาตรของเหลวในภาชนะที่มีรูปร่างเหมือนกันและขนาดเท่ากันเด็กๆจะต้องพิจารณาจากส่วนไหนลูกพิจารณาจากส่วนไหนเอ่ยพิจารณาจากระดับของเหลวในภาชนะทั้งสองใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าพิจารณาจากปริมาณน้ำหรือระดับของน้ำใน2แก้วหรือ2ภาชนะที่เด็กๆได้ทำการเปรียบเทียบนั่นเองซึ่งก่อนที่จะไปลงมือทำกิจกรรมค่ะครูฟิล์มมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะว่าถ้าระดับของเหลวในภาชนะใดสูงกว่าแสดงว่าของเหลวในภาชนะนั้นจะมีปริมาตรเป็นอย่างไรลูกฟังอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าระดับของเหลวในภาชนะใดสูงกว่าของเหลวในภาชนะนั้นแสดงว่าจะมีปริมาตรเป็นอย่างไรลูกมากกว่าหรือน้อยกว่าคะมากกว่านั่นเองเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าระดับ

เหลวในภาชนะใดสูงกว่าของเหลวในภาชนะนั้นจะมีปริมาตรมากกว่าของเหลวอีกภาชนะค่ะจะมีปริมาตรน้อยกว่านั่นเองซึ่งเด็กๆคะสามารถบอกได้อีกค่ะว่าถ้าระดับของของเหลวของภาชนะทั้งสองเท่ากันของเหลวในภาชนะทั้งสองจะมีปริมาตรเป็นอย่างไรลูกเท่ากันเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆคะเมื่อสักครู่ครูฟิล์มได้เกริ่นนำแล้วใช่ไหมคะว่าถึงเวลาที่เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติแล้วนั่นก็คือจะให้นักเรียนเขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบปริมาตรจากแก้วทั้ง3ใบต่อไปนี้ลงในสมุดนั่นเองเด็กๆมาดูค่ะครูฟิล์มได้เตรียมภาพแก้วใช่ไหมคะใบที่1ใบที่2ใบที่3เป็นเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เด็กๆนะคะได้ทําการเขียนคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปในสมุดนั่นเองค่ะเด็กๆประทางหยิบสมุดขึ้นมาลงมือทําได้เลยค่ะส่วนถ้าเด็กๆนะคะมีข้อสงสัยสามารถยกมือสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆลงมือทําได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะหมดเวลาค่ะเด็กๆปลายทางได้คำตอบครบทั้ง3ข้อไหมคะเด็กๆต้นทางมีใครอยากจะเฉลยให้เพื่อนฟังไหมคะเริ่มจากข้อที่1กลุ่มที่4มีใครอยากเฉลยให้ข้อที่1ให้เพื่อนปลายทางฟังไหมลูกข้อ1คนค่ะกลุ่มที่4ข้อที่1ซึ่งเด็กๆมาสังเกตนะคะว่าน้ำในแก้วใบที่1จะมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำในแก้วใบที่2นั่นเองค่ะพร้อมมั้ยคะพร้อมแล้วว่าอย่างไรลูก
1: น้ำในแก้วใบที่1มีปริมาตรมากกว่าน้ำในแก้วใบที่2ครับ
0: อย่ามาเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะสังเกตในแก้วใบที่1กับแก้วใบที่2จะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาตรน้ำในแก้วใบที่1ใช่มั้ยคะมากกว่าปริมาตรน้ำในแก้วใบที่2นั่นเองซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเราในข้อที่1นะคะน้ำในแก้วใบที่1ค่ะมีปริมาตรมากกว่าน้ำในแก้วใบที่2นั่นเองเยี่ยมมากเลยค่ะได้ได้ปลายทางเป็นอย่างไรบ้างลูกในข้อที่1ถูกต้องกันไหมคะสำหรับข้อที่2ค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2เฉลยให้เพื่อนปลายทางฟังได้ไหมลูกข้อที่2ซึ่งในข้อที่2ใช่ไหมคะน้ำในแก้วใบที่3ค่ะมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำในแก้วใบที่2
2: น้อยกว่าครับ
0: ทวนอีก1รอบลูก
2: น้ำในแก้วใบที่3มีปริมาตรน้อยกว่าน้ำในแก้วใบที่2
0: อย่ามาเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะต้องสังเกตในแก้วใบที่3กับใบที่2ใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าน้ำในแก้วใบที่3เป็นอย่างไรลูกน้อยกว่าในแก้วใบที่2ดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าในข้อที่2ใช่ไหมคะน้ำในแก้วใบที่3ค่ะมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำในแก้วใบที่2นั่นเองค่ะเด็กๆคะ2ข้อแล้วค่ะใครถูกหมดทั้ง2ข้อไหมคะเด็กๆปลายทางไปกันต่อในข้อที่3ค่ะในข้อที่3มีกลุ่มไหนอยากเฉลยให้กับเพื่อนปลายทางฟังไหมลูกกลุ่มไหนดีคะลองมาฟังในกลุ่มที่1ค่ะว่ากลุ่มที่1จะได้ว่าอย่างไรในส่วนของข้อที่3ว่าอย่างไรคะ
3: น้ำในแก้วใบที่1มากกว่าน้ำในแก้วใบที่3ค่ะ
0: ซึ่งจะเห็นได้ว่าในข้อที่3ใช่ไหมคะขอให้เด็กๆสังเกตในแก้วใบที่1กับแก้วใบที่3ซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าแก้วใบที่1มีปริมาตรมากกว่าในแก้วใบที่3ดังนั้นเราได้ทั้ง3ข้อมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะให้เด็กๆปรายทานะคะได้ตรวจสอบคำตอบค่ะในลงในสมุดของเด็กๆถ้าข้อไหนผิดพลาดเด็กๆสามารถลบแล้วแก้เขียนใหม่ได้เลยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในการบอกปริมาตรของน้ำหรือในการเปรียบเทียบเด็กๆสามารถเปรียบเทียบได้เลยให้เด็กๆดูจากภาชนะที่บรรจุน้ำใช่ไหมคะซึ่งเน้นย้ำค่ะว่าในการเปรียบเทียบจะต้องเป็นภาชนะที่มีขนาดและมีปริมาตรน้ำเท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดความสูงความกว้างของภาชนะที่ใส่น้ำนั้นๆ นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้เด็กๆนะคะได้ลงมือทำในส่วนของแบบฝึกหัด 6.22 ค่ะให้เด็กๆแปลทานะคะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดค่ะลงมือทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบรบกวนคุณครูปลายทางค่ะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าในสำหรับส่วนของแบบฝึกหัดของเราใช่ไหมคะจะมีด้วยกัน2ข้อใหญ่ด้วยกันค่ะให้เด็กๆขีดถูนะคะในช่องสี่เหลี่ยมที่มีข้อความที่สัมพันธ์กับรูปภาพซึ่งเด็กๆลองดูในข้อแรกหนูข้อแรกแก้วเด็กๆคิดว่าแก้วใบนี้เป็นปริมาตรน้ำที่ครึ่งแก้วหรือเต็มแก้วคะครึ่งแก้วใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องได้เลยและในข้อที่2ค่ะให้เด็กๆเปรียบเทียบปริมาณน้ำในถาดในภาชนะโดยเขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างเอาละค่ะเมื่อเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วสามารถหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาลงมือทำได้เลยค่ะและเด็กๆนะคะถ้ายังไม่มีแบบฝึกหัดสามารถรับจากคุณครูผู้สอนปลายทางได้เลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะเป็นที่น่าเสียดายค่ะที่เวลาของเราได้หมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเด็กๆปลายทางที่คนไหนนะคะที่ยังทำแบบฝึกหัดไม่เรียบร้อยเด็กๆสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วนำให้มาให้กับคุณครูปลายทางได้ตรวจสอบส่วนเด็กๆที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถนำไปส่งให้กับคุณครูปลายทางตรวจสอบได้ค่ะสำหรับในบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะมี1ค่ะน้ำแดงปริมาตร1ลิตร2น้ำสี1เหยือกปริมาตร6แก้ว3แก้วน้ำขนาด250มิลลิลิตร4น้ำ1ถังค่ะปริมาตร6ขัน5กะละมัง1ใบถ้วยเล็ก4ใบ6ขันใหญ่และขันเล็ก4ใบ7กระบอกน้ำ3ใบ8แบบฝึกหัด 6.23 นั่นเองค่ะโดยโรงเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเนื่องจากเวลาของเรานะคะได้หมดลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ท่านทั้งหมดทำความเคารพ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วน

0: ป
1: เดี๋ยวนี่ใจคอจะไปโดยไม่เชิญกันเลยใช่ปะเนี่ย
0: ไม่ไหวแล้วเนี่ยหิว
1: ไม่ต้องเลยเดี๋ยวเราทำให้กินเองไม่ต้องไปไหนไกล
2: โบ๊ทเนี่ยนะจะทำให้กิน
1: เออฉันไม่กินก็ได้นะกินกินกินป่ะงั้นเราไปดูตู้เย็นกันดีกว่า
0: ป่ะป่ะป่ะป่ะโอ้โหโอ้โหทำไมของกินเยอะขนาดนี้เนี่ยอยู่คนเดียวจริงป่ะเนี่ย
1: มาอยู่คนเดียวจริง
0: ๆว่าแต่จะทำอะไรให้กินเนี่ย
1: เมนูง่ายๆดีต่อสุขภาพเหมาะกับการสอบด้วยนะ

0: พิซซ่ายำปลากระป๋อง
1: ว้าว
2: น่ากินมาก
1: หอมด้วยอ่ะโหทำไมมันหายไปเยอะจังอ่ะบอสบอสกินคนเดียวเลยเหรอ
0: ดูของมาสาวก็

0: ้เลยมาแล้ว
1: อะไรอ่ะ
2: อะไรอ่ะ
0: มันคือโลสองสหายชิมชิมชิม
1: อยากกินของหวานอ่ะ
2: เฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะอยากกินคุกกี้อ
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยอยากกินเฟรนช์ฟรายด้วย
0: อาหารพวกนั้นอ่ะมันขัดขวางการทำงานของสมองไปกินของที่เราเตรียมไว้ให้ดีกว่าอยากรู้ไปหยิบในตู้เย็นให้หน่อยดิ

0: มันคือโยเกิร์ตกล้วยหอมธัญพืชต้องลองชิมชิมเลยอร่อยไหม
1: อร่อย
2: ถ้ากินเป็นอาหารเช้าก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย
1: อร่อยจนไม่อยากกินให้หมดเลยอะอยากกินอีกอะ
3: จะเก็บไว้กินใช่ไหม
1: ใช่
2: ไม่อยากก
1: ิน
2: ไม่อยากกินจนไม่ทัน
1: มันอร่อยไหม
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใหม่จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โห
4: มีพลังด้วย
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
0: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.or.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้น

0: ันทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูแนนทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางด้วยค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูแนนครูสุดารัตน์ปัญญาดีในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของทำจิตใจให้บริสุทธิ์จิตใจที่บริสุทธิ์นั้นไม่โลภทำอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งการฝึกทำให้จิตใจบริสุทธิ์นั้นเรานึกถึงอะไรคะเด็กเด็กๆหลายคนบอกว่าการที่เราทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์นั้นหนึ่งคือการฝึกนั่งสมาธิเพราะอะไรคะลูกการฝึกนั่งสมาธิช่วยอะไร

0: ได้บ้าง
1: ทำให้เราม
0: ีสติทำให้เรานิ่งใช่ไหมคะให้เราได้คิดทบทวนมีสติมีสมาธิมากยิ่งขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นการฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งคำว่าจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นหมายความว่ายังไงลูก
1: ไม่
0: อะไรคะ
1: ไม
0: ่โลภไม่โลภก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั้นทำยังไงนะคะ1ไม่โลภวันนี้เราในชั้นประถมศึกษาปีที่2ของเรานะคะจะมาฝึกในเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ที่ในเรื่องของไม่โลภนั่นเองนะคะเด็กๆเข้าใจคำว่าไม่โลภไหมคะ
2: เข้าใจ
3: ไม่โลภแปลว่าไม่อย
2: าก
3: ได้ส
2: ิ่
3: งน
0: ั้
3: น
0: ไม่โลภแปลว่าไม่อยากได้สิ่งนั้นถ้าคุณแนนอยากได้คุณแนนมีกระเป๋าอยู่แล้วมีรองเท้าอยู่แล้วแต่บังเอิญคุณแนนเห็นเพื่อนได้รองเท้าใหม่แล้วก็เพิ่งออกมาใหม่เลยคุณแนนก็ไปซื้อเหมือนเพื่อนๆนี่คือความโลภไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แต่ถ้าคุณแนนบอกว่าเอ๊ะรองเท้าใหม่ๆของเพื่อนก็สวยดีนะแต่คุณแนนมีรองเท้าอยู่แล้วมีกระเป๋าอยู่แล้วใช้งานได้แสดงว่าคุณแนนมีความโลภไหมคะ
2: ไม
0: ่ไม่มีเพราะคุณแนนคิดทบทวนใช่ไหมลูกว่าสิ่งไหนที่จำเป็นหรือว่าตัวเองอยู่หรือไม่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรานึกอยากได้อยากมีเกินความจำเป็นหรือเกินกำลังของเราเราเรียกมันว่า
2: ความ
0: โลภนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะสามารถอธิบายสาเหตุของความโลภที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ว่าทำไมฉันถึงเกิดความโลภความอยากได้นั่นเองและสองค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันเสนอแนวทางการกำจัดความโลภของเรานี้เพื่อทำให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์นั่นเองก่อนอื่นเลยเด็กๆนะคะเราต้องมาเข้าใจคำว่าจิตใจผ่องใสก่อนจิตใจที่บริสุทธิ์นักเรียนคิดว่านักเรียนนึกถึงการนั่งสมาธิอย่างเดียวใช่ไหมคะมีอีกหลายๆวิธีไหมคะ
2: ม
0: ีอีกหลายวิธีเลยอย่างเช่นในเรื่องของการกำจัดความโลภนะคะเด็กๆเรามีเหตุผลคิดทบทวนและกำจัดความโลภนี้ได้นั่นแหละค่ะคือจิตใจเราบริสุทธิ์แล้วไม่จำเป็นจะต้องฝึกนั่งสมาธิอย่างเดียวการที่เราฝึกคิดทบทวนสิ่งที่เราอยากได้อยากมีแต่มันเกินกำลังของเราได้นั่นแหละค่ะคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยในชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนได้ฝากใบงานให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านใช่ไหมคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องความดีของฉันเราไปเรียนรู้มาแล้วว่าการทำความดีของฉันนั้นทำได้อย่างไรใช่ไหมลูกทำความดีทำยากไหมลูก
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยแต่เราต้องฝึกและละเว้นความชั่วให้ได้ศีล5เป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะ
2: ไม่ควร
0: ไม่ควรทำนะคะเบญจศีลหรือศีล5คือข้อห้ามเราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวอย่างเช่น1ไปเบียดเบียนสัตว์นะคะ2ไปขโมยสิ่งของของเพื่อนไหมคะ
2: ไม่
0: นั่นเองนะคะศีล5หรือเบญจศีลนั้นเป็นหลักธรรมที่ให้เราละความชั่วไม่ให้เราประพฤติ5ข้อนั่นเองนะคะต่อมาเบญจธรรมที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาแล้วคือเรื่องของการทำความดีถ้าเราทำความดีแล้วเราก็จะไม่ทำผิดศีล5แน่นอนอย่างเช่นในเรื่องของการที่เรามีจิตใจที่เมตตากรุณาเราจะไปฆ่าสัตว์ไหมคะลูก
2: ไม่
0: เราจะไปแกล้งสัตว์ไหม
2: ไม
0: ่เพราะเรามีจิตใจที่ดีอ่อนโยนคิดสงสารคนอื่นถ้าเพื่อนไม่สบายใจเราช่วยไปปลอบใจเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนนี่ก็คือเราปฏิบัติตามหลักเบญจธรรมในเรื่องของมีความเมตตากรุณาเรานึกสงสารเพื่อนเพื่อนร้องไห้เราก็เลยช่วยเพื่อนโดยการปลอบใจให้กำลังใจนี่แหละค่ะคือการทำความดีของเรานะคะครูแนนได้ฝากให้เด็กๆไปทำการบ้านโดยให้นักเรียนเขียนความดีของตนเองตามหลักเบญจธรรมพร้อมบอกผลดีของการปฏิบัติซึ่งครูแนนได้กำหนดหลักเบญจธรรมที่สำคัญมานะคะที่เหมาะกับเด็กๆ3ข้อด้วยกันหนึ่งก็คือรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็จะเป็นในเรื่องของการมีจิตใจที่เมตตากรุณา

0: ต่อผู้อื่นนั่นเองนะคะความดีของฉันคุณแนนยกตัวอย่างอย่างเช่นช่วยสอนการบ้านเพื่อนนะคะผลดีเพื่อนมีการบ้านส่งครูการที่เพื่อนทำการบ้านไม่ได้ไม่เข้าใจในบทเรียนเราช่วยเพื่อนได้ไหมคะได้นะคะอย่างหลายๆคนเรียนหนังสือเก่งบางคนอาจจะชอบวิชาคณิตมากที่สุดแล้วเข้าใจเพื่อนไม่เข้าใจเราสามารถสอนได้นี่ก็ถือว่าเรานะคะมีจิตใจที่อ้อมอารีมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนต่อมาได้เงินหรือสิ่งของโดยสุจริตสุจริตคืออะไรลูก
1: ไม
0: ่
1: ขโมย
0: ไม่ขโมยของใช่ไหมคะไม่ไปเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยไม่ไปหยิบสิ่งของของเพื่อนโดยที่เราไม่ขออนุญาตความดีคุณแนนยกตัวอย่างมาเลยขออนุญาตเพื่อนก่อนยืมสิ่งของไหนใครปฏิบัติทุกครั้งคะยกมือขึ้นปฏิบัติทุกครั้งไหมลูกก่อนที่จะหยิบสิ่งของของเพื่อนเก่งมากเลยค่ะต้องปฏิบัติทุกๆครั้งด้วยนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางด้วยค่ะทุกครั้งที่เราหยิบสิ่งของของเพื่อนนั้นก่อนจะหยิบหรือยืมไปใช้ต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนนั่นเองนะคะซึ่งผลดีของการปฏิบัติก็จะทำให้เราไม่ทะเลาะ กับเพื่อนถ้าในกรณีที่เราหยิบของเพื่อนไปโดยไม่ขออนุญาตทะเลาะ กันได้ไหมคะลูก
1: ทะเลาะ
0: กันได้นั่นเองต่อมาค่ะหลักในเรื่องเป็นจะทำการทำความดีคือพูดความจริงรักษาคำพูดความดีที่คุณแนนยกตัวอย่างมาคือแกล้งเพื่อนแล้วพูดยอมรับความผิดทุกครั้งที่แกล้งเพื่อนอย่างเช่นนำรองเท้าเพื่อนไปซ่อนดีไหมคะพฤติกรรมนี้ไม่ดีแต่เมื่อไหร่ที่คุณครูนะคะทราบว่าหนูเป็นคนนำรองเท้าเพื่อนไปซ่อนแล้วหนูจะยอมรับไหมคะลูกต้องยอมรับเมื่อไหร่ที่เราทำผิดเราต้องยอมรับพูดความจริงนั่นเองนะคะไม่โกหกผลดีของการปฏิบัติก็คือเพื่อนหายโกรธเมื่อเราขอโทษแต่การทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นเราบอกว่าแค่ขอโทษเพื่อนก็หายแล้วเราก็เลยทำอยู่เป็นประจำดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีถึงแม้ว่าเราจะขอโทษเพื่อนนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำแต่เมื่อไหร่ที่เราทำผิดสิ่งแรกที่เราต้องพูดคือคำว่าขอโทษแต่ทำผิดซ้ำๆไหมลูก
1: ไม่
0: ควรทำผิดซ้ำๆนั่นเองเหมือนที่เราได้ทดลองในเรื่องของการหยดสีใช่ไหมลูกหยดสีเขียวลงในน้ำเปล่าเมื่อไหร่ที่เราทำความผิดไปทำความชั่วไปความชั่วของเรานั้นหายไปไหมคะ
1: ไม
0: ่หายความชั่วของเราก็คือเกิดขึ้นแล้วได้ทำไปแล้วส่งผลต่อตนเองและผู้อื่นไปแล้วดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราจะทำความชั่วเราอยากจะทำความชั่วปุ๊บสิ่งแรกที่เราต้องทำกับตัวเองคืออะไรลูก
1: ค
0: ิ
1: ดก่อน
0: ค่ะเก่งมากค่ะลูกคือเราต้องคิดก่อนว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรเราเอารองเท้าเพื่อนไปซ่อนผลที่เกิดมาจะต้องเป็นยังไงลูกเพื่อนอาจจะโกรธเราได้ถ้าเพื่อนรู้ความจริงเพื่อนมีรองเท้าใส่ไหมคะไม่มีเพื่อนต้องเดินเท้าเปล่ากลับบ้านคุณครูถ้าคุณครูรู้คุณครูดุเราไหมคะ
1: ด
0: ุถ้าสมมติว่ารองเท้าที่เราเอาไปซ่อนไว้หายจริงๆเพื่อนต้องเสียเงินซื้อรองเท้าใหม่ไหมคะ
1: เส
0: ียเงินซื้อรองเท้าใหม่ซึ่งครูแนนเห็นอยู่บ่อยครั้งมากนะคะที่รองเท้าเด็กๆนั้นหายเกิดจากการที่แกล้งกันนำรองเท้าเพื่อนไปซ่อนสุดท้ายแล้วนะคะรองเท้านั้นหายจริงๆผู้ปกครองก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่ดีไหมคะลูกไม่ดีเลยนะคะคุณแนนฝากนิดนึงเวลาที่เราจะทำอะไรลงไปคิดก่อนว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะจิตใจที่บริสุทธิ์วันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกการคิดว่าทำอย่างไรให้เรากำจัดความโลภของเราออกไปได้คำว่าจิตใจบริสุทธิ์ก็คือฝึกจิตให้ผ่องใสคิดในทางที่ไม่ดีไม่เหมาะสมนะคะการที่เราทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั้นเราก็จะไม่คิดไปในทางที่ไม่ดีไม่คิดที่จะแกล้งเพื่อนไม่คิดที่จะไปหยิบสิ่งของของเพื่อนมาเป็นของตนเองไม่คิดอะไรอีกลูก
1: ไม
0: ่คิดทำความชั่วต่างๆนานาเห็นสุนัขนะคะไม่คิดที่

0: าก้อนหินไปปาสุนัขอันนี้คือจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์ไม่คิดในทางที่ไม่ดีนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเข้าใจคำว่าความโลภไหมคะ
1: เ
0: ข้าใจอย่างไรลูกเดี๋ยวนะคะคุณแนนขอตัวแทนกลุ่มที่5หน่อยลูกความโลภที่เราเข้าใจคืออะไรลูก
2: อยากได้สิ่งของที่เกินกำลังการหาเงินของตนเองค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะลูกตรงประเด็นเลยนะคะความโลภคือเราอยากได้ในสิ่งที่เกินกำลังความสามารถของเรานั่นเองอย่างเช่นคุณแนนมีเงิน20บาทแต่คุณแนนอยากกินไอศกรีม30บาทแล้วคุณแนนเลยยืมเงินเพื่อนเป็นความโลภไหมคะ
1: เป
0: ็นเพราะคุณแนนไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ถ้ามี20บาทก็ควรใช้20บาทใช้20บาทหรือน้อยกว่านั้นก็ยิ่งดีนั่นเองนะคะเด็กๆเหมือนกันคุณแนนเห็นหลายคนนะคะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ให้เงินมาโรงเรียนซื้อขนมหมดแล้วตอนเย็นไม่มีเงินซื้อขนมอีกก็ต้องไปหยิบยืมเงินของเพื่อนมาวันหลังนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้เงินเพิ่มเรามาอีกเพื่อมาใช้อะไรลูกเพื่อมาคืนเพื่อนๆอีกอันนี้ก็คือในเรื่องของความโลภด้วยเหมือนกันนั่นเองนะคะเด็กๆเคยฟังนิทานสุนัขกับเงาไหมคะ
1: เคย
0: เหรอคะสุนัขกับเงาไหนนักเรียนปลายทางคนไหนเคยฟังไหมคะหลายๆคนน่าจะเคยฟังเราอยากฟังอีกไหมลูก
1: อ
0: ยากฟังนะคะให้คุณแนนเล่าให้ฟังไหมเอ่ย
1: ให้ฟ
0: ัง ให้ฟังเดี๋ยวเราก็ต้องตั้งใจฟังนะคะเป็นสุนัขตัวหนึ่งพร้อมหรือยังสุนัขตัวหนึ่งนะคะวิ่งเข้าไปที่ตลาดแล้วก็ไปคาบเอาเนื้อของชาวบ้านมาพอคาบเอาเนื้อมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วเอ๊ะเจอตัวเองอยู่ตรงสระน้ำตัวเองวิ่งไปตรงอะไรลูกตรงสะพานปุ๊บแล้วชะโงกดูเอ๊ะนี่ทำไมเจ้าตัวนี้มันเหมือนข้าจังเลยแล้วก็ชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่กว่าข้าอีกเอ๊ะเราต้องแย่งเนื้อจากเจ้าสุนัขตัวนี้มาให้ได้แต่บังเอิญสุนัข ก็เลยคิดได้ว่าฉันต้องเห่าแล้วก็ขู่สุนัขตัวนี้และให้สุนัขตัวนี้ปล่อยชิ้นเนื้อออกป้าและต่อมาสุนัขตัวนี้ก็เลยเห่าค่ะเห่าแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นคะลูกพอสุนัขอ้าปากเห่าใช่ไหมคะเนื้อที่ตัวเองคาบอยู่ตกลงไปในน้ำเงาที่เห็นอยู่นี้ใช่สุนัขอีกตัวหนึ่งไหมคะ
1: ไม่
0: เป็นอะไรคะลูก
1: เป็น
0: เงาของตัวเองที่เวลาเราชะโงกดูน้ำใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นรูปตัวเองเป็นรูปเงาของตัวเองนักเรียนเคยส่องลงไปในแม่น้ำไหมคะก็จะเห็นตัวเองอยู่นั่นเองแต่สุนัขตัวนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่คะแต่คิดว่ามีสุนัขอีกหนึ่งตัวได้ชิ้นเนื้อมาก้อนใหญ่กว่าตัวเองก็เลยเห่าไปฮุ้งๆๆๆเนื้อหลุดลงไปในแม่น้ำแล้วสุนัขตัวนี้ก็เลยเฮ้ยนี่มันฆ่าอันนี้นะสุดท้ายแล้วข้าก็ไม่ได้เนื้อกลับไปเลยข้าก็ไม่ได้กินเนื้อเลยข้อคิดของนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะลูกข้อคิดในนิทานสุนัขกับเงาให้ข้อคิดอะไรกับเรา
2: ไม่โลภค่ะ
0: ไม่โลภไม่โลภยังไม่ชัดเจนไม่โลภยังไงลูกเดี๋ยวกลุ่มที่หนึ่งมีคำตอบเพิ่มเติมค่ะลูกไม่โลภยังไงคะลูก
2: ไม่เอาสิ่งที่เราอยากได้ครับ
0: ไม่เอาสิ่งที่เราอยากได้ก็ได้ค่ะไหนใครอยากเพิ่มเติมอีกกลุ่มที่5เลยค่ะกลุ่มที่5คะข้อคิดในนิทานเรื่องสุนัข กับเงาให้ข้อคิดอะไรกับเด็กๆคะ
2: ไม่อยากได้ชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่าค
0: ่
2: ะ
0: ไม่อยากได้ชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่าก็ถูกต้องนะคะอะไรอีกคะขอกลุ่ม5อีกเหรอคะกลุ่ม5มีคำตอบเพิ่มเติม
2: ไม่ขโมยของค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ขโมยของเอ๊ะสุนัขที่เห็นเงาตัวเองนี้ได้ขโมยของคนอื่นหรอคะลูก

0: อ๋อเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆจำเนื้อเรื่องได้สุนัขขโมยชิ้นเนื้อของชาวบ้านใช่ไหมคะไปคาบมาเก่งมากค่ะอะไรอีกลูกข้อคิดที่เราได้จากนิทานสุนัขกับเงาเด็กๆ เคยได้ยินโลภมากโลภมากลาภหายไหมคะลาภที่เป็นอาหารไหมคะลูก
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่นะคะลาภก็คือโชคใช่ไหมคะโชคหรือสิ่งของที่เราอยากได้เป็นสิ่งของที่มีค่าใช่ไหมคะไม่ใช่ลาภที่เป็นอาหารเนาะโลภมากลาภหายเด็กๆปลายทางคิดว่านิทานสุนัขกับเงานี้ตรงกับคำกล่าวนี้หรือไม
1: ่
0: ตรงใช่ไหมคะตรงอย่างไรลูกอยากได้ชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่าสุนัขตัวนี้เขาพอใจของชิ้นเนื้อของตนเองไหมคะ
1: ไม่
0: เลยโลภมากลาภหายเพราะว่าเห็นสิ่งของที่ใหญ่กว่าก็เลยอยากได้แต่ลืมเห็นคุณค่าสิ่งของที่ตนเองมีอยู่ซึ่งชิ้นเนื้อที่ตนเองคาบอยู่นั้นมีคุณค่าไหมคะ
1: ม
0: ีถ้าตัวเองไม่อยากได้ชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่านี้ก็คงได้กินชิ้นเนื้อนี้นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าโลภมากลาภหายนั่นเองเด็กๆเคยเป็นไหมลูก
1: เคย
0: เป็นไหมคะเคยให้อย่างเช่นอะไรลูกอย่างเช่นอะไรเราอยากได้อะไร
2: อยากได้ของเล่นที่ใหญ่มาก
0: ๆเราอยากได้ของเล่นที่ใหญ่มากๆแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพ่อแม่ไม่ซื้อให้ใช่ไหมคะบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้ามันเกินกำลังของตนเองเราอยากได้อยากมีนะคะสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่มีอะไรหรือไม่ได้อะไรเลยอย่างเหมือนกับสุนัขกับเงานั่นเองนะคะสุนัขลืมคิดไปว่านั่นคือตัวของฉันนั่นคือชิ้นเนื้อที่ฉันคาบอยู่แต่ตนเองอยากได้สิ่งที่มันใหญ่กว่านี้คือชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่านี้ดังนั้นแล้วก็เลยปล่อยชิ้นเนื้อของตนเองทั้งที่ชิ้นเนื้อของตัวเองนั้นมีค่ากับตัวเองมากที่สุดดังนั้นแล้วเราควรพอใจและอะไรรู้คุณค่าหรือเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีอยู่นั่นเองนะคะกิจกรรมพฤติกรรมความโลภหนูๆลองยกตัวอย่างพฤติกรรมความโลภของตนเองได้ไหมลูกเราเคยโลภมากไหมคุณแนนเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะลูกลองยกตัวอย่างความโลภของตนเองให้คุณแนนฟังสิลูกตัวแทนเลยค่ะกลุ่มอื่นๆร่วมกันคิดนะคะลองยกตัวอย่างค่ะเชิญเลยค่ะลูก
3: อยากได้ของเล่นครับ
0: อยากได้ของเล่นแล้วมันคือความโลภยังไงลูก
3: อยากได้สิ่งของที่เราไม่มีกำลังซื้อครับ
0: อยากได้สิ่งของที่เราไม่มีเงินจะซื้อแล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงคะลูก
3: งอแงครับ
0: งอแงใช่ไหมคะแล้วผลที่ตามมาเราได้สิ่งของสิ่งนั้นไหมลูก
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อให้ต่อมาค่ะกลุ่มที่สองนักเรียนปลายทางคะร่วมกันคิดด้วยนะคะว่าพฤติกรรมที่เกิดจากความโลภของฉันนั้นมีอะไรบ้างที่ผ่านมานะคะตัวเองมีความโลภหรือไม่ลองร่วมกันยกตัวอย่างกับคุณครูได้เลยค่ะเชิญกลุ่มที่สองเลยลูก
4: อยากจะกินไอศกรีมแต่ไม่ได้กินครับ
0: อยากจะซื้อไอศกรีมใช่ไหมลูกแล้วไม่ได้กินยังไงลูก
4: แม่ไม่ได้ซื้อให้ครับ
0: เพราะอะไรคะลูก
4: แม่มาซื้อไปทำกับข้าว
0: แม่มาซื้ออาหารทำกับข้าวใช่ไหมลูกทำอาหารแต่บังเอิญแม่อาจจะมีเงินจำกัดมาใช่ไหมลูกแม่ก็เลยไม่ได้ซื้อให้เราแล้วเรางอแงไหมคะบางคนอาจจะงอแงใช่ไหมลูกเพราะเหตุผลของคุณแม่ก็คือเตรียมเงินมาเพื่อซื้ออาหารนำไปทำกับข้าวให้เรากินทั้งครอบครัวถ้าเราซื้อไอศกรีมให้เด็กๆเงินอาจจะไม่พอก็ได้ใช่ไหมลูกต่อไปกลุ่มที่3ค่ะลูก
5: ของเพื่อนครับ
0: เดี๋ยวคุณแน่

0: ขอคำตอบอีกรอบหนึ่งค่ะความโลภของเราคืออะไรคะ
1: อยากได้ของของเพื่อนแล้วไปขโมยของของเพื่อนครับ
0: นี่ไงคะความโลภใช่ไหมลูกเราเห็นของเล่นหรือสิ่งของของเพื่อนที่สวยงามดังนั้นแล้วเราก็ไปขโมยเลยใช่ไหมคะฮ่าเก่งมากค่ะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะลูกกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตัวแทนเลยยกตัวอย่างความโลภของตัวเองที่เคยทำมาค่ะความโลภของตัวเองที่เคยปฏิบัติหรือเคยทำมาที่ผ่านๆมาอย่างเช่นอะไรเอ่ยช่วยกันได้นะคะกลุ่มที่4
2: อยากได้ของที่ตัวเองอยากได้ค่ะ
0: อยากได้ของที่ตนเองอยากได้เราอาจจะยังไม่มีเงินซื้อใช่ไหมลูก
2: ใช่
0: พอเห็นเพื่อนมีสิ่งของสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสื้อผ้ากระเป๋านะคะเราก็อยากได้อยากมีโดยไปขอให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้นั่นเองเราไม่ได้ถึงสิ่งที่มันจำเป็นเลยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ลูกลองยกตัวอย่างความโลภที่ตนเองเคยทำสิคะ
3: อยากได้สีกล่องใหม่ค่ะ
0: อยากได้สีกล่องใหม่แล้วสีกล่องเดิมของเรามีไหมคะ
3: หายค่ะ
0: สีกล่องเดิมของเราหายแล้วมันคือความโลภยังไงลูกมันคือความโลภยังไงคะ
3: บอกซื้อใหม่แล้วแต่ว่าอยากได้อันที่น่ารักกว่าเดิมค
0: ่
3: ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้าสมมติว่าสีกล่องเดิมของเราหายหรือเราใช้จนหมดแล้วนะคะเราซื้อใหม่อันนี้ไม่ใช่ความโลภนะคะลูกแต่เมื่อไหร่ที่เรามีสีกล่องเดิมอยู่แล้วและยังใช้ไม่หมดแต่เห็นเพื่อนๆซื้อสีที่กล่องใหญ่กว่าแล้วเราอยากได้นั่นคือความโลภนั่นเองถ้าเรามีอยู่แล้วเราไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีเราเรียกว่าความโลภนั่นเองนะคะพอเห็นเพื่อนมีเราก็อยากมีอยากได้ดังนั้นมันจึงเป็นความหวยหาหวยหาอยากได้ของคนอื่นนะคะซึ่งความโลภนี้มันจะนำไปสู่การที่เราทำผิดศีล5อาจจะทำให้เราไปขโมยเหมือนกับกลุ่มที่3ยกตัวอย่างใช่ไหมคะว่าอยากได้ของของเพื่อนดังนั้นแล้วฉันไปขอคุณแม่คุณแม่ไม่ซื้อให้ฉันก็เลยไปหยิบเอาของเพื่อนมาเป็นของตนเองเห็นไหมคะความโลภนำไปสู่การขโมยการทำผิดศีล5ได้ความโลภนำไปสู่การทำผิดศีล5ในเรื่องของการพูดได้อย่างเช่นอะไรลูกอย่างเช่นไปบอกคุณแม่ว่าคุณครูให้ซื้อกระเป๋าเหมือนกับเพื่อนเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเรียนในรายวิชาศิลปะนำไปใช้ในรายวิชาสังคมศึกษานะคะแต่จริงๆแล้วใช่หรือไม่คะไม่ใช่นี่ก็คือการที่เราอยากได้อยากมีแล้วนำไปสู่ในเรื่องของการทำผิดศีล5ในเรื่องของการพูดโกหกนั่นเองนะคะหลายๆอย่างถ้าเราไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีทำให้เราประพฤติความชั่วได้ไหมคะ
4: ได้
0: ดังนั้นแล้วเราจะต้องควบคุมพฤติกรรมของตนเองไม่ให้ประพฤติความชั่วนั่นเองมาดูค่ะนี่ง่ายมากเลยอยากได้รองเท้าที่มีราคาแพงจึงยืมเงินเพื่อนนั่นเองอย่างคุณแนนเลยขอยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าคุณแนนมีรองเท้าอยู่แล้วนะคะมีหลายคู่เลยแต่บังเอิญคุณแนนเห็นเพื่อนๆซื้อรองเท้าคู่ใหม่และสีสวยด้วยคุณแนนก็เลยไปซื้อตามเพื่อนและบังเอิญในเดือนนั้นเงินของคุณแนนไม่พอใช้ก็เลยไปยืมเงินเพื่อนมาซื้อรองเท้าซึ่งจำเป็นหรือไม่คะไม่ได้จำเป็นเลยซึ่งรองเท้าคุณแนนมีอยู่ไหมคะ
4: ม
0: ีอยู่นั่นเองอันนี้ก็คือในเรื่องของความโลภคุณแนนมีความโลภแล้วก่อให้เกิดหนี้สินใช่ไหมคะเพราะคุณแนนยืมเงินใครยืมเงินเพื่อนนั่นเองนะคะต่อมาอยากได้เสื้อผ้าใหม่เพราะเห็นเพื่อนใส่ชุดสวยนี่ก็คือความโลภมากนั่นเองนะคะ เห็นเพื่อนใส่ชุดน่ารักน่ารักฉันก็อยากมีด้วยนะคะโดยที่เราไม่ได้จำเป็นอะไรเลยเราก็ไปซื้อตามเพื่อนอันนี้คือความโลภต่อมาอยากกินอยากได้สิ่งของเหมือนคนอื่นอย่างเช่นคุณแนนรับประทานอาหารเช้ามาแล้วคุณแนนอิ่มแล้วด้วยนะคะแต่บังเอิญคุณแนนเห็นเพื่อนๆซื้อเค้กมากินแล้วก็เขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยแต่คุณแนนอิ่มอยู่นะคะโหเพื่อนบอกว่าอร่อยฉันก็ต้อง
4: ก
0: ินดังนั้นคือความโลภไหมคะ
4: ชอบ
0: ความโลภโดยที่ไม่นึกถึงว่าฉันอิ่มแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวค่อยซื้อวันใหม่ได้ไหม
4: ได
0: ้ได้นะคะต่อไปกิจกรรมกำจัดความโลภก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาฝึกสติกันก่อนนะคะกลุ่มที่5มีอะไรหรือเปล่าคะลูกในวันนี้คุณแนนมีเหรียญมาให้ด้วยนะคะเด็กๆปลายทางสะสมเหรียญกันหรือไม่คะในสัปดาห์ต่อไปคุณแนนก็จะมีให้แต่ละกลุ่มนะคะที่ได้เหรียญสะสมมากที่สุดไปแลกรางวัลกับคุณแนนเลยนั่นเองนะคะการที่คุณแนนให้ฝึกการสะสมเหรียญเด็กๆจะต้องรักษาเหรียญไหมคะ
4: ร
0: ักษาเหรียญกลุ่มไหนรักษาเหรียญได้มากที่สุดนะคะไปรับรางวัลกับคุณแนนเลยนะคะสัปดาห์หน้าคุณครูปลายทางสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะให้เด็กเก็บสะสมเหรียญหรือสะสมดาวนะคะเพื่อให้นักเรียนได้มีความรับผิดชอบในตนเองด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหูตาจมูกกันก่อนจำได้ไหมคะหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกพร้อมไหมคะ
4: พร้อม
0: แล้วตั้งสตินะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาฝึกสติกันก่อนนะคะหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกคุณแนนเห็นบางคนทำไม่ทันนั่งนิ่งเลยเอาอีกหนึ่งรอบค่ะหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกไหนใครทำทันคะโอ้โหแสดงว่ามีสตินั่นเองนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกำจัดความโลภโดยคุณแนนจะให้เวลาเด็กๆนะคะในการทบทวนตัวเองแล้วลองบอกหรือเสนอแนะว่าเราจะกำจัดความโลภของตนเองนั้นด้วยวิธีการใดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเสนอตอนนี้คุณแนนจะให้เด็กๆนั้นได้เข้ากลุ่มและร่วมกันเสนอนะคะเดี๋ยวเราทำกิจกรรมกันก่อนค่ะแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันบอกสิ่งที่เป็นความโลภของตนเองแล้วเสนอว่าฉันจะทำยังไงกับความโลภนี้ในกลุ่มที่1ลองเสนอกับคุณแนนสิคะเราเคยมีความโลภอะไรบ้างนะ
5: หนูมีกบเหลาอยู่แล้ว
0: แต่หนู
5: ม
0: ี
5: กบเหลา
0: ก็เลยไม่เศร้าอ๋อหนูมีกบเหลาอยู่แล้วใช่ไหมคะ
5: มีสี
0: แล้วทีนี้หนูเห็นกบเหลาที่มันวางขายอยู่แล้วมันสวยกว่าใช่ไหมลูกหนูก็เลยซื้อใหม่อันนี้คือความโลภไหมความโลภทางนั้นที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราไม่พอใจดังนั้นแล้วถ้าสมมติว่าหนูจะกำจัดความโลภนี้หนูจะต้องทำยังไงคะ
5: คิดก่อนซื้อ
0: คิดยังไงลูกเปรียบเทียบราคาก่อนอ้าวถ้าถูกราคาลูกถ้าราคาถูกราคาหนูจะซื้อไหมเก่งมากค่ะสิ่งแรกเลยเราต้องคิดว่าฉันมีอยู่แล้วฉันไม่ต้องการแล้วเพราะว่ากบถึงแม้จะไม่สวยงามใช้เหล่าดินสอได้ไหมใช้ได้นี่ไงคะเห็นไหมแสดงว่านาเดียกำจัดความโลภของตัวเองได้ไหมเพราะซื้อแล้วไม่ได้ถ้าสมมติว่านาเดียจะกำจัดความโลภโดยการคิดก่อนใช่ไหมลูกเราคิดก่อนว่าเอ๊ะฉันก็มีอยู่แล้วกบก็เหล่าได้อะถ้าสมมติว่าคุณแนนยกตัวอย่างถ้าสมมติว่ากบอันนี้พังแล้วแตกแล้วเหล่าไม่ได้แล้วเราซื้ออันใหม่คือความโลภไหม
4: ไม่
0: เพราะว่า

0: เราซื้อเพราะอะไรเพราะว่ามันพังแล้วใช่ไหมลูกแต่เมื่อไหร่ถ้าเราซื้อเพราะความสวยเพราะเห็นเพื่อนซื้ออันนี้คือความโลภไหมคือความโลภเดี๋ยวคุณแนนจะให้นำเสนอนะเดี๋ยวคุณแนนจะให้นำเสนอกลุ่มที่สองได้หรือยังไหนลองยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อค่ะความโลภของเราคืออะไร
1: ไม่อยากได้ของเพื่อน
2: อยาก
0: ไม่อะไรนะคะ
2: ไม่อยากได้ของเพื่อน
0: ไม่ใช่เอาพฤติกรรมความโลภก่อนค่ะ
2: อยาก
0: อะไร
2: อยากกินเลือกอาหาร
0: อยากกินเลือกอาหารแล้วยังไงคะ
3: อยากกินแพนเค้ก
2: ไม่อยาก
4: ได้สิ่งที่ให้แต่ว่าเธอไม่พอขอยืม
0: เพื่อนเก่งมากลูกอยากได้อะไรนะ
5: อยากซื้อของอันนั้นแต่เงินไม่พออ
0: ยากโอเคเราอยากได้สิ่งของที่มันมีราคาแพงใช่ไหมลูกแต่บังเอิญเงินเราพอไหม
2: ไม่พอ
0: ไม่พอแล้วเราทำยังไงคะ
5: ขอยืมเงินเพื่อน
0: แล้วเรายืมเงินเพื่อนไปซื้อเราเป็นอะไรเพื่อน
2: หนี
0: ้เราเป็นหนี้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องหาเงินมาคืนเพื่อนอีกใช่ไหมลูกแล้วสิ่งของราคาแพงนี้จำเป็นกับเราไหมคะ
2: ไม่จำเป็น
0: ถ้าเราจะกำจัดความโลภเราต้องทำยังไงลูกต้องทำยังไงคะ
2: เพื่อนว่าของที่เราใช
0: ้ต้องคิดใช่ไหมคะคิดว่าสิ่งของสิ่งนี้จำเป็นไหม
6: จำไม่จำเป็น
0: ถ้าไม่จำเป็นปุ๊บซื้อไหมคะ
6: ไม่ซื้อ
0: ถ้าสมมติว่าจำเป็นล่ะคะ
2: ซื้อ
0: ถ้าจำเป็นแล้วเงินเราไม่พอล่ะคะ
6: ไม่ต้องซื้อเพราะเรามีแล้ว
0: เราก็ต้องหาซื้อสิ่งของที่มันทดแทนกันได้อย่างเช่นกบเหลาดินสออ
6: ันละ10บาทแต่มีเงิน20
0: กบเหลาดินสอเราก็ต้องซื้อในราคาที่เราซื้อได้เข้าใจมั้ยคะโอเคเดี๋ยวคุณแนนจะให้นําเสนอนะกลุ่ม3ได้หรือยังคะยังหรอคะลองนำเสนอพฤติกรรมที่เกิดจากความโลภของตัวเองสิเหมือนที่เกนไนท์นำเสนอให้ลูกคืออะไรนะถูกต้องลองแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากได้ของของเพื่อนเราจะกำจัดความโลภนี้อย่างไรคะกำจัดยังไงลูกเราต้องคิดก่อนไหมคะว่าเอ๊ะถ้าฉันขโมยแล้วฉันอาจโดนจับได้และโดนคุณครูดุคุณพ่อคุณแม่เสียใจเอ๊ะหรือฉันเก็บเงินซื้อเองดีกว่าและเอ๊ะจำเป็นกับฉันไหมเราต้องคิดก่อนไหมลูกคิดก่อนนะคะนำเสนอแบบนี้นะกลุ่มที่4ได้หรือยังกลุ่มที่4ได้หรือยังคะได้หรือยังหนูเอาความโลภอะไรแล้วยังไงคะลูก
7: ถ้าเราไม่จำเป็นต่ออะไร
0: อยากได้ของเล่นใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเรากำจัดความโลภไม่ได้เราจะเป็นยังไง
7: เราก็จะ
8: เสียงเ
0: ราก็จะงองแงใช่ไหมคะงองแงปุ๊บเสียเงินไหมคะ
7: เสียเงิน
0: ใครเสียเงินคะให้เราพ่อแม่แล้วถ้าเรากำจัดความโลภได้ล่ะคะ
7: เราก็จะไม่เสียเงินเราก็จะเป็นเด็กดีไม่
0: งงเก่งมากค่ะนี่ตอบแบบนี้นะเก่งมากกลุ่มที่5ได้หรือยังคะ5 4 3 2 1นะคะแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันเสนอแนวทางคุณแนนจะเริ่มจากกลุ่มที่1เลยเด็กๆปลายทางคะตอนนี้นะคะให้เราร่วมกันเสนอว่าเมื่อเราเกิดความโลภขึ้นมาเราจะกำจัดความโลภนี้อย่างไรนะคะพร้อมหรือยังคะลูก
9: พร
0: ้อมแล้ววันนี้คุณแนนมีเหรียญมาแจกด้วยนะคะถ้ากลุ่มไหนเข้าร่วมกิจกรรมและทำตามคำสั่งของคุณครูอย่างเรียบร้อยรับเหรียญรางวัลไปเลยค่ะตอนนี้คุณแนนยังได้ยินเสียงอยู่เลยกลุ่มไหนจะได้เหรียญนะวันนี้ ในระหว่างที่เพื่อนนำเสนอให้แนวคิดแนวทางในการกำจัดความโลภเด็กๆแต่ละกลุ่มก็ต้องฟังเพื่อนด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางว่าเมื่อเรามีความโลภเหมือนกับเพื่อนเราจะกำจัดอย่างไรนั่นเองนะคะคุณแนนขอให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะขอตัวแทนในโลกกลุ่มที่หนึ่งนำเสนอเลยค่ะว่าตัวเองมีความโลภอะไร
8: มีกบเหล่าอันเก่าอยู่แล้วแต่อยากไปซื้ออันใหม่ค่ะ
0: มีกบเหล่าอันเดิมอยู่แล้วแล้วเราก็ซื้ออันใหม่ทำไมเราถึงซื้ออันใหม่คะลูกทำไมเราถึงซื้ออันใหม่คะ
8: เพราะอยากได้เห็นเพื่อนมีค่ะ
0: เพราะเห็นเพื่อนมีเพราะว่าเห็นเพื่อนมีใช่ไหมลูกเราก็เลยอยากได้ใหม่ใช่ไหมคะทีนี้เรากำจัดความโลภของตัวเองได้ไหมคะเราซื้อไหมลูก
8: ไม่ซื้อ
0: ไม่ซื้อถ้าสมมติว่าเราซื้อแสดงว่าเรากำจัดความโลภได้ไหม
8: ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วณตอนนั้นเรากำจัดความโลภโดยเราคิดยังไงคะ
8: คิดก่อนซื้อค่ะ
0: เราต้องคิดก่อนซื้อใช่ไหมคะคิดยังไงคะลูก
8: คิดก่อนว่าเรามีอยู่แล้วเราไม่ควรซื้อค่ะ
0: คิดก่อนว่ากบเดิมที่เรามีอยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่สวยงามแต่เราดินสอได้ไหมคะเราได้มาเดิมดังนั้นแล้วเราก็ไม่ควรที่จะซื้อตามเพื่อนนั่นเองนะคะนี่ก็คือวิธีการกำจัดความโลภของเราแต่เมื่อไหร่ถ้าเรากำจัดความโลภของตัวเองไม่ได้เราซื้อกบเหล่าดินสอใหม่ไหมคะซื้อใหม่แน่นอนแต่ถ้าเรากำจัดได้เราก็จะคิดทบทวนว่า 1. จำเป็นหรือไม
9: ่
0: 2. สิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้เราก็ไม่ควรซื้อต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ลองบอกความโลภสิคะ
10: อยากกินอาหารที่แพงกว่าครับ
0: อยากรับประทานอาหารที่แพงกว่าใช่ไหมคะแล้วทำยังไงคะลูก
10: ขอตังค์แม่ครับ
0: ขอเงินคุณแม่แล้วถ้าเรากำจัดความโลภนี้ไม่ได้ทำยังไงคะ
10: ซื้อครับ
0: เราก็จะซื้อโดยคุณพ่อคุณแม่เสียเงินเพิ่มไหมคะ
10: เพิ่มครับ
0: เสียเงินเพิ่มอย่างเช่นเราอาจจะเห็นเพื่อนรับประทานอาหารที่มีราคาแพงใช่ไหมคะแล้วก็ไปงอแงให้คุณพ่อคุณแม่พาไปรับประทานคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกแต่เมื่อไหร่ถ้าเรากำจัดความโลภนี้ได้เราจะกำจัดยังไงคะ
10: ซื้ออาหารที่ถูกกว่าครับ
0: เราอาจจะเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมกับเงินที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนนั่นเองดังนั้นแล้วเราต้องคิดนะคะเด็กๆไปค่ะกลุ่มที่3
11: อยากได้ของเพื่อนแล้วขโมยของเพื่อนครับ
0: ถ้าสมมติว่าเรากำจัดความโลภไม่ได้ผลที่ตามมาคืออะไรคะ
11: โดนเพื่อนจับได
0: ้โดนเพื่อนจับได
11: ้คุณแม่เสียใจครับ
0: คุณพ่อคุณแม่เสียใจเพื่อนเล่นกับเราไหมคะ
11: ไม่เล่นครับ
0: เพื่อนไม่เล่นไม่คบด้วยนี่ก็คือผลของการกำจัดไม่ได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะถ้าเรากำจัดได้แล้วคะกำจัดความโลภความอยากได้นี้ได้จะเกิดผลยังไงคะ
11: จะมีเพื่อนครบครับ
0: จะมีเพื่อนครบและเราทะเลาะกับเพื่อนไหมลูก
11: ไม่ครับ
0: เก่งมากค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากได้ของเพื่อนเมื่อไหร่ที่เรากำจัดความโลภนี้ไม่ได้ผลที่ตามมาก็คือทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนไม่คบหาด้วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจนั่นเองนะคะว่าเด็กๆหรือลูกของตนเองนั้นไปขโมยของของเพื่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากำจัดความโลภนี้ได้นะคะโดยเห็นผลที่ตามมาเราก็จะไม่ทะเลาะกับเพื่อนแน่นอนนั่นเองนะคะก็จะคุณพ่อคุณแม่ก็จะสบายใจต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะลูกตัวอย่างความโลภของเราคืออะไรคะ
12: อยากได้ของเล่นค่ะ
0: อยากได้ของเล่นของเล่นชิ้นนั้นสำคัญและจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมลูก
12: ไม่ค
0: ่
12: ะ
0: ไม่จำเป็นถ้าสมมติว่าเรากำจัดความโลภไม่ได้ผลที่ตามมาจะเป็นยังไงคะ
12: จะมีความงองแงค่ะ
0: เมื่อไรที่เรากำจัดไม่ได้เราก็จะงองแงเมื่อนั้นงองแงปุ๊บทำยังไงคะเกิดผลยังไง
12: พ่อแม่ก็ต้องซื้อให้
0: พ่อแม่ก็ต้องเสียเงินซื้อให้พ่อแม่สบายใจไหมคะ
12: ไม่
0: สบายใจแต่ถ้าเรากำจัดความโลภนี้ได้ละคะ

0: เราก็จะไม่เป็นเด็กที่งอแงค่ะ
1: เก่งมากค่ะลูกเมื่อไหร่ที่กำจัดความโลภนี้ออกไปได้นะคะเราก็จะไม่เป็นเด็กที่งอแงเราก็จะเป็นเด็กที่น่ารักนั่นเองสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5คะยกตัวอย่างความโลภของตนเองค่ะ
2: มีสมุดและมีสมุดวาดรูปเก่าแล้วอยากได้อยากซื้อสมุดวาดรูปใหม่ครับ
1: แล้วสมุดอันเดิมวาดรูปได้ไหมคะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ถ้าสมมติว่าเรากำจัดความโลภนี้ไม่ได้ผลที่ตามมาคืออะไรลูก
2: พ่อแม่ไม่มีเงินซื้อของให้เรา
1: พ่อแม่อาจจะเสียเงินเพิ่มเติมใช่ไหมลูกแล้วถ้าเรากำจัดได้ล่ะคะถ้ากำจัดความโลภนี้ได้ผลที่ตามมาคืออย่างไรคะช่วยกันคิดนะลูกถ้ากำจัดถ้าสมมติว่าเรากำจัดความโลภไม่ได้ก็คือพ่อกับแม่เสียเงินเพิ่ม
2: พ่อแม่ไม่เสียเงินเพิ่มค
1: ่
2: ะ
1: ถูกต้องค่ะเด็กๆคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งจากการฟังนะคะที่ครูแนนถามต่อไปเรื่อยๆเพราะต้องการให้เด็กๆคิดนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรากำจัดความโลภไม่ได้สิ่งที่ตามมานั้นจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อไหร่ที่เรากำจัดความโลภได้คิดทบทวนก่อนนะคะความโลภนั้นนะคะก็จะไม่ทำให้เรานั้นทำในสิ่งที่ไม่ดีทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วสิ่งที่เรานะคะต้องคิดคำนึงอยู่เสมอเมื่อเราอยากได้อยากมีคือ1ความเป็น2สิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ไม่ควรมีเพิ่มนั่นเองนะคะถ้าเรากำจัดความโลภไม่ได้ผลเสียที่ตามมาอย่างเช่นเลยเราเกิดความไม่สบายใจนะคะไม่สบายใจยังไงเราเห็นของเพื่อนเราอยากได้เราก็เกิดความไม่สบายใจแล้วทะเยอทะยานอยากได้ไหมคะอยากได้อยากมีต้องหาวิธีที่จะนำสิ่งของนั้นมาเป็นของตนเองอาจจะนำไปสู่การขโมยได้นั่นเองสองทำให้เราทำผิดศีลห้าได้ก็อย่างที่คุณเนนบอกเลยค่ะเมื่อไหร่ที่เรากำจัดความโลภนี้ไม่ได้อยากได้อยากมีนำไปสู่การทำผิดศีลห้าได้การพูดปดการพูดจะไม่จริงการลักขโมยนั่นเองต่อมาค่ะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมคะความโลภของเราเดือดร้อนแน่นอนนอกจากตัวเราเองนะคะจะต้องทะเลาะกับคนอื่นยังทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจต้องเสียเงินเพิ่มในการซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ต่อมาค่ะแนวทางกำจัดความโลภของเรา 1. ต้องอะไรก่อนลูกลำดับแรกเลยเราคิดทบทวนก่อนว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นคิดทบทวนก่อนว่าถ้าเราซื้อผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ซื้อล่ะถ้าไม่ซื้อเกิดผลกระทบไหมถ้าไม่เกิดเรามีอยู่แล้วเรามีใช้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องซื้อ 2. ใช้เหตุผลในการตัดสินใจอย่างที่คุณแอนถามใช่ไหมคะว่ากบเหลาดินสออันเดิมใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้เราทำไมต้องซื้ออันใหม่ใช่ไหมคะเราต้องคิดทบทวนตัดสินใจในเรื่องของการใช้ประโยชน์ของงานสิ่งต่างๆนั่นเอง 3. คำนึงถึงผลดีและผลเสียเหมือนที่คุณแอนให้เด็กๆร่วมกันเสนอเลยค่ะถ้ากำจัดได้เป็นอย่างไรผลดีและผลเสียนะคะต่อมาค่ะครูแอนนะคะจะให้เด็กๆลองเขียนพฤติกรรมในเรื่องของความโลภมาค่ะโดยทำใบงานที่3เราจะไม่โลภนั่นเองนะคะโดยให้นักเรียนสำรวจพฤติกรรมของตนเองที่เกิดจากความโลภพร้อมบอกสาเหตุนะคะและบอกผลดีผลเสียถ้าเรากำจัดได้และกำจัดไม่ได้รบกวนครูปลายทางแจกใบงานที่3ให้เด็กๆด้วยนั่นเองนะคะทีนี้ตอนนี้ครูแนนจะให้เด็กๆลองยกตัวอย่างความโลภของตัวเองค่ะความโลภของฉันคืออะไรนะคะเขียนลงไปยกตัวอย่างมา1พฤติกรรม2 แนวทางในการกำจัดความโลภฉันจะกำจัดอย่างไรต่อมาอย่าลืมนะคะถ้ากำจัดความโลภไม่ได้จะเกิดผลเสียอย่างไรแต่ถ้าเรากำจัดความโลภได้จะเกิดผลดีอย่างไรนะคะตอนนี้คุณแอนจะให้เด็กๆลองฝึกการเขียนความโลภของตัวเองทบทวนตัวเองกันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแอนจะมาให้แนวทางในการตอบว่าจะเป็นอย่างไรตรงกับนักเรียนหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราทำใบงานกันก่อนค่ะ

เด็กๆครับปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งทีนี้นะคะมาดูตัวอย่างจากคุณแนนกันเลยแนวคำตอบใบงานที่3ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบจากคุณแนนค่ะคุณแนนบอกว่าความโลภของฉันคืออยากซื้อชุดนักเรียนใหม่คุณแนนเลยมีแนวทางในการกำจัดความโลภของตัวเองถ้าหากชุดเดิมยังใส่ได้ก็ไม่ควรซื้อดังนั้นคุณแนนต้องคิดก่อนใช่ไหมคะว่าชุดนักเรียนที่คุณแนนมีอยู่แล้วนั้นใส่ได้หรือไม่ต้องคิดทบทวนก่อนผลเสียถ้าคุณแนนกำจัดความโลภไม่ได้นะคะก็คือไม่สบายใจแล้วคิดอยากได้ตลอดเวลาต่อมาถ้ากำจัดความโลภได้จะเกิดผลนี้อย่างไรผู้ปกครองผู้ปกครองไม่ต้องเสียเงินซื้อให้ใหม่นะคะอย่างเช่นนักเรียนนะคะถ้าสมมติว่ากำจัดได้ผู้ปกครองไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเรามีชุดเดิมอยู่แล้วนั่นเองในชั่วโมงนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้แนวทางในการคิดกำจัดความโลภของตนเองนะคะความโลภของตนเองได้อย่างไรเราต้องคิดทบทวนก่อนว่าสิ่งที่เราอยากได้อยากมีนั้นจะส่งผลอย่างไรนะคะถ้าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วใช้

หลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยกรองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้ wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
3: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
3: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
1: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอน
2: อตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
1: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้ๆๆๆยัง ตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
4: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
5: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
1: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
4: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
1: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
5: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
1: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
4: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
1: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
5: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
4: เย้เย
1: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: จากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
4: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
2: ว้าว
4: เสียงอะไรนะ
1: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
5: ลูกเห็บตก
4: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
5: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ถึงแล้วลูกลงมาได้แล้วคนเก่ง
1: ครับ
0: ระวังนะลูก

0: ดูลงทางหน่อย
1: ผมเล่นเฉย
0: ๆมากับที่บ้านใช่ไหม
1: ครับแม่นั่งอยู่ที่เตียงดีของพ
0: ่อฉันออกมาเดินเล่นสูดอากาศตอนเช้าๆน่ะแล้วหนูชื่ออะไร
1: กวิน
0: กวินฉันชอบจังเพราะกวินเป็นได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นแปลว่าดีงามจริงๆนะเราทุกคนควรมีความดีอยู่ในความทรงจำเสมออ
1: ันนั้นคุณอะไรหรอครับ
0: ฉันได้มาเพราะการช่วยเหลือคนอื่นทำความดีแล้วฉันมีความสุขนะแล้วหนูรู้ไหมว่ามันคืออะไรนี่มันสำคัญมากเลยล่ะถ้าบ้านของเรามีคนดีเยอะๆทุกคนก็มีความสุข
1: ผมอยากมีความสุข
0: หนูพูดเหมือนที่ฉันเคยพูดกับพ่อเลยแล้วเขาก็ตายไปตอนที่ฉันอายุเท่าๆกับหนู
1: ผมเจ็ดขวบแล้วครับ
0: รู้ไหมพ่อฉันสอนอย่างหนึ่งที่ฉันจำไปตลอดชีวิตพ่อสอนว่าทำตัวยังไงให้เป็นคนดี
1: ก็บอกทุกคนไง
0: มันไม่ใช่แค่บอกคนอื่นเด็กๆต้องฝึกฝนตัวเองให้มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัยมีเหตุผลซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหนูต้องเชื่อว่าหนูคืออีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีอย่าให้ความเชื่อที่ว่าคนดีตายหมดแล้วกลายเป็นความจริง
1: แล้วทำไมคนดีตายหมดแล้วครับ
0: นั่นเป็นเรื่องไม่จริงไง
1: ผมอยากเป็นคนดี
0: กว่าหนูจะโตมาเป็นคนดีใช้เวลานานมากๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเอาชนะคนไม่ดีอยู่เสมอชนะคนหนึ่งแล้วก็จะไปเจอคนไม่ดีให้เราสู้ใหม่อีกเรื่อยๆตลอดไป
1: แม่บอกว่าพ่อผมเป็นคนดีผมไม่เคยเจอพ่อผมเลยแม่เก็บรูปไว้หมด
0: ทำไมล่ะ
1: พ่อผมร้องไห้ตอนที่ผมคิดว่าเพื่อนๆมีพ่อแต่ผมไม่มีครับ
0: ลองคิดดูสิว่าพ่อของหนูจะภูมิใจมากแค่ไหนที่หนูตั้งใจเป็นเด็กดีชีวิตคือการเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่าแม้บางครั้งเราจำเป็นต้องบอกลาคนที่เรารักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมฉันเชื่อว่าพ่อของหนูต้องพูดแบบนี้ถ้าทำได
2: ้กวินกวินลูก
0: เชื่อเถอะว่าแม่จะรู้ว่าหนูอยู่ที่นี่
1: ครับโตก็ที่ผมจะเป็นคนดี
0: ฉันหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบ๊ายบาย
1: บ๊ายบายสวัสดีครับ

0: พ่อของผมจากไปเพราะตั้งใจทำงานยังไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทั้งที่มีโรคประจำตัวผมต้องไปจีบเก็บกระดูกในวัดเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่ผมพบพ่อที่นั่น
1: แม
0: ่ก็ได้ไปอยู่กับพ่อในบั้นปลายของชีวิตอย่างที่ตั้งใจส่วนผม65เกษียณมาหลายปีแล้วแต่ยังถูกขอให้ช่วยหน่วยงานของผมจนถึงวันนี้วันสุดท้าย สุขภาพไม่ค่อยดีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่ผมก็หวังว่าจะได้เจอกับพ่ออีกสักครั้งหนึ่งและขอบคุณคำสอนที่พ่อสอนผมในเช้าวันนั้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

เกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: 不แก้ผ้าผู้ชายผมแก้มีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าใหม่ยกดอกเป็นของล้ำค่าของละพูนเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าใหม่ยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตะด้วย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคลองใจโลก
1: ว้าวThis Kama Yuk Dog from Thailand long time. It's really beautiful. And the guy is wearing shoes looking pretty pretty. Wow!
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชดัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เที่ยงนี้ครับเราเริ่มด้วยราคาข่าวดีเกี่ยวกับราคาน้ำมันกันก่อนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาแล้วที่มีการปรับลดราคาน้ำมันนะครับเป็นการอัปเดตราคากันหน่อยวันนี้หลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ครับมีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ85สตางค์นะครับรับทิศทางราคาน้ำมันของตลาดโลกที่อยู่ในช่วงขาลงทำให้ดีเซล B7 วันนี้ครับเหลือลิตรละ39บาท95สตางค์ขณะที่ฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นนะครับมีรายรับวันละ 75.65 ล้านบาทแล้วโดยกมน.มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนได้คลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐอิหร่านหลังจากมีรายงานความคืบหน้านะครับถึงการหยุดยิงชั่วคราวและก็การเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
1: โดยกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรนะคะเป็นการจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ค่ะลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลพรีเมียมค่ะเพิ่มการจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: ซึ่งกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์นั้นนะครับน้ำมันเบนซินมีการเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น52บาท4สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ครับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่42บาท45สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ครับปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น42บาท8สตางค์ต่อลิตรขณะที่โซฮอล์ E20 ครับลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ครับลดการจัดเก็บลง46สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับขณะนี้ก็คือ31บาท39สตางค์ต่อลิตรครับโดยการปรับลดราคาในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะครับยังช่วยให้กบน.นั้นบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายรับประมาณวันละ 75.65 ล้านบาท
1: ภายหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงมานะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเติมน้ำมันที่จังหวัดยะลาจากการลงพื้นที่สำรวจปั๊มน้ำมันปตท.สาขามลายูบางกอกเช้านี้ก็พบว่ามีประชาชนทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้แก๊สโซฮอล์95ก็ให้ความเห็นนะคะว่าการปรับลดราคาในครั้งนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคก็มีราคาสูงอย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการบางส่วนยังคงคาดหวังให้มีการปรับลดราคาลงมากกว่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายจริงค่ะ
2: ก็ดีใจแหละอยากให้มันลงเรื่อยๆไงนี่เศรษฐกิจมันก็แพงเนาะของใช้อะไรก็แพงไปหมดคนก็หาตังค์แล้วลำบากอย่างนี
3: ้ลงอีกแล้วอยากให้ลงกว่าเดิมขึ้นเป็นบาทที่ลงก็เป็นสตางค์นั้นเป็นหลักบาทเหมือนกันไม่เอาเป็นสตางค์
0: ดูเรื่องของอากาศกันนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ประสบกับปัญหาเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนครับฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางจังหวัดมีฟ้าผ่าแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอย่างเมื่อวานนี้น้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่บ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงามหลังจากที่พายุฤดู

0: เมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมแสดงการหนีไฟหรือเปล่าเอ่ยเป็นอย่างไรบ้างคะสามารถทำได้หรือเปล่าเอ่ย
1: ทำได
0: ้ทำได้นะคะทางห้องต้นทางของเราทำได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการที่จะช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้คืออะไรคะ
2: ตั้งสติให้ดี
0: การตั้งสติให้ดีเลยนะคะ

0: จากนั้นเนี่ยเราก็จะพาตัวเองหนีไปยังที่ปลอดภัยระหว่างที่เราหนีเราต้องทำอะไรคะ
1: น
0: ำผ้าชุบน้ำหรืออาจจะไม่สะดวกในการชุบน้ำเนี่ยอาจจะนำผ้ามาปิดจมูกเอาไว้และเวลาที่เราหนีไปยังที่ปลอดภัยวิ่งได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำอย่างไรล่ะคะ
1: ก
0: ้มหรือคานนั่นเองนะคะเพื่อไปยังที่ที่ปลอดภัยเอ๊ะแล้วถ้าหากว่าเสื้อผ้าของเราติดไฟล่ะคะทำอย่างไรเอ่ย
1: น
0: อนกลิ้งหรือว่าล้มตัวลงไปที่พื้นเพื่อกลิ้งให้ไฟดับนั่นเองโอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้กับตนเองค่ะคุณครูเลยก็หวังว่าห้องเรียนปลายทางนะคะจะได้แสดงการหนีไฟกันเป็นที่เรียบร้อยและสามารถมีข้อมูลที่เราศึกษากันในวันนี้นะคะนำกลับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันหรือว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆค่ะเอาละค่ะคุณครูเล็กมีคำถามค่ะคำถามของคุณครูเล็กนะคะอัคคีภัยเป็นภัยที่ใกล้ตัวนักเรียนหรือไม่ใกล้หรือเปล่าคะ
1: ใกล
0: ้มากเลยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะเอและอัคคีภัยมีความอันตรายอย่างไรคะสมาชิกจากกลุ่มที่5เชิญค่ะ
2: อาจจะทำให้ตัวเราและผู้อื่นเสียชีวิตได้ค่ะ
0: อาจจะทำให้ตัวเราและผู้อื่นเสียชีวิตได้นั่นคืออันตรายขั้นรุนแรงเลยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยอาคารบ้านเรือนหรือว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยก็สูญเสียไปด้วยเช่นกันแต่ถ้าอันตรายที่สุดเลยก็ทำให้เสียชีวิตนั่นเองค่ะและเอนักเรียนมีวิธีการป้องกันตนเองจากอัคคีภัยอย่างไรบ้างสมาชิกจากกลุ่มที่2เชิญค่ะ
3: เปิดแก๊สแล้วปิดด้วยค่ะ
0: ถ้าหากว่าเปิดแก๊สเนี่ยก็ควรจะปิดด้วยตั้งแก๊สทิ้งไว้ได้ไหมคะทำกับข้าวทิ้งไว้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นะคะอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะ
4: ไม่ควรเล่นไฟแช็คค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ควรเล่นไฟแช็คหรือไม่ควรเล่นวัตถุที่ไวไฟนั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับเพื่อนๆของเราค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในเรื่องของอะไรเอ่ยวันนี
1: ้
0: อัคคีภัยนั่นเองค่ะก็คือภัยที่เกิดจากไฟไหม้นั่นเองเอจำได้ไหมคะว่าสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะตัวแทนจากกลุ่มที่1เชิญค่ะ
4: การเล่นวัตถุไวไฟค่ะ
0: การเล่นวัตถุไวไฟก็เป็น1ในสาเหตุเช่นกันกลุ่มที่2เชิญค่ะตอบได้เลยค่ะสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยคืออะไรคะ
5: มีวัตถุในธรรมชาติมากระทบกันเสียดสีกันให้กลายเป็นประกายไฟครับ
0: นี่ก็ถูกต้องเช่นกันนะคะถ้าหากว่ายิ่งอากาศแห้งๆเนี่ยการที่วัตถุธรรมชาติมากระทบกันเนี่ยก็ทำให้เกิดไฟได้เช่นกันอย่างเช่นไฟป่านั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันไปค่ะและเราเนี่ยก็ยังได้เรียนในเรื่องของวิธีการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นขณะเกิดอัคคีภัยและเราก็ยังได้ทำแสดงการหนีไฟในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะในสัปดาห์ต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของสัญลักษณ์และป้ายเตือนสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนะคะจะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่9เรื่องสัญลักษณ์และป้ายเตือนใบงานที่8เรื่องสัญลักษณ์และป้ายเตือนซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับผมอาซงนะครับมาเจอกับท่านอีกแล้วนะครับท่านผู้ประกอบการทุกคนนะครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ว่าขายของออนไลน์จะเลือกผู้ขนส่งสินค้ายังไงถึงจะประหยัดต้นทุนที่สุด เรามาคุยกันว่า

ของบริการด้วยนะครับวันนี้ต้องเรียนว่าการพัฒนาของ last mile order delivery แบบนี้คือส่งของอย่างเงี้ยครับที่เราทำกันเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเขาพัฒนาได้มาถึงจุดที่ดีมากๆแล้วนะฮะความเร็วไม่ต้องห่วงแต่ที่เหลืออยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงราคาครับข้อแนะนำของผมก็คือว่าเวลาที่เราจะทำแบบนี้อย่ายึดติดกับคนใดคนหนึ่งเวลาที่เราทำงานกับคนหลายๆคนน่ะมันจะช่วยทำให้เรามี2งอครับนะฮะ1คือเราไม่เหงาครับเราไม่เหงาตรงที่ว่าคนนี้เขาก็จะมามีข่าวสารมาบอกเราว่าเป็นยังไงคนนี้เขาก็จะมีข่าวสารมาบอกเราคนนี้เขาก็จะมาว่าคนนั้นให้เราฟังนะคนนั้นก็จะมาว่าคนนี้ให้เราฟังแล้วเราก็นั่งฟังครับสนุกสนานเพลิดเพลินเราก็จะไม่เหงาครับแล้วเราจะมีความรู้ด้วย2คือเราไม่โง่ครับนะการที่เราไม่โง่ก็คือสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้ถูกที่สุดมันไม่มีใครถูกที่สุดได้ตลอดกาลนะครับมันจะต้องมีวันที่ถูกและวันที่ราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่คนที่เพิ่มราคาแพงอยู่นะก็อาจจะมีการลดราคาลงเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้จากที่เคยจ่ายอยู่ x บาทขึ้นมาเป็น x บวก2บาท x บวก3บาทในขณะที่คนนี้ x ลบ1บาทเป็นต้นนะฮะแล้วเราก็ต้องพยายามบริหารครับความสามารถของผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยมันจะเก่งกว่าเดิมเยอะนะครับอย่าไปเอาความเคยชินนะทำงานกับคนคนเดียวแล้วนึกว่าดีไม่ดีครับในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเซอร์วิสเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นคอมมูนิตี้ไปแล้วครับมันกลายเป็นสิ่งที่มันเจเนอเรลทั่วๆไปละเราจะได้ไม่มีสองงอนะครับไม่เหงาและไม่โง่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น
3: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน

้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เฮ้ยห้องน้ำสกปรกจังเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องขัดสักหน่อยละ
1: โอ้ย
0: น้ำกระเด็นเข้าตาโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยแสบตาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยห้องน้ำสกปรกจังเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องขัดห้องน้ำก่อนละเอ๊ะดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ก็มีน้ำยาล้างห้องน้ำไหนขออ่านวิธีการล้างห้องน้ำหน่อยซิต้องทำยังไงบ้างเนี่ยช่วยกันเด็กๆช่วยกันครูแหม่มอ่านหน่อยนะคะ

ื่อกี้อ่านคำแนะนำไปเรียบร้อยแล้วนี่คุณครูแหม่มใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะป้องกันสารเคมีเข้าสู่ผิวหนังเราใช่ไหมคะตามคำแนะนำเลยนะคะแล้วเราก็จะล้างห้องน้ำโดยการลาดน้ำยาไปแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องขาดแบบนี้นะคะเพื่อให้ห้องน้ำของเราสะอาดแล้วก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ฟองหรือน้ำกระเด็นเข้าตาถ้าหากกระเด็นเข้าตาเหมือนเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เราจะต้องทำอย่างไรคะล้างด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดมากๆนั่นเองค่ะซึ่งวัน

0: นี้ค่ะเด็กๆเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเนื้อเรื่องของเรานะคะก็คือในเรื่องของอะไรคะอ่านพร้อมๆกันค่ะได้ปฏิบัติดีจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามชมนะคะเด็กๆสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเด็กๆจะต้องบอกหลักการปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายได้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำได้เห็นคุณค่าของการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับเหตุการณ์ตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมคะเด็กๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใครทราบบ้างมี2เหตุการณ์การล้างห้องน้ำแบบถูกวิธีถ้าเด็กๆมีหรือว่าเคยล้างห้องน้ำแบบเหตุการณ์แรกในใครเคยล้างห้องน้ำบ้างเด็กๆหลายคนเคยล้างห้องน้ำแล้วเคยล้างห้องน้ำแบบใช้น้ำยาล้างห้องน้ำไหมคะไม่เคยนะคะซึ่งอาจจะอันตรายนะคะสำหรับเด็กๆชั้นประถมศึกษานะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอาการล้างห้องน้ำแล้วเกิดน้ำกระเด็นเข้าตาหรือว่าน้ำยาเนี่ยสัมผัสกับผิวหนังถ้าเด็กๆไม่ได้อ่านคำแนะนำก่อนที่เด็กๆจะลงมือปฏิบัติเนี่ยเด็กๆจะทราบไหมคะว่าจะมีการแก้ปัญหาหรือว่ามีวิธีที่จะช่วยให้อาการนั้นเนี่ยไม่รุนแรงอย่างไรบ้างถ้าเราไม่ได้อ่านข้อแนะนำก่อนเราจะทราบไหมคะไม่ทราบเพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะเด็กๆการอ่านข้อแนะนำนะคะหรือว่าการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายเนี่ยเรียกว่ามีความสำคัญกับเด็กๆเลยนะคะก็คือจะทำให้ชีวิตของเด็กๆเนี่ยปลอดภัยจากสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะรวมถึงเป็นการที่เราจะใช้มีมารยาทใช่ไหมคะเด็กๆร่วมกับผู้อื่นได้ในการใช้สถานที่ต่างๆนั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาดูกันค่ะเด็กๆการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายมีอะไรการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะก็คืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างการอ่านข้อเขียนอธิบายนะคะเป็นการอ่านข้อความที่แจ้งเรื่องราวต่างๆเพื่ออธิบายและแนะแนวทางการปฏิบัติให้ผู้อื่นทราบใช่ไหมคะเช่นการใช้สถานที่สาธารณะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่ง2อย่างนี้เราเคยเรียนไปในภาคเรียนที่1แล้วใช่ไหมคะใครจำได้บ้างน้องการจำได้ไหมคะจำได้นะคะยอดเยี่ยมมากๆส่วนวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้เรื่องที่แตกต่างไปจากเดิมเด็กๆอยากทราบไหมคะมีเด็กๆอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าเอ่ยประมือหนึ่งครั้งค่ะ1ครั้ง2ครั้งเด็กๆอยากทราบไหมคะ
1: yeah.
0: อยากทราบนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆคุณครูมีข้อควรปฏิบัติในการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายมาให้เด็กๆดูด้วย1เลยเราจะต้องอ่านรายละเอียดของข้อเขียนหรือว่าคำแนะนำนั้นๆ นะคะ2คือจะต้องทำความเข้าใจในข้อเขียนที่อ่านว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อให้เราปฏิบัติตามเป็นคำสั่งหรือว่าเป็นเพียงแค่คำแนะนำนะคะ3เลยปฏิบัติตนตามข้อแนะนำหรือคำสั่งในงานเขียนนั้นๆเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีมารยาทในสังคมแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆเราจะมาดูการขี่อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายในการใช้สถานที่สาธารณะเราเคยอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายในการใช้สถานที่สาธารณะในโรงเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามเป็นกลุ่มเอาละค่ะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันไปเป็นสถานที่เด็กๆลองดูสถานที่นี้คืออะไรคะใครทราบบ้างห้างสรรพสินค้ากลุ่มที่1บอกคุณครูหน่อยค่ะบอกคร่าวๆว่าห้างสรรพสินค้ามีข้อแนะนำให้เราปฏิบัติตามอย่างไรบ้างเวลาที่ก่อนที่เราจะเข้าห้างสรรพสินค้าเขาจะมีข้อเขียนเชิงอธิบายติดอยู่ด้านหน้าก่อนเข้าห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อจำได้ไหมคะใครตอบได้บ้างว่าห้างสรรพสินค้ามีข้อแนะนำมีข้อเขียนเชิงอธิบายอะไรบ้างเด็กๆปลายทางทราบไหมคะน้องจักรพัฒน์ลองค่ะข้อเขียนเชิงอธิบายในการเข้าใช้ห้างสรรพสินค้าน่าจะมีอะไรบ้างคะ
2: ไม่ก่อความวุ่นวายครับ
0: ไม่ก่อความวุ่นวายเก่งมากประมือให้น้องจักรพัฒน์ค่ะมาดูข้อเขียนเชิงอธิบายของครูแหม่มกันค่ะเด็กๆข้อแรกเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: ห้างส่งเสียงดัง
0: ข้อที่2ค่ะ
1: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
0: ข้อที่3ค่ะเด็กๆออกเสียงผิดค่ะรองเท้า ไม่ออกเสียงว่ารองเท้านะคะออกเสียงใหม่ค่ะข้อที่3ค่ะ
1: รองเท้า
0: และข้อสุดท้ายค่ะ
1: ห้ามถ่ายรูป
0: ห้ามถ่ายรูปซึ่งข้อเขียนเชิงอธิบายทั้ง4ข้อไม่ใช่ข้อเขียนเชิงอธิบายก่อนที่เราจะเข้าห้างสรรพสินค้าทั้งหมดกลุ่มที่1จะต้องตอบค่ะว่าเมื่อเราไปเข้าห้างสรรพสินค้าเราจะเจอข้อเขียนเชิงอธิบายข้อไหนบ้างเอาละค่ะกลุ่มที่1เด็กๆปลายทางด้วยนะคะกลุ่มที่1ตอบคุณครูค่ะมีข้อไหนบ้างที่เราจะต้องปฏิบัติตามเมื่อเข้าสู่ห้างสรรพสินค้ามีอะไรบ้างคะ
3: ห้ามนางส
0: ั
3: ตว์เล
0: ี้
3: ยงเข้
0: าห้ามนางสัตว์เลี้ยงเข้าถูกต้องค่ะมีอีกไหมคะ
3: ห้ามถ
0: ่ายรูปถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆใช่ไหมเอ่ย
3: ไม
0: ่ใช่หมดหรือยังคะเด็กๆห้ามส่งเสียงดังสถานที่เนี่ยเรียกว่าเป็นสถานที่เปิดกว้างๆอาจจะไม่มีข้อแนะนำข้อนี้นะคะส่วนห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าเนี่ยบางห้างสรรพสินค้าก็จะระบุไว้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่ถ้าบางห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาก็จะอนุโลมเป็นโซนของสัตว์เลี้ยงนะคะถึงจะอนุญาตสัตว์เลี้ยงเข้าได้นะคะส่วนข้อที่3เราจะต้องถอดรองเท้าไหมคะไม่ต้องนะคะแล้วข้อที่4ห้ามถ่ายรูปใช่หรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆกลุ่มที่2กลุ่มที่1ถูกต้องนะคะรับไปเลย1คะแนนปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อมากลุ่มที่2กลุ่มที่2จะได้เป็นสถานที่ไหนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมเหมือนวันนี้ไม่มีชีวิตชีวาเลยค่ะเด็กๆนั่งหลังตรงค่ะเอาละค่ะมาดูสถานที่ที่2สถานที่นี้คืออะไรเอ่ย
1: ห
0: ้องสมุดจะมีข้อแนะนำอะไรบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะข้อแรกค่ะ
1: ห้ามส่งเสียงดัง
0: ข้อที่2ค่ะ
1: ห้ามรับประชาชน
0: ข้อที่3ค่ะ
1: กรุณาถอดรองเท้า
0: ข้อที่4ค่ะเอาละค่ะกลุ่มที่2เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องบอกครูแหม่มว่าในห้องสมุดเขาจะมีข้อเขียนเชิงอธิบายข้อใดบ้างห้ามส่งเสียงดังข้อแรกเด็กๆปลายทางตอบเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยหมดหรือยังคะกลุ่มที่2ยังมีอะไรอีกคะ
1: ห้ามร
0: ับ
1: ประทานอาหาร
0: ทำไมถึงห้ามรับประทานอาหารในห้องสมุดเพราะว่าอะไร
4: เศษอาหารจะตก
0: เศษอาหารอาจจะตกแล้วทำให้อาจจะเกิดมดเกิดแมลงต่างๆมากัดหนังสือได้หรือว่าเศษอาหารของเราอาจจะไปติดหนังสือทำให้หนังสือเนี่ยได้รับความเสียหายได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะหมดหรือยังคะมีอะไรอีกคะ
1: กร
0: ุณาถอดรองเท้านะคะห้องส่วนใหญ่หรือว่าบางที่เนี่ยเขาก็จะให้แบบว่าคำแนะนำก็คือห้ามถอดรองห้ามใส่รองเท้าใช่ไหมคะเด็กๆก่อนเข้านั่นเองนะคะอย่างห้องสมุดโรงเรียนเราใส่รองเท้าเข้าไปได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าเศษที่ติดอยู่กับรองเท้าอาจจะทำให้ห้องสมุดเปื้อนสกปรกนั่นเองนะคะหมดหรือยังคะ
3: หมดแล้ว
0: เด็กๆบอกว่าหมดแล้วบางสถานที่เขาก็จะมีข้อแนะนำว่าอาจจะห้ามถ่ายรูปนะคะนั่นเองค่ะต่อมากลุ่มที่3สถานที่ที่เราจะได้ขอซาวด์เอฟเฟคหน่อยค่ะเด็กๆเก่งมากเด็กๆบอกว่าโรงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะโรงภาพยนตร์จะมีข้อเขียนเชิงอธิบายอะไรบ้างเด็กๆออกเสียงพร้อมกันตั้งแต่ข้อแรกค่ะ
1: ห้ามส่งเสียงดังห้ามรับประทานอาหารกรุณาถอดรองเท้าห้ามถ่ายรูป
0: เอาละค่ะกลุ่มที่3เด็กต้นทางและเด็กปลายทางต้องบอกครูแหม่มให้ได้ว่าโรงภาพยนตร์มีข้อเขียนเชิงอธิบายอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะตอบพร้อมกันได้เลย1
5: ส่งเสียงดัง
0: ทำไมถึงห้ามส่งเสียงดังในโรงภาพยนตร์คะ
3: เพราะว่าจะรบกวน
0: ผู้อื่นเป็นการเสียมารยาทไม่มีมารยาทกับผู้อื่นใช่ไหมคะต่อไปค่ะอะไรเอ่ย
5: ถ่ายรูปห้ามถ่ายรูป
0: ห้ามถ่ายรูปเก่งมากๆเลยนะคะทำไมถึงห้ามถ่ายรูปในโรงภาพยนตร์คะ
3: เพราะ
0: แฟลชน้องจักรพรรดิบอกว่า1เลยเพราะแสงจากโทรศัพท์อาจจะไปรบกวนคนอื่นได้มีอีกไหมคะ สองคืออาจจะเวลาที่เรายกโทรศัพท์ขึ้นมาบางคนไม่ได้มีเจตนาที่ดีมีการถ่ายภาพหรือถ่ายเป็นวิดีโอช่วงสั้นๆไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆทั้งๆที่ภาพยนตร์นั้นยังฉายอยู่อาจจะทำให้เรียกว่าผิดกฎหมายนะคะเด็กๆอาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยกลุ่มที่3ต่อมากลุ่มที่4สถานที่ที่ได้คือสถานที่ขอเสียงดังๆเลยค่ะ
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลทำไมถึงรู้ว่าเป็นโรงพยาบาลมีเครื่องหมายบวกหรือว่าเครื่องหมายกาชาดอยู่นั่นเองนะคะมาดูข้อเขียนเชิงอธิบายค่ะในโรงพยาบาลข้อแรกว่าอย่างไรคะ
1: ห้ามส่งเสียง
0: ข้อที่สองค่ะ
1: ห้ามรับ
0: ประทานข้อที่สามค่ะข้อสุดท้ายค่ะ
1: ถ
0: ่
1: ายร
0: ูปในโรงพยาบาลของเราจะมีข้อเขียนเชิงอธิบายอะไรบ้างกลุ่มที่4ค่ะห้ามถ่ายรูปทำไมถึงห้ามถ่ายรูปในโรงพยาบาลคะเก่งมากค่ะน้องชัยพฤกษ์ปรบมือให้น้องชัยพฤกษ์หน่อยค่ะบางทีเราจะเห็นว่าห้ามถ่ายรูปห้ามบันทึกวิดีโอหรือห้ามบันทึกเสียงเพื่อเป็นการอะไรคะอาจจะเป็นการรบกวนการทำงานของแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองมีอีกไหมคะโรงพยาบาลทำไมถึงห้ามส่งเสียงดังคะกลุ่มที่4เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรคะอาจจะรบกวนคนไข้คนอื่นนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
6: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมนั่นเองนะคะมาดูสถานที่ที่กลุ่มที่5ได้ที่นี้คืออะไรคะ
1: ส
0: วนสัตว์นั่นเองสวนสัตว์จะมีข้อเขียนเชิงอธิบายอะไรบ้างเริ่มอ่านออกเสียงข้อแรกค่ะ

0: แล้วค่ะเด็กๆในสวนศาสตร์บางที่เขาจะมีข้อเขียนเชิงอธิบายข้อไหนบ้างดอกจันตัวใหญ่ๆไว้เลยนะคะบางที่ค่ะเด็กๆจะมีข้อห้ามให้เราปฏิบัติตามอย่างไรบ้างกลุ่มที่5ต้องตอบค่ะ
1: ห้ามเสียงดัง
0: ห้ามเสียงดังใครเคยเจอบ้างห้ามเสียงดังในสวนสัตว์มีไหมคะบางที่จะเป็นโซนที่เป็นคุณแหม่มเคยเข้าไปจะเป็นโซนเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่นอนตอนกลางคืนนะคะเด็กๆสัตว์ที่มืดๆหน่อยก็จะมีห้ามส่งเสียงดังด้วยมีอีกไหมคะ
2: ห้ามให้
0: ห้ามอะไรเอ่ยกลุ่มอื่นตอบได้ไหมคะน้องจักรพรรดิยกมือเลยเราจะมีข้อปฏิบัติในสวนสัตว์อย่างไรบ้าง
3: ห้ามถ่ายรูปครับ
0: ห้ามถ่ายรูปยังไม่ถูกค่ะให้บางสถานที่ค่ะเด็กๆอย่างสถานที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาจะให้ถ่ายรูปได้แต่ว่าเขาจะเขียนว่าห้ามเปิดแฟลชอาจจะรบกวนนะคะสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำนั่นเองน้องอีฟค่ะน้องอีฟข้อที่เราควรปฏิบัติในสวนสัตว์มีอะไรบ้างคะ
4: ห้ามให้อาหารสัตว์
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวปรบมือให้น้องอีฟห้ามให้อาหารสัตว์นั่นเองแต่บางที่ใช่ไหมคะเด็กๆอย่างคุณแหม่มเคยไปสวนสัตว์ใกล้ๆจังหวัดเพชรบุรีแถวๆก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามานะคะเด็กๆก็จะมีก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยเราก็จะต้องให้อาหารสัตว์ใช่ไหมคะเด็กๆแต่อาหารจะต้องเป็นอาหารของสัตว์เขาก็จะมีเป็นผักผลไม้ใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเราไปให้อย่างอื่นเช่นไปให้อาหารของคนให้กับสัตว์แบบนี้ได้ไหมคะ ไม่ได้เขาก็เลยต้องมีป้ายติดไว้หรือว่าบางที่อาจารย์ข้อปฏิบัติก็คือห้ามยื่นมือเข้าไปในกรงเราจะเจอที่ไหนบ้างกรงเสือเก่งมากค่ะอาจจะถูกเสืองับกรงเสือกรงจระเข้แบบนี้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเดี๋ยวปรบมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อมาค่ะคุณครูแหม่มจะพาเด็กๆมาสู่เรื่องใกล้ตัวของเราคืออะไรคะดูจากภาพเหมือนคุณพ่อเหมือนคุณแม่เหมือนคุณย่าเหมือนคุณยายเราไหมคะเหมือนเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะครูแหม่มจะพาเด็กๆมาดูวิธีซักผ้าด้วยมือไหนใครเคยซักผ้าด้วยมือบ้างยกมือสูงๆเลยค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะหลายคนก็เคยซักผ้าด้วยมืออาจจะซักด้วยง่ายๆอาจจะซักผ้าง่ายๆเช่นอะไรบ้างถุงเท้าใช่ไหมคะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2เนี่ยควรที่จะเริ่มซักถุงเท้าด้วยตัวเองได้แล้วนะคะเด็กๆอย่าให้ผู้ปกครองซักให้นะคะเอาละค่ะมาดูกันวิธีซักผ้าด้วยมือเวลาที่เราอ่านตามข้อปฏิบัติต่างๆอาจจะอ่านได้หลายแบบ1คือข้อปฏิบัติในการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำสิ่งที่อันตรายหรือว่าข้อปฏิบัติในการดูลำดับขั้นตอนมาดูกันค่ะเด็กๆวิธีการซักผ้าด้วยมือวิธีแรกขั้นตอนแรกคืออะไรเด็กๆออกเสียงให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ
5: แยกประเภท4ของผ้า
0: เด็กๆเวลามีผ้าใช่ไหมคะจะมี1เลยจะต้องแยกประเภทของสีผ้าแยกสีอ่อนหรือสีเข้มหรือว่าแยกสีขาวผ้าขาวกับผ้าสีแยกเพื่ออะไร
6: ให้ส
0: ีเก่งมากแสดงว่าเด็กๆหลายคนเคยซักผ้าด้วยตนเองแยกเพื่อไม่ให้สีของผ้าตกนั่นเองนะคะเด็กๆเสื้อขาวอาจจะกลายเป็นเสื้อสีแดงได้แบบนี้นะคะก็จะต้องแยกผ้าไว้ก่อน2ค่ะเด็กๆเอาเสียงพร้อมกันค่ะ
5: เติมน้ำลงในถังแบ่งน้ำเป็น2ถัง
0: เขาบอกว่าเติมน้ำลงในถังแบ่งน้ำเป็น2ถังเพื่ออะไรคะเด็กๆน้องจักรพรรดิค่ะทำไมถึงจะต้องแบ่งน้ำเป็น2ถังคะ
3: เพราะอีกถังหนึ่งจะใช้น้ำยาครับอีกถังหนึ่งจะเป็นน้ำสะอาดครับ
0: เก่งมากๆประมือให้น้องจักรพรรดิค่ะตอนนี้ให้ตำแหน่งเซียนซักผ้าให้กับน้องจักรพรรดินะเอาละค่ะต่อมาวิธีที่3ค่ะขั้นตอนที่3เด็กๆน้องเสียงพร้อมกันค่ะ
5: ใช้น้ำยา
0: ใส่น้ำยาซักผ้าหรือผงซักผ้อหรือผงซักฟอกนะคะโอ้โหไปหมดแล้วน้ำยาซักผ้าเดี๋ยวนี้เขามีเรียกว่านวัตกรรมใหม่น้ำยาซักผ้าเป็นแบบไหนคะเด็กๆ เป็นแบบน้ำใช่ไหมคะน้ำยาซักผ้าส่วนผงซักฟอกเนี่ยจะเป็นแบบถุงให้ใส่ลงในถังน้ำถังใดถังหนึ่งเมื่อใส่แล้วให้เราทำอย่างไรเอ่ย
1: คน
0: หรือว่าเรียกว่าตีให้ฟองขึ้นให้เรียกว่าผงซักฟอกนั้นนะคะละลายไปกับน้ำไม่ให้เกิดเม็ดไม่ให้เกิดเรียกว่าเป็นจุดๆนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆวิธีที่4เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะ
5: ซักผ้าใส่เบาเบาด้วยมือหรือแป้ง
0: ใครไม่อ่านบ้างอ่ะข้อที่4ลำดับที่4คือซักผ้าให้ขยี้เบาๆด้วยมือหรือด้วยแปรงถ้าเสื้อผ้าชิ้นไหนที่สกปรกมากเราจะอาจจะใช้แปรงใช่ไหมคะเด็กๆมาช่วยเช่นถุงเท้าเด็กๆเนี่ยใส่แล้วเด็กๆลองดูถุงเท้าของตัวเองสังเกตตอนนี้มีใครถุงเท้าพื้นเท้ามีสีดำบ้างไอ้คนเลยเด็กๆอาจจะใช้แปรงช่วยนะคะเพื่อช่วยให้คราบเนี่ยออกได้ง่ายนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆขั้นตอนที่5ค่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะ
5: ล้างห้องล้างห้องในถังน้ำสะอาด
0: ข้อที่5ก็คือต้องล้างฟองในถังน้ำที่สะอาดเราจะล้างฟองในถังน้ำที่เราใส่ผงซักฟอกได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เก่งมากๆเลยนะคะเราถึงแยกเป็น2ถังนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่6ค่ะเก่งมากๆค่ะวิธีการซักผ้าก็มีด้วยกัน6ขั้นตอนแบบนี้ให้เด็กๆจดจำไว้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มออกมาปฏิบัติเด็กๆปลายทางด้วยนะคะคุณครูเตรียมกะละมังเตรียมถังให้เด็กๆเตรียมเสื้อผ้าให้เด็กๆได้เลยนะคะต่อมาค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเราจะมีคำแนะนำในการซักผ้าเด็กๆอยากทราบไหมคะ ประมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งมาดูกันค่ะเด็กๆคำแนะนำข้อแรกคืออะไรเอ่ย
5: ไม่ควรบิดผ้าพกผ้าหนักยับและเสียรูปทรง
0: อันนี้อาจจะเป็นข้อสุดท้ายในการก่อนนำไปตากใช่ไหมคะเด็กๆเราอาจจะไม่ควรบิดผ้าเราอาจจะใช้วิธีเป็นอย่างไรเอ่ยสบาดผ้านั่นเองก่อนนำไปตากนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่2ค่ะ
5: ผ้าสี
0: ผ้าสีค่ะขอใหม่1 2 3

ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมจริงๆแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆนำวิธีการที่เด็กๆซักผ้าเนี่ยไปบันทึกลงในใบงานที่5เรื่องอ่านได้ปฏิบัติดีนั่นเองนะคะใบงานนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเขียนลำดับขั้นตอนหลังจากที่เราซักผ้าเสร็จว่าเด็กๆสามารถเขียนลำดับขั้นตอนได้ถูกต้องหรือเปล่าสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเอาละค่ะต่อมาเราจะมาทำกิจกรรมลงมือทำหนูทำได้โดยคุณครูจะให้เด็กๆอ่านขั้นตอนและคำแนะนำในวิธีการซักผ้าด้วยมืออีกหนึ่งครั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวอ่านอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มทุกกลุ่มจะได้ทำกิจกรรมนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมืออ่านใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: 2ครั้งเอาละค่ะตอนนี้ครูแหม่มพาเด็กๆมาที่หลังบ้านแล้วหลังบ้านของครูแหม่มเองเป็นเรียกว่าเป็นบรรยากาศอย่างไรคะเด็กๆ
1: เป็น
0: บรรยากาศโล่งๆใช่ไหมคะเป็นพื้นที่โล่งๆเหมือนตอนนี้คุณแหม่มกำลังลอยอยู่เลยใช่ไหมคะเด็กๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาซักผ้าที่หลังบ้านกันกลุ่มไหนอยากออกมาซักผ้าก่อนกลุ่มที่5มั่นใจมากปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่5ทุกคนทำคนละ1ขั้นตอนเพราะขั้นตอนการซักผ้าของเรามีกี่ขั้นตอนคะ6ขั้นตอนมายืนได้เลยค่ะยืนด้านหลังได้เลยนะคะไปได้เลยค่ะขยับไปค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกของเราอ่ะมาดูกลุ่มที่1ทำขั้นตอนแรกค่ะอ่ะกลุ่มที่5คนนี้จะเป็นขั้นตอนแรกค่ะเริ่มทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกคืออะไรเอ่ย
1: แยกส
0: ีผ้าหนูแยกสีผ้าได้เลยค่ะแยกแค่อย่างละ1ตัวก็พอนะคะอ่ะยังไม่ต้องนำใส่ถังค่ะแยกบริเวณนี้ได้เลยนะคะแยกแค่อย่างละ1ตัวค่ะให้หนูแยกเลยค่ะอย่างรวดเร็วเลยค่ะใช้2มือช่วยได้นะคะน้องวันใหม่แยกเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วถูกต้องปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะเอาละค่ะน้องวันใหม่ขยับมาด้านนี้นะคะต่อมาขั้นตอนที่2น้องเบิ้ลต้องทำอะไรเอ่ยลงมือทำได้เลยค่ะใช้แค่1ตัวค่ะขั้นตอนที่2เดี๋ยวลองดูว่าขั้นตอนที่2คืออะไรถูกต้องไหมเอ่ยใส่ผ้าลงในถังถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องค่ะดูอุปกรณ์ด้านหน้าด้วยนะคะใส่ผ้ายังไม่ถูกค่ะนำผ้าออกค่ะแบบนี้แสดงว่าอ่านข้อปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้องไหมคะอันนี้คืออะไรเอ่ยหันไปฝั่งนี้ค่ะเปิดก๊อกน้ำนี่เลยนะคะเปิดก๊อกน้ำใส่แบบนี้กี่ถังคะกี่ถังคะ
1: 2
0: ถังนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้น้องเบิร์นต่อมาค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาคนที่3ค่ะเอาไว้ที่เดิมเลยนะคะคนที่3เดี๋ยวดูวิธีการของน้องเจด้าวิธีการของน้องเจด้าคืออะไรเอ่ยเด็กๆสามารถดูคำแนะนำตามได้เลยนะคะเจด้าตอนนี้เรามีน้ำสองถังถังแรกคือเราจะต้องใส่อะไรคะ
1: ผงซ
0: ักฟอกทำท่าเขย่าได้เลยค่ะเขย่าแล้วทำอย่างไรเอ่ยตีฟองเรียบร้อยแล้วเกิดฟองแล้วเก่งมากๆปรบมือให้น้องเจด้าค่ะต่อมาขั้นตอนต่อมาคืออะไรเอ่ยทำอย่างไรคะเลือกมา1ตัวค่ะทำท่าด้วยค่ะนี่เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องค่ะต่อมาค่ะนี่คือผ้าที่มีผงซักฟอกใช่ไหมคะต่อมาน้องปณิดาค่ะทำอย่างไรเอ่ยเมื่อเพื่อนซักผ้าเสร็จแล้วเราจะต้องทำอย่างไรต่อคะ
1: เอาเสื้อผ้าไป
0: ทำได้เลยค่ะนำเสื้อผ้าไปใส่ในถังน้ำสะอาดใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากๆปรบมือให้น้องปณิดาค่ะต่อมาเหลือน้องออแกนแล้วน้องออแกนขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรเอ่ยให้เพื่อนทำเองเพราะว่าเพื่อนอ่านมาแล้วนะคะคืออะไรเอ่ยน้องออแกนเคยซักผ้าไหมคะไม่เคยนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่5บอกเพื่อนหน่อยค่ะน้องออแกนจะต้องทำอย่างไรเอ่ยทำอย่างไรคะนำขึ้นมาทำอย่างไรเอ่ย
1: สะบ
0: ั
1: ด
0: สะบัดแล้วทำอย่างไรคะนี่เด็กๆต้องฝึกทำไว้นะคะเราจะได้ช่วยเหลือผู้ปกครองได้ใช่ไหมคะ

0: ไปนั่งได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อมากลุ่มไหนอยากออกมาบ้างกลุ่มที่สองยกก่อนกลุ่มที่สองออกมาได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะมาได้เลยค่ะตอนนี้ผ้ากลับมาสู่ภาวะปกติแล้วนะคะคุณครูมีอุปกรณ์เสริมตอนนี้คุณครูมีอุปกรณ์เสริม1 2 3คนที่4คุณครูมีป้ายมาให้ค่ะเด็กๆป้ายชื่อว่าอะไรเอ่ยเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะป้ายที่4คือป้ายฉันแพ้ผงซักฟอกให้กับน้องชื่ออะไรเอ่ยน้องสตางแสดงรู้แล้วว่าคนนี้แพ้ผงซักฟอกจะต้องปฏิบัติอย่างไรตามคำแนะนำเอาละค่ะเริ่มต้นที่น้องเจ้านายคนแรกค่ะทำอะไรเอ่ยแยกผ้าเอาละค่ะแยกอย่างรวดเร็วเลยนะคะแยกผ้าต้องแยกยังไงคะ
1: แยกสีอ่อนกับสีเข้มค
0: ่
1: ะ
0: แยกสีอ่อนกับสีเข้มนะคะหรือว่าแยกผ้าขาวกับผ้าสีนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเก่งมากค่ะต่อมาน้องม้อยคนที่สองค่ะทำอย่างไรเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเทน้ำอุปกรณ์เทน้ำของเราให้ทำเสียงด้วยนะคะทำเสียงด้วยทำเสียงอย่างไรเอ่ยเทน้ำคนเทไม่ทำเสียงเลยค่ะเปิดน้ำเรียบร้อยแล้วเปิดแค่กะละมังเดียวถูกต้องไหมต้องเปิดใส่กี่กะละมังคะ2กะละมังเปิดได้เลยค่ะต่อมาน้องจักรพรรดิค่ะวางอุปกรณ์ได้เลยน้องจักรพรรดิทำอะไรเอ่ย
2: นำภาพนำผงซักฟอกมาใส
0: ่ผงซักฟอกนะคะยังไม่ถูกผงซักฟอกน่าจะตื่นเต้นใช่ไหมคะผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกอยู่ไหนเอ่ยเทใส่ค่ะทำเสียงด้วยค่ะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะต่อมาใส่ผ้าด้วยค่ะต่อมาน้องสตางค่ะน้องสตางเด็กๆลองดูน้องสตางมีป้ายฉันแพ้ผงซักฟอกน้องสตางจะต้องทำอย่างไรเอ่ย
1: ถุงมือ
0: สวมถุงมือถุงมือของเราสวมได้เลยค่ะสวมอย่างรวดเร็วเลยนะคะใส่ผิดข้างค่ะเด็กๆลองดูเด็กๆลองดูนิ้วโป้งอยู่ฝั่งนี้แสดงว่านิ้วนี้อยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวา
3: ขวา
0: ขวาน้องสตางค์ใส่ใหม่ค่ะข้างขวาค่ะเดี๋ยวคุณแม่ช่วยใส่นะคะสมมติว่าผ้าตัวนี้ค่ะเด็กๆสกปรกมากๆเลยเราไม่สามารถใช้มือขยี้ได้เราจะต้องทำอย่างไรเอ่ยน้องสตางค์คะใช้ได้เลยค่ะสาธิตให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนำขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะใช้แปรงขยี้เบาๆแบบนี้เก่งมากๆประมือให้น้องสตางค์ค่ะต่อมาค่ะน้องค่ะน้องข้าวหอมต้องทำอย่างไรเอ่ย
1: ล้างเสื้อผ้าค่ะ
0: ด้วยอะไรคะ
1: น้ำสะอาด
0: น้ำสะอาดหนูใช้ลงมือทำล้างให้เพื่อนได้เลยค่ะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาคนสุดท้ายค่ะจะใช้มือตากของครูแหม่มหรือเปล่าน้องตะวันทำอย่างไรเอ่ยเซียนเลยนะคะอยู่บ้านน่าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำบ่อยใช่ไหมคะเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่สองค่ะกลับไปนั่งได้เลยนะคะต่อมากลุ่มที่จะออกมาคือกลุ่มที่สามค่ะกลุ่มที่สามมาได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตหยิบอุปกรณ์ไปไว้ใกล้ๆกับเด็กๆนะคะเอาละค่ะเริ่มที่คนแรกค่ะน้องกูนเมื่อเรามีผ้าแบบนี้อยู่ในถังแล้วเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: แยกสีอ่อนกับสีเข้ม
0: ลงมือแยกได้เลยค่ะเคยผ้าไหมคะอยู่ที่บ้าน ไม่น่าจะไม่เคยนะคะเอาละค่ะแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วประมือให้น้องกุลค่ะต่อมาน้องเกียร์ไนท์ค่ะน้องเกียร์ไนท์ต้องทำอย่างไรเอ่ย
4: เอาน้ำใส่ถังครับ
0: ใส่กี่ถังคะ
4: สองถังคร
0: ับ สองถังเปิดน้ำได้เลยทำเสียงด้วยค่ะเก่งมากๆเล ยค่ะเด็กๆอย่ายืนพิงด้านหลังนะคะต่อมาลำดับที่3ค่ะทำอะไรเอ่ย
1: ใส่ผงซักฟอกค
0: ่
1: ะ
0: ใส่ผงซักฟอกค่ะต่อมาค่ะคนต่อมาน้องจันเจ้าค่ะเพื่อนนำผงซักฟอกใส่แล้วเมื่อสักครู่ตีผงซักฟอกหรือยังเอ่ยตีแล้วนะคะเอาละค่ะน้องจันเจ้าต้องทำอย่างไรคะ
1: ใครที่ผ้า
0: เด็กๆเงียบค่ะขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรเอ่ยพูดได้เลยค่ะ
1: ซักผ้า
0: ซักผ้าค่ะเลือกผ้าขาวหรือผ้าสีดีคะ
1: ผ้าขาว
0: ผ้าขาวลงไปซักได้เลยค่ะดูวิธีการซักของน้องนะคะขยี้เบาๆแบบนี้เก่งมากๆปรบมือให้น้องจันเจ้าค่ะต่อมาน้องใบหม่อนค่ะต้องทำอย่างไรต่อคะ
4: เอาผ้าล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะ
0: ทำได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางน่าจะทำพร้อมเพื่อนอยู่นะคะและขั้นตอนสุดท้ายน้องทิทัศน์ต้องทำอย่างไรเอ่ย
4: ตากผ้าครับ
0: ตากผ้าลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเราก็จะได้เห็นทักษะของเด็กๆนะคะรวมถึงเรียกว่าเด็กๆได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของการซักผ้าด้วยนะคะประมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อมากลุ่มที่4ค่ะยกมือก่อนเลยนะคะกลุ่มที่4มาได้เลยค่ะกลุ่มที่4มีกี่คนเอ่ย5คนแต่ว่าขั้นตอนเรามี6เพราะฉะนั้นขอคนที่5กับคนที่5ทำขั้นตอนที่5และ6ด้วยเลยนะคะเอาละค่ะมาได้เลยค่ะน้องได้เป็นคนแรกค่ะขั้นตอนแรกต้องทำอย่างไรเอ่ย
4: แยกผ้า
0: แยกผ้าแยกได้เลยค่ะแยกหรือยังเอ่ยแยกหรือยังเอ่ยแยกอย่างไรคะน้องบอกคุณครูหน่อยค่ะ
3: สีเข้มกับสีอ่อน
0: สีเข้มกับสีอ่อนแยกแล้วไว้แบบนี้นะคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่2น้องเมย์ค่ะน้องเมย์ต้องทำอะไรคะ
4: เปิดน้ำใส่ถังค่ะ
0: กี่ถังคะ
4: 2ถัง
0: 2ถังใส่ได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องเมย์ต่อมาน้องธนพรค่ะน้องเปรมมี่เราจะต้องทำอย่างไรต่อคะ
1: เทผงซักฟอก
0: เทผงซักฟอกนะคะเด็กๆน่าจะตื่นเต้นนะพูดใหม่ค่ะผงซักฟอก
1: เทผงซักฟอก
0: เก่งมากค่ะเทลงใน1กะละมังทำอย่างไรต่อคะ
1: เท
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรเอ่ย
1: ฟอก
0: ตีฟองค่ะตีฟองนะคะต่อมาน้องค่ะคนนี้พิเศษค่ะคนนี้มีอาการแพ้ผงซักฟอกต้องทำอย่างไรเอ่ยแพ้ผงซักฟอก
5: ใส
0: ่ถุงมือใส่ได้เลยค่ะใส่ถุงมือครูบอกไปแล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตนิ้วโป้งของเรานิ้วโป้งนี้อยู่ข้างนี้ค่ะน้องต้องใส่ข้างขวานะคะใส่หลวมๆก่อนได้ค่ะไม่ต้องทำเป็นใส่นิ้วนะคะอาจจะช้าได้นะคะเอาละค่ะต่อมาใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อคะทำอย่างไรเอ่ยน้องเลือกหยิบแปรงด้วยนะคะเพราะว่าผ้าสกปรกตัวไหนเอ่ยหยิบได้เลยค่ะตัวนี้นะคะซักผ้าขยี้เบาๆนะคะเก่งมากๆเลยต่อมาค่ะน้องวางไว้ที่เดิมนะคะต่อมาน้องชนาการค่ะน้องชนาการจะต้องทำอย่างไรต่อคะ
1: ล้างผงซักฟอกออกค่ะ
0: ล้างผงซักฟอกออกทำได้เลยค่ะล้างผงซักฟอกออกด้วยน้ำสะอาดนะคะขยี้เบาๆนะคะแล้วก็ทำอย่างไรเอ่ยตากผ้าน้องตากได้เลยค่ะต่อมา กลุ่มสุดท้ายนะคะกำลังจะตากผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะประเมินให้กลุ่มที่4ค่ะต่อมากลุ่มที่1ค่ะมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะกลุ่มที่1ค่ะมาเริ่มได้เลยค่ะขั้นตอนแรกคืออะไรคะ
4: แยกผ้าสีกับผ้าขาว
0: แยกผ้าสีกับผ้าขาวลงมือทำได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคนต่อมาค่ะทำอะไรเอ่ย
2: เทน้ำค่ะ
0: เทน้ำเปิดน้ำนะคะกี่ถังคะ
2: 2ถังค่ะ
0: เก่งมากค่ะต่อมาค่ะน้องค่ะทำอย่างไรเอ่ย
2: เทผงซักฟอกครับ
0: เทผงซักฟอกนะคะพูดถูกด้วยนะคะเอาละค่ะเทได้เลยค่ะเทแล้วทำอย่างไรเอ่ยเก่งมากๆค่ะต่อมาค่ะน้องการค่ะ
5: ซักผ้าค่ะ
0: ซักผ้าค่ะทำได้เลยค่ะสมมติว่าเสื้อตัวนี้สกปรกมากเลยค่ะต้องทำอย่างไรเอ่ยเก่งมากๆค่ะต่อมาคนสุดท้ายค่ะคนต่อมาค่ะน้องก้าค่ะทำอย่างไรต่อคะ
6: ล้างผงซักฟอก
0: ล้างผงซักฟอกล้างได้เลยค่ะและคนสุดท้ายน้องอีต้องทำอย่างไรคะ
6: ตากผ้า
0: ตากผ้าตากได้เลยค่ะนี่น่าจะมือโปรอยู่นะคะน้องอีฟเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่1ค่ะเด็กๆเดินกลับไปได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันคะเด็กๆเราจะมาบันทึกลงในสมุดของเราว่าขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนแรกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนำแบบฝึกหัดขึ้นมาบันทึกได้เลยค่ะ

0: เด็กๆเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันมาทำพร้อมกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆขั้นตอนแรกเราจะต้องทำอย่างไรแยกผ้าสีเด็กๆเขียนแยกผ้าสีในลำดับแรกเลยนะคะแยกผ้าสี1นะคะเป็นลำดับที่1ลำดับต่อมาค่ะคืออะไรเอ่ย
1: เติมน้ำลงในถัง
0: เป็นขั้นตอนที่2ต่อมาค่ะขั้นตอนที่3คืออะไรคะ
1: ใส
0: ่น้ำยาซักผ้าขั้นตอนที่4ค่ะ
1: ขยี้ผ้าด้วยมือหรือแป
0: รงเก่งมากค่ะขยี้ผ้าด้วยมือหรือแปรงต่อมาข้อที่5ค่ะ
1: ล้างฟองให
0: ้
1: สะอาด
0: และข้อสุดท้ายคืออะไรคะ
1: ตากผ
0: ้าตากผ้าเก่งมากๆเด็กๆคนไหนปฏิบัติตาม6ข้อนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะเอาละค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายในชีวิตประจำวันนะคะก็คือวันนี้คุณครูให้เด็กๆดูวิธีการลำดับขั้นตอนการซักผ้าแล้วก็ข้อแนะนำในการใช้ผงซักฟอกสำหรับผู้ที่แพ้หรือว่าวิธีการซักผ้านั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะยังอยู่ในเรื่องของอ่านได้ปฏิบัติดีในชั่วโมงที่2ค่ะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่4เรื่องการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำสามารถดาวน์โหลดได้ที่

0: ล้วค่ะในชั่วโมงหน้าขอให้คุณครูปลายทางเตรียมยาสามัญประจำบ้านมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายในเรื่องของยากันนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆในเรื่องของการอ่านได้ปฏิบัติดีให้เด็กๆนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นลำดับขั้นตอนการซักผ้าหรือว่าคำแนะนำในการซักผ้านะคะเด็กๆจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าหากเด็กๆแพ้น้ำยาซักผ้าแล้วเด็กๆไม่ได้ใส่ถุงมือจะเป็นเกิดอาการอะไรคะอาจจะเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังเราได้นะคะซึ่งอาจจะทำให้ชีวิตของเราไม่ปลอดภัยได้ฝากเด็กๆด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูแมมขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: เรียกหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับข่าวเรื่องโรคมือเท้าปากระบาดจนทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองวิตกกังวลกันไปทั่วครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงอันตรายจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคนี้พร้อมๆกันครับ
1: หนูมะลิระวังเอาไว้เล่นเสร็จเมื่อใดล้างมือทันทีหนูมะลิระวังเอาไว้ก่อนกินอะไรล้างมือให้ดี
2: พี่ชุบครับ
0: ครับ
2: ช่วงนี้โรงเรียนผมปิดนะครับเพื่อนผมเลิกโรคมือเท้าปากอะครับทำไมถึงต้องปิดโรงเรียนด้วยครับ
0: เจ้าโรคมือเท้าปากเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับถ้าว่าเราไม่ปิดโรงเรียนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อแพร่กระจายแบบทวีคูณได้เลยนะครับพิมเด็กคนนึงนะครับเป็นเพื่อนของเรานะครับไปที่ห้องน้ำเด็กคนนี้ล้างมือไม่สะอาดครับมือมีเชื้อโรคไปจับที่ลูกบิดประตูแล้วเพื่อนคนนี้ไม่ทราบไปจับลูกบิดประตูครับพิมครับเชื้อติดใครครับ
2: ติดคนนี้
0: จับตรงนี
2: ้ติดตรงนี
0: ้แล้วเด็กคนนี้ก็จับด้วย
2: ติดเด็กคนนี
0: ้พอไปที่สนามเด็กเล่นปั๊บเชื้อโรคก็แพร่กระจายจากกลุ่มคนในห้องน้ำกลุ่มนี้มาติดตรงที่เด็กเล่นครับจับตรงที่ม้าหมุน
2: ติดม้าหมุน
0: จับตรงที่ถังตรงนี้เล่นสนุกมากเลย
2: ติดถัง
0: เด็กคนนี้ไม่รู้ตัวครับก็ไปจับภาชนะต่างๆที่โรงอาหารครับก็ไปหยิบจับหม้อชามช้อนใช้แก้วน้ำร่วมกับเพื่อนทีนี้แหละครับแพร่กระจายไปทั่วเลยครับและเมื่อเด็กที่ติดเชื้อจากโรงอาหารตรงนี้นะครับเข้าไปในห้องเรียนครับนำเชื้อเข้าห้องเรียนไปด้วยแล้วก็เกิดอาการคัดจมูกอยากจะจามก็จามฮาดเฉยโดยที่ไม่ปิดปากไว้นะครับ
2: โอ้โหเพื่อน40คนก็มีโอกาสติดเชื้อสิครับ
0: ใช่ครับเจ้าไวรัสมือเท้าปากเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับทำให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนทันทีที่ตรวจพบเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้ครับ
2: อ๋อปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วครับ
2: เราต้องศึกษาสังเกตสะอาดครับนี่นะครับศึกษา
0: คุณพ่อคุณแม่จะต้องรู้วิธีการดูแลเมื่อลูกป่วยแล้วก็จะต้องศึกษาวิธีการป้องกันอยู่เสมอส่วนโรงเรียนก็จะต้องให้ความรู้แล้วก็สอนสุขลักษณะที่ดีกับเด็กนักเรียนนะครับส่วนเด็กๆก็จะต้องศึกษาทำความรู้จักกับโรคมือเท้าปากให้ดีว่าโรคนี้เกิดได้อย่างไรแล้วก็อันตรายขนาดไหนครับ
2: ศึกษาแล้วก็ต้องสังเกตครับ
0: ทางโรงเรียนจะต้องสอดส่องแล้วคอยสังเกตเฝ้าระวังอาการของเด็กอยู่อย่างสม่ำเสมอครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องคอยดูข่าวสารแล้วก็สังเกตความผิดปกติของลูกๆว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนน้องๆเองนะครับก็จะต้องอย่าลืมสังเกตอาการของตัวเองว่ามีไข้หรือมีตุ่มน้ำใสๆปรากฏขึ้นหรือไม่ก็ต้องรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบหรือถ้าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นก็จะต้องไปพบแพทย์ครับ
2: สุดท้ายก็คือสะอาดครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ต้องรักษาความสะอาดภายในบ้านอยู่เสมอครับและต้องเปิดประตูหน้าต่างในบ้านให้อากาศถ่ายเทด้วยนะครับส่วนโรงเรียนก็จะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆที่เด็กๆใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอนะครับ
2: ส่วนตัวเราเองสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆคือการล้างมือให้สะอาดหลังจากออกจากห้องน้ำหรือขับถ่าย

0: ถ้าอย่าลืมนิ้วโป้งเราก็ต้องถูหกปลายนิ้วอยู่ถูมือของขวา
1: ใช
0: ่เจ็ดถูรอบข้อมือวนๆข้างล่าง
1: ถูกต้อง
0: เสร็จแล้วก็ล้างน้ำสะอาดทันทีหนูมาลีจำกันได้ไหมล้างมือให้มีเจ็ด

0: โรคระบาดถึงแม้ว่าจะอันตรายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะป้องกันครับจำสามคำไว้ให้มั่น
1: ศึกษาสังเกตสะอาดครับ
0: เท่านี้เราก็จะห่างไกลจากโรคมือเท้าปากได้ไม่ยากเลยครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับ
2: สวัสดีครับ
3: ที่เบื้องการ
4: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
3: สถานที่แห่งนี
5: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

สมมติว่าเราจะตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งจะมีความคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งแวดล้อมมันสำคัญนะเมืองมันมีปัญหานะแต่ว่าอาชีพภูมิศาสตร์นี้เนี่ยอาจจะเป็นอาชีพไม่กี่อาชีพที่สามารถสร้างเมืองที่ดีสามารถสร้างเมืองที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนชุมชน

0: คนสิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นแต่จะทำยังไงให้ทุกอย่างสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวดังนั้นเลยมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาออกแบบเมืองและออกแบบชีวิตให้กับเราทุกคนนั่นก็คืออาชีพภูมิสถาปนิก
1: สวัสดีครับผมชื่อยศพลบุญสมนะครับเป็นภูมิสถาปนิก
0: คุณยศพลบุญสมกรรมการผู้จัดการบริษัทชมาจำกัดภูมิสถาปนิกที่มีผลงานมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศและนอกจากจะเป็นนักออกแบบแล้วยังเป็นนักอนุรักษ์ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมอีกด้วย
1: ถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมเนี่ยสถาปัตยกรรมจะพูดถึงอาคารอาคารก็จะเป็นอย่างบ้านโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าต่างๆทีนี้ภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะพูดถึงองค์ความรู้ในการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเมืองถนนหนทางต่างๆนะครับในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือที่เราเรียกระบบนิเวศทีนี้การอยู่ร่วมของทั้งสองสิ่งนี้มันมีความสัมพันธ์เอื้อเฟื้อต่อกันปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่หาวิธีบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอย่างสมดุลเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเช่นเรื่องของรถติดเมืองแออัดมีมลภาวะภูมิสถาปัตยกรรมก็คือวิชาหรือความรู้ในการที่เรามาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นเรื่องของตั้งแต่สิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นสวนบ้านขนาดเล็กเรามีบ้านแล้วเราก็มีสวนว่าสวนกับบ้านเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรภายในสเกลของเมืองเมืองจะขยายตัวอย่างไรจะมีทางเท้ากว้างแค่ไหนมีต้นไม้พื้นที่สีเขียวอย่างไรมันมีหลากหลายสเกลมากที่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้วิชาความรู้เราในการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมคือโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันมีประชากรที่เพิ่มขึ้นเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นในขณะเดียวกันก็คือว่าเมืองมันก็มีปัญหาจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะสามารถไปช่วยแก้ปัญหาที่เราได้สร้างไว้เนี่ยมันคือความท้าทายเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็ทำลายตัวเองแล้วเราก็จะอยู่กับโลกนี้ไม่ได้แล้วจริงๆสิ่งที่มันสำคัญคือว่ามันไม่ได้เพียงเพื่อเจเนอเรชันเราเจเนอเรชันเดียวแต่เรากำลังพูดถึงการส่งต่อเมืองหรือส่งต่อโลกใบนี้ให้กับเจเนอเรชันต่อไปด้วยผมก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปแต่เด็กเราเองก็เติบโตในเมืองในกรุงเทพที่มันมีปัญหาอยู่เยอะเจอน้ำท่วมเดินลุยน้ำรถติดไปเรียน2 ชั่วโมงอย่างเงี้ย

มันถือว่าเป็นแรงกระตุ้นผลักดันสำคัญเลยด้วยซ้ำว่าจะสามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กเหล่านี้ได้อย่างไรทีนี้พอเรามาเจอวิชาชีพอันนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นคำตอบได้นี่ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยสภาพแวดล้อมได้แล้วมันไม่ใช่แค่กรุงเทพถ้ามันขยายต่อไปเมืองอื่นๆในประเทศของเราเนี่ยมันจะดีแค่ไหนได้เข้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เปิดสอนวิชาชีพนี้แต่ทีนี้พอตอนที่ผมจบตอนปี2540เนี่ยมันก็เป็นยุคฟองสบู่แตกคือตอนนั้นมันจะเห็นเลยได้ว่าทิศทางการพัฒนาของประเทศเนี่ยมันจะมุ่งเน้นไปเรื่องวัตถุมากทุกคนสร้างคอนโดรีสอร์ทกันแบบเก่งกำไรซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงบูมของวิชาชีพสถาปนิกมากแต่ปรากฏว่าการพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนมันไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยมันก็นำมาสู่การล่มสลายเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันไม่มีอาชีพทำผมก็เลยต้องไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ไอ้จุดนั้นเองก็เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราเห็นว่าไอ้สิงคโปร์เนี่ยจริงๆมันเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าเขาสามารถใช้วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมหรือภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยในการพัฒนาเมืองได้น่าอยู่มากแล้วเราเห็นชัดเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับต้นไม้ให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะหรือพื้นที่ public space ผมไปอยู่ที่นั่น5ปีครึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าจากเมืองที่กำลังพัฒนาตอนนี้มันดูเป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นการพัฒนาโดยใช้ความรู้เนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนและเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนอันนี้เองมันก็ทำให้เราเห็นว่าเราน่าจะทำแบบนี้กับบ้านเราบ้างผมก็ไปเรียนต่อที่อิตาลีอยู่ปีหนึ่งมันทำให้เราเห็นอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งเพิ่มเติมว่ามันมีกลไกหรือเครื่องมือในการพัฒนาเมืองมากกว่าแค่เรื่องการออกแบบมีทั้งเรื่องกฎหมายมีทั้งเรื่องการสื่อสารผมก็เอาทั้งความรู้ประสบการณ์นี้กลับมาเปิดออฟฟิศที่เมืองไทยเพราะเราคิดว่าประเทศไทยมีความมากคือเราพัฒนาเมืองอย่างทำลายมาโดยตลอดเรามีความรู้นี่ถ้าเราประสานความรู้ไม้ร่วมมือกันมันจะสร้างการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่สิงคโปร์ทำได้ประเทศอื่นทำได้เราก็น่าจะทำได้ด้วยวิชาความรู้นี้ผลงานที่ผ่านมาที่ผมได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเชิงของคอมเมอร์เชียลหรือ private development อย่างพวกคอนโดมิเนียมรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสในการทำงานที่เป็นงานสาธารณะมากขึ้นอย่างเช่นที่เราเพิ่งไปชนะรางวัลที่ World Architecture Festival ที่เบอร์ลินมาในปีล่าสุดเนี่ยก็คือโครงการฟื้นฟูย่านสร้างสรรค์ที่เจริญกรุง

รือโครงการหนึ่งก็คือสวนสาธารณะคือปกติเนี่ยสวนสาธารณะที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นการออกแบบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้แต่กระบวนการการออกแบบยังมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือการที่เราเข้าไปถามความต้องการถามถึงปัญหาถามถึงให้เขาช่วยวางตำแหน่งของกิจกรรมในพื้นที่เลยว่าเขาอยากได้อะไรวางไว้ตรงไหนแล้วก็หาฉันทามติร่วมกันโดยที่มีเราเนี่ยเข้ามาช่วยในการแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นกายภาพที่นี่เราเรียกว่าโครงการลานกีฬาพัฒน์2นะครับอยู่ใต้ทางด่วนบริเวณแยกอุรุพงษ์ทีนี้อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นโครงการในลักษณะที่เราจะสามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในเมืองอย่างใต้ทางด่วนเนี่ยซึ่งมันมีอยู่เยอะมากในกรุงเทพทีนี้พอเราทำกระบวนการนี้แล้วมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เยอะว่าเราสามารถทำให้พื้นที่เนี้ยทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้คือลักษณะของการวางตำแหน่งกิจกรรมที่นี่มันจะเหมือนเป็นห้องเล็กๆที่อยู่ภายนอกบ้านมันจะมีห้องที่เป็นสนามเด็กเล่นห้องที่เป็นส่วนสุขภาพห้องที่เป็นห้องกีฬาเราทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใต้โครงสร้างทางด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทั้งวันแล้ววัสดุที่ใช้ก็เป็นความเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตเปลือยหรือว่าอิฐซึ่งหาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วเราก็ใช้สีที่สะท้อนถึงดินสะท้อนถึงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็เราก็ใช้ประโยชน์จากเสาทางด่วนถ้าใครเห็นก็คือเราจะคุ้มด้วยไม้เลื้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเสาเหล่านี้เป็นสีเขียวอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่รกร้างในเมืองให้กลับมามีคุณค่าชุมชนที่มีความเสื่อมโทรมเนี่ย

ให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งนึงคือตอนเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าอาชีพทางด้านการออกแบบหรือสถาปนิกเนี่ยคือเราอยากจะสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาให้ตัวเองมีตึกสูงๆที่เราออกแบบมีสิ่งที่เราจะได้บอกว่าฉันคือคนออกแบบแต่การทำงานที่ผ่านมาเราค้นพบว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันคือการที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคมโดยใช้วิชาชีพทางด้านภูมิศาสตร์กรรมซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอว่าเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรครับ

0: สถาปัตยกรรมที่ดีคงไม่ใช่แค่สวยงามหรือใช้งานได้เพียงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือสามารถช่วยโลกได้อีกด้วยและนี่ก็คือผลงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของโลกไฮไลท์ในนิวยอร์กที่เปลี่ยนจากรางรถไฟเก่าที่ถูกปล่อยร้างทรุดโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวลอยฟ้าออกแบบโดยเจมส์คอร์เนอร์มิเลเนียมพาร์คใจกลางชิคาโกที่เปลี่ยนจากสุสานรถไฟและที่จอดรถร้างจนปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องไปเยือนออกแบบโดยแฟรงค์เกรีเซี่ยงไฮ้โฮทันพาร์คในเซี่ยงไฮ้ที่มีจุดหมายในการเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและยังช่วยควบคุมน้ำท่วมออกแบบโดยทีมเทอร์เรนส์เคป
1: พอเราได้โจทย์จากทางลูกค้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกที่สำคัญมากก็คือว่าการลงพื้นที่สำรวจไซต์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แค่ดูแค่ตัวไซต์งานแต่ก็ดูพื้นที่โดยรอบแล้วเราก็จะทำเหมือนทำพรีเซนเทชันนะครับที่บอกว่าเราต้องสื่อสารให้กับลูกค้าเข้าใจพอกระบวนการนี้มันได้รับการอนุมัติก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่สองซึ่งเรียกว่าดีไซน์ดีเวลลอปเมนต์ก็คือเราจะเอาแนวคิดนี้ไปลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดนี้พอแปลงเป็นกายภาพแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างได้จริงพอทุกอย่างเรียบร้อยก็เขียนแบบก่อสร้างมันก็คือการเอาทุกขั้นตอนต่อการประสานงานเนี่ยมารวมอยู่ในดรออิ้งชิ้นเดียวกันทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือว่าพอประมูลได้ผู้รับเหมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจสอบหน้างานเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยเราต้องอยู่กับโครงการเนี่ยประมาณ 2-3 ปีแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยงานที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานที่สวยงามอย่างเดียวคืองานที่สวยหรืองานที่ดีจริงๆแล้วมันน่าจะต้องเป็นงานที่ตอบโจทย์ของคนเอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติเราต้องไม่มองวิชาชีพเราแค่เป็นเรื่องของเราอะเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ได้นิ่งแล้วเราจะต้องไม่ยึดติดหรือสวนคือสวนเพราะถ้าเรายึดติดกับเครื่องมือเดิมๆวิธีการเดิมๆเราก็จะไม่สามารถหาคำตอบที่มันสอดคล้องกับยุคสมัยของปัจจุบันและอนาคตได้คือบางครั้งปัจจุบันก็จะเห็นว่าสวนมันไม่ได้เป็นแค่สวนแนวนอนเป็นอาคารก็ได้คือสภาพแวดล้อมมันเป็นอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหัดทลายข้อจำกัดหรือความเชื่อเดิมๆที่เรามีมาเพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นคือคนที่เรียนในสายอาชีพนี้จริงๆแล้วมันก็มีงานหลายด้านคือบางคนอาจจะเก่งทางด้านการออกแบบก็จะมาเป็นนักออกแบบแต่บางคนอาจจะมีความถนัดในแง่ของการบริหารจัดการโครงการก็จะมาในสายที่จะต้อง manageschedule ของโครงการถ้าเป็นในสายนักออกแบบก็จะเริ่มทำงานในออฟฟิศพอเข้ามาก็จะเป็นในตำแหน่งของ Junior Landscape Architect โปรเจกต์หนึ่งกว่าจะเสร็จก็ 2-3 ปีนั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่กับมันเพื่อทำให้คุณได้เรียนรู้ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบพอคุณรับผิดชอบได้มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นผ่านไปสักประมาณ 5-6 ปีคุณก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็น Senior Landscape Architectคือซีเนียร์นั่นหมายความว่าคุณจะมีลูกทีมที่คุณจะไม่ใช่แค่บริหารตัวโปรเจกต์แต่คุณต้องบริหารจัดการทีมของคุณด้วยการทำงานมันจะเป็นลักษณะของทีมเวิร์คเสมอคือมันจะไม่มีลักษณะที่คุณฉายเดี่ยวทำเองคนเดียวจริงๆอาชีพนี้ทำได้ตลอดชีวิตตราบใดที่คุณยังมีแรงตราบใดที่คุณยังมีความคิดที่มันออกมาจากคุณคืออย่าลืมว่าโครงการหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียวแต่เราอาจจะเป็นคนเดียวที่จะสามารถแปลทุกข้อ

มูลแปลความฝันของชุมชนความต้องการของสังคมนักวิชาการลูกค้าข้อจำกัดต่างๆแล้วกลั่นออกมาเป็นกายภาพได้อันนั้นคือความพิเศษของวิชาชีพนี้อาชีพนี้เป็นงานที่หนักจริงๆเราก็ถูกทดสอบตอนสมัยเรียนคุณจะต้องนอนดึกคุณจะต้องไปไซต์ต่างจังหวัดบางทีไปค้างคืนในหมู่บ้านมันเป็นอาชีพที่เราต้องทุ่มเทเพื่อที่จะได้คำตอบมาพอในชีวิตการทำงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เบากว่าในจริงๆเผื่ออาจจะหนักกว่าในสมัยเรียนความรับผิดชอบมันสูงกว่าแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้แค่ส่งงานแล้วได้เกรดทีนี้มันก็สำคัญอีกว่าวิชาชีพนี้มันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมการเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่โดยรอบนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ทำเพียงเพื่อที่จะได้เงินว่าจ้างจากลูกค้าเท่านั้นมันคืออุดมการณ์มันเลยเป็นโจทย์ที่ทำให้คุณต้องทำงานหนักเพราะมันไม่ง่ายในการหาคำตอบนั้นคุณยอมไม่ได้ที่จะให้เกิดงานหรือโครงการที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมโครงการที่เบียดเบียนชุมชนแต่วันนึงที่คุณเห็นงานคุณเสร็จเห็นมันเป็นรูปร่างเห็นเด็กๆ เข้ามาวิ่งเล่นเห็นชุมชนเขาเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมที่มันย่ำแย่สู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปนะนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมที่คุณได้สร้างขึ้นจากการเขียนหรือความฝันที่คุณประมวลมาตั้งแต่วาดรูปสวยๆมันไม่ได้เป็นความพึงพอใจของคุณอย่างเดียวแต่มันกำลังจะสร้างความพึงพอใจให้กับสังคมกับสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วผมว่านั่นมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของคนที่ทำอาชีพนี้ให้ดำเนินต่อไปแล้วก็ไม่อาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมเราถึงยอมทำงานหนัก

0: สวัสดีครับชื่อเหนือนะครับนนทกรจันจำรัดแสงเรียนอยู่ชั้นปีที่5ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งตอนเด็กๆผมก็ชอบวาดรูปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สอนส่งเสริมให้เรียนวาดรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วตอนเด็กๆผมคิดว่าคณะสถาปัตย์เนี่ยต้องวาดรูปเก่งแต่ว่าพอเข้ามาก็รู้ว่าคณะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่วาดรูปอย่างเดียวครับมันเป็นคณะที่ต้องเรียนทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะไปพร้อมๆกันนะครับผมอยากจะทำในสายอาชีพนี่แหละครับอาจจะไปเป็นคอนซัลท์หรือผู้รับเหมาหรือดีไซเนอร์ก็ได้ครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตย์เนี่ยครับมันมีหลายอาชีพซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดว่าเราอยากทำอะไรเลยครับ
1: ค่ะชื่อชลดาลักกันจนันค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะตอนนี้ก็เป็นนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรุ่นพี่ที่เขาจบของคณะสถาปัตย์เนี่ยเขาจะมีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโดดเด่นแล้วก็เราอยากรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาอะไรประมาณนี้ค่ะเลยรู้สึกว่าสนใจที่จะเรียนในคณะนี้ก่อนรู้สึกว่าการสร้างอะไรขึ้นมาใหม่อ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นของที่มันจับต้องได้แล้วพอเราเห็นว่าเราสูว่าเราเดินผ่านไปผ่านมาเงี้ยอันนี้มันคืองานของเราอ่ะมันแบบมันเป็นชิ้นใหญ่ที่มันเกิดความภาคภูมิใจได้เงี้ยค่ะการเรียนในภาควิชาเนี่ยคือเขาก็จะมุ่งไปที่เป็นการเป็นภูมิสถาปนิกใช่ไหมคะก็คือมันทำให้แบบเราอะเข้าใจมากขึ้นว่าแบบเราเรียนไปเพื่ออะไรมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าภูมิสถาปนิกเนี่ยเป็นอาชีพที่เราอยากจะทำในอนาคตค่ะ
2: ชื่ออาจารย์ภาวินีชมพูค่ะเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะความน่าสนใจคือเราไม่ได้เรียนออกแบบเพียงแค่ภายในหรือตึกหรืออาคารนะคะเป็นการวางผังการจัดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมบวกเข้าไปกับประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์ค่ะแล้วก็บวกไปกับสร้างสรรค์ให้เกิดความงามในเชิงสถาปัตย์ด้วยค่ะถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นนะคะเกิดการสไลด์ของดินเกิดการจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ประกอบการแล้วก็ทางรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเริ่มเห็นความสำคัญกับภูมิสถาปัตยกรรมมากขึ้นนะคะงานเราก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างกว้างมากขึ้นภาควิชานี้นะคะจบไปเนี่ยโดยตรงเลยก็คือเป็นภูมิ

0: ถาปนิกนะคะเข้าไปทำงานในบริษัทออกแบบนะคะที่ออกแบบที่ทำสวนหลังคาสวนบ้านสวนคอนโดวางผังมหาวิทยาลัยหรือว่าวางผังสวนพฤกษศาสตร์อะไรต่างๆได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเข้าไปทำงานกับราชการนะคะก็สามารถเข้าไปทำงานตามกรมต่างๆที่เขาต้องการได้ก็เช่นกรมศิลปากรหรือว่ากทม.กรุงเทพมหานครที่มีต้องดูแลพื้นที่สวนสาธารณะเยอะๆนะคะการเรียนของภาควิชาภูมิสถาปัตย์นะคะคือเราเรียน5ปีปี1เนี่ยเราเรียนรวมกับภาควิชาสถาปัตย์แล้วก็สถาปัตย์ภายในแล้วก็ผังเมืองคือเรียนรวมกันหมดนะคะก็จะเรียนการเขียนแบบก่อสร้างการวาดรูปสเก็ตช์ด้วยมือนะคะการทฤษฎีที่เกี่ยวกับพื้นฐานทางศิลปะออกแบบ
1: เป็นปี2ก็จะเริ่มไปทำงานที่เป็นงานออกแบบของจริงละแต่จะเริ่มตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆแล้วพอปี2เทอม2นะครับก็จะเข้าภาควิชาแลนด์สเคปแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่งานสวนบ้านงานผังร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่มีบริเวณการทำงานสวนสาธารณะสวนสนุกหรือสวนสัตว์ใหญ่ๆก็ได้ฝึกทำช่วงปี3ปี4ครับ
2: ปี5ก็จะเป็นทำทีสิทธิ์นะคะการเรียนแล้วก็จะเน้นการปฏิบัติจริงๆอะค่ะก็คือมีงานแล้วเราก็ต้องทำขึ้นมาให้เป็นชิ้นจริงๆอะค่ะเป็นที่กล่าวขานกันอยู่แล้วว่าแบบว่าคณะเราคืองานหนักทำงานหามรุ่งหามค่ำเรารู้อยู่ในใจว่าแบบมันมีงานแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีๆค่ะรู้จักตัวเองว่าแบบเราทำงานช้าทำงานเร็วเราอยากไปทำอะไรแบ่งเวลาดีๆการแบ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากในคณะเราค่ะ
0: การสอบเข้าภาควิชาภูมิศาสตร์ปรัชญ์นะคะสอบได้2วิธีนะคะก็คือสอบรับตรงนะคะแล้วก็แอดมิชชั่นสอบแกดนะคะแล้วก็แพท1แพท2แล้วก็มีแพท4นะคะแพท4เนี่ยก็คือความถนัดในเชิงสถาปัตยกรรมนะคะอันนี้ก็คือเหมือนก็สอบเหมือนเข้าคณะสถาปัตย์ด้วยเหมือนกันภาคอื่นนะคะ
1: ผมเข้ามาด้วยวิธีรับตรงครับช่วงนั้นก็จะใช้แกดแพทยื่นเข้ามาก็วิธีการเตรียมตัวนะครับผมใช้วิธีไปติวที่โรงเรียนที่สอนติวความถนัดทางสถาปัตย์ครับก็จะติวตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 เลยครับช้อยเนี่ยเราสามารถติวได้จากข้อสอบเก่าส่วนวาดเนี่ยต้องใช้วิธีการฝึกฝน
2: เข้ามาด้วยแอดมิชชั่นก็คือจะใช้ข้อสอบกลางของสทศแล้วก็มีวาดรูปเปอร์สเปกทีฟเป็นโจทย์เหมือนแบบเล่าเหตุการณ์เนี้ยค่ะว่าคนนี้ไปทำอะไรที่ไหนไปอะไรยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องคือต้องวาดรูปค่ะสื่อให้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเล่ามาโดยที่ให้แบบมีความเป็นแบบมีมิติ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: สำหรับนักเรียนนะคะน้องๆที่สนใจในวิชาภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยนะคะลองเสิร์ชเข้าไปดูคำว่าภูมิสถาปนิกนะคะมันจะมีสมาคมภูมิสถาปนิกด้วยนะคะเขาก็จะมีผลงานอยู่ว่าสวนคอนโดนะคะสวนโรงแรมนะคะหรือว่าสวนน้ำสวยๆเนี่ยใครออกแบบนะคะหรือว่าผังมหาวิทยาลัยสวยๆเนี่ยใครออกแบบก็คือน้องๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆโลกรอบตัวที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีคนออกแบบอันนี้คือถ้าคุณสนใจก็อันนี้ก็คือจะเป็นศาสตร์ที่เหมาะสำหรับคนค่ะ
1: พยายามค้นหาตัวเองให้เจอครับพยายามศึกษาดูว่าภาควิชาที่เราอยากเข้าเนี่ยงานมีอะไรบ้างสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นการหาตัวตนว่าเราชอบจริงไหมพยายามติดตามข่าวแล้วก็ที่สำคัญคือตั้งใจเรียนครับเพื่อจะได้สอบให้ติดอย่าทิ้งความฝันกระตือรือร้นตลอดเวลา
2: ถ้าแบบอยากมาเรียนเพราะแบบว่าเห็นว่าเท่เฉยอ่ะไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นคณะที่แบบว่าต้องมีแพชชั่นสูงมากเพราะว่ามันแบบอดนอนมันต้องแบบทนกับความกดดันเยอะเพราะว่าอาจารย์ก็ตรวจแบบตลอดมันต้องแก้ตลอดแก้ทุกวันเนี้ยค่ะมันเอาคะแนนจากการทำงานอะแล้วซึ่งต้องส่งทุกอาทิตย์ถ้าแบบคุณไม่ทำคุณคือไม่มีคะแนนคุณก็ไม่ผ่านให้ตรวจสอบว่าแบบเราอะ ชอบจริงๆใช่ไหมถ้าชอบก็ลุยเลย
4: คืออย่าไปคิดว่าเราอยากจะทำการออกแบบเพื่อที่จะได้สร้างสิ่งที่เป็นผลงานของเราเป็นอนุสรณ์ของเราอันนั้นแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อตัวเราแล้วผมว่ามันไม่ได้มันจะอยู่ได้ไม่นานคือเราก็จะหมดไฟเราจะไม่ได้อยากจะสู้มันต่อแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่อยากจะทำเพื่อคนอื่นมันจะทำงานนี้ต่อแต่อย่างมีพลังแม้ว่ามันจะเหนื่อยสักแค่ไหน
1: จริงเหมือนกับการตอบโจทย์ตัวเองว่าเราอยากเรียนสถาปัตย์มาตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็พอเข้ามาก็ได้รู้ว่างานแลนด์สเคปเนี่ยครับก็จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับให้กลมกลืนกับเมืองได้อย่างลงตัวครับเราสามารถจบไปเป็นอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับการแบบขยายความอยากเป็นของเราขึ้นมาครับ
2: นักออกแบบก็คือเป็นนักสร้างอย่างนึงแต่ว่าเราเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราการที่เอาความรู้อ่ะไปทําอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดียวเป็นคนเล็กๆอ่ะแต่ว่าก็เป็น1คนที่แบบว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจเหมือนกัน
4: คือพอเราได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทของภูมิสามนิกที่เปลี่ยนแปลงไปคือเราไม่ได้สร้างงานเพื่อความพึงพอใจของเราหรือกับลูกค้าที่มาจ้างงานเท่านั้นแต่มันได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงคนต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ถ้าเรามองเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วก็ใช้วิชาชีพที่เป็นประโยชน์คนอื่นได้เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณที่จะทำงานได้อย่างมีความสุข
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปสายมูก็ช่วยไม่ได้
1: แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเวลาล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความหลากหลายของเมนูอาหารผู้คนได้แบ่งปันความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นบางก็เกิดเป็นเมนูเฉพาะที่ได้จากวัตถุดิบท้องถิ่นได้ทั้งความอร่อยและยังได้ย่อยเรื่องราวของเมนูนั้นๆนี่แหละครับวัฒนธรรมส่วนผสมหรือกลุ๊ก culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดก็คือว่าอาหารที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าคิดค้นได้ตลอดเวลา
2: เฮ้ยในยุคนี้เทรนด์มันมาทางไหนหรือว่าเขาชอบอะไรมีความชอบที่แบบมันยกระดับมากขึ้นหรือว่าแนวทางของการบริโภคเนี่ยมันก็ไร้ขีดจำกัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักปรุงก็ต้องปรุงแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเหมือนกันนะคะ

0: ข้าวอาหารหลักของคนไทยไม่ว่ามื้อไหนๆสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องทานคู่กับข้าวหลายคนมักกล่าวเสมอจะกินอะไรถ้ามีข้าวก็รอดแล้วแน่นอนว่าข้าวสำหรับคนไทยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงข้าวก็พากันหิวตามๆกันแต่ที่ภาคเหนือยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดแห่งล้านนาทั้งปลูกและทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนั่นก็คือข้าวก่ำข้าวสีม่วงเข้มแก้มดำถ้าหากใครกำลังเข้าเทรนสุขภาพหรือกำลังมองหาข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปหาข้าวก่ำพร้อมกันในเทปนี้เลยครับ
1: เสน่ห์อาหารเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยผ่านทางเครื่องเทศ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนเหนือก็ชอบในเรื่องของความคลาสค่ะหรือว่าการมีศิลปะการแบบมีความเป็นศิลปินด้วยอะค่ะก็จะทำงานฝีมือได้ดีซึ่งก็เหมือนกันค่ะอาหารก็จะเหมือนงานฝีมือด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดลงไปค่ะ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวก่ำกับเมนูทานเล่นแต่จริงจังด้วยคุณประโยชน์จากข้าวทั้ง2เมนู2สไตล์และยังเพิ่มการเสิร์ฟให้ดูน่าสนใจด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์แบบแกสโทรโนมีเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวเกรียบแสนคำรังสรรค์โดยเชฟสมเจตแห่งห้องอาหารแสนคำเทอเรสกับข้าวเกรียบที่ได้จากข้าวปลูกเองและอ่องปูที่เชฟสมเจตลงไปจับปูนามาแบบสดๆร้อนๆในวันนี้กันเลยแหละครับ
1: สวัสดีครับผมสมเจตสีทองคำครับเป็นฟู้ดเมนเจอร์ของห้องอาหารแสนคำเทอเรสเชียงใหม่ครับข้าวทางเหนือโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้าวที่มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีต้นกำเนิดจากทางเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์เขาจะใช้ชื่อของอำเภอที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่คาดกันว่าจะมีแหล่งกำเนิดจากที่บริเวณตรงนี้คือสันป่าตองกับดอยสะเก็ดครับความเชื่อของคนโบราณทางเหนือนะครับในส่วนของข้าวก่ำโดยชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันสีแดงก่ำม่วงก่ำนะครับมันเป็นสีเข้มมากความเชื่อของคนโบราณเนี่ยนั่นก็คือว่าเนื่องจากต้นของเขาเนี่ยสูงใหญ่กว่าข้าวปกติเขาจะเรียกว่าพญาข้าวโดยความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะปลูกบริเวณหัวนาที่น้ำจะเข้าสู่แปลงโดยมีความเชื่อว่าข้าวก่ำเนี่ยจะคอยดูแลข้าวที่เหลืออยู่ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนอีกที่เป็นเมนูอย่างอื่นโดยไอเดียก็คือว่าเราอยากจะให้มันเป็นของทานของเตี้ยงน้ำย่อยอะแอปเปอไทเซอร์นะฮะทานง่ายเบาๆแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นอันความเป็นเหนือเป็นเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ข้าวเกรียบแสนคำอ่องปูกระบวนการทำนะครับเราจะแบ่งเป็น2กระบวนการกระบวนการแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการทำข้าวเกรียบขั้นตอนที่2เราก็จะทำปูอ่องสเฟียเราเริ่มจากการนำข้าวนะครับแล้วนำมาหุง

พอนำมาหุงได้ที่ปุ๊บนะครับเป็นข้าวที่สุกนะครับและมีกลิ่นหอมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปต้มนำไปต้มให้มีความอ่อนลงไปอีกและหลังจากนั้นเราก็มาปั่น

ปั่นเสร็จนะครับให้แบบเนียนที่สุดเลยนะฮะคือเนื้อแบบละเอียดที่สุดเลยแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับให้มันมีรสชาติหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้เป็นแผ่นที่บางที่สุดเสน่ห์ของข้าวเกรียบที่นี่นะครับนั่นก็คือให้บางที่สุดและเวลาเราทานนะครับให้มันความรู้สึกว่าโอเคกัดปุ๊บแล้วมันละลายเลยเมื่อเราทำกรรมวิธีที่จะทำให้ข้าวเกรียบเนี่ยบางที่สุดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็นำไปตากตากให้แห้งก็ใช้เวลาประมาณนะครับ 4-5 ชั่วโมงที่แดดจัดๆนะฮะถ้าแดดไม่จัดนี่ก็อาจจะต้องเป็น6ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับเมื่อข้าวเกรียบแห้งเป็นแผ่นแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ว่าเราจะนำมาทำไซส์ให้มันพอดีคำแล้วเก็บไว้และถ้าเราจะทานเราก็เอาไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดก็เสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะครับส่วนที่สองนะครับการทำปูอ่องหรืออ่องปูนะครับเราก็เลือกเอาปูนะครับปูนานะครับปกตินะครับเราจะใช้ปูจากนาของเราเองเลยเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับเราจะเห็นจากธรรมชาติว่าไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่าหอยเนี่ยนะฮะเยอะมากนะครับเราก็เก็บปูนะครับวิธีการทำอ่องปูก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเอาปูเนี่ยนะฮะมาน็อกเสร็จนะครับเนื้อมันจะได้สดก็ทำการแกะแกะแล้วก็เอาเนื้อปูนะครับมาทำผสมกับตัวไข่แดงไข่ไก่เนี่ยนะฮะเอาเฉพาะไข่แดงเอามาผสมในสูตรของเราโดยเน้นให้มีสีสันของไข่แดงออกมานะครับเพราะว่าตัวเฉพาะตัวเนื้อปูเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับตัวปูด้วยบางทีสีไม่สดนะฮะบางทีสีคล้ำไปเมื่อได้วัตถุดิบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยให้มีรสเครื่องปรุงของเรามีแค่เกลือนะครับเราจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติมากที่สุดเลยเราก็ต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะใช้โซเดียมอัลจิเนตนะครับผสมลงไปใน เนื้อปูอ่องแล้วเราก็คนให้มันเข้าระหว่างเนื้อปูอ่องกับโซเดียมอัลจิเนตแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหยดลงในสารละลายนะครับโซเดียมคลอไรด์และหลังจากนั้นเขาก็จะฟอร์มเป็นรูปกลมๆและหลังจากพอได้ฟอร์มเป็นรูปกลมๆแล้วนะครับเราก็ตักมาล้างด้วยน้ำสะอาดก็เสร็จสิ้นสำหรับปูอ่องซาเฟียและเวลาเราจะทานนะครับข้าวเกรียบที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กพอคำแล้วก็นำปูอ่องซาเฟียนะครับมาวางนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลย

0: รสสัมผัสนะครับเนื่องจากว่าข้าวเกรียบเนี่ยเราต้องการที่จะคือมีความกรอบแล้วก็ให้มันรู้สึกละลายในปากนะครับในส่วนของตัวข้าวเกรียบมีรสเค็มนิดนึงนะครับให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อเรากัด1คำหรือว่าคำแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความกรอบนะฮะบางกรอบมีรสเค็มนิดๆ นะครับแล้วก็ละลายในปากมีความรู้สึกว่าอ้าวหมดแล้วเหรอจะต้องมีคำที่2ต่อแต่ในส่วนที่มันจะช่วยชูรสนะครับของข้าวเกรียบเราจะเน้นมาที่อ่องปูฮะอ่องปูที่จะมีความมันและก็มีกลิ่นหอมของเนื้อปูมีความมันของไข่แดงและก็มีกลิ่นหอมรู้สึกถึงความเป็นปูครับเมนูนี้ทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับทานได้เรื่อยๆนะฮะทานเพลินผมคิดว่าการใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญพื้นฐานเลยนะสิ่งที่เราให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือไม่ใช้สารเคมีใดๆพยายามที่จะ back to nature ให้ได้มากที่สุดและผมคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มาจากรากเหง้าของเราเองมันจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมดีที่สุดสำหรับคนในพื้นที่และมันจะเป็นอะไรที่มันยั่งยืนตลอดไปครับ
1: นับว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับกับการใส่ใจของเชฟสมเจตทั้งการเลือกเมล็ดข้าวหลากหลายชนิดผสมเป็นข้าวเกรียบที่บางเบาทอดให้กรอบเสิร์ฟคู่กับปูอ่องที่ว่ากันว่าหาทานได้เฉพาะที่ภาคเหนือแล้วเท่านั้นด้วยล่ะครับยังมีลูกเล่นที่ใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชันเข้าไปให้ได้ข้าวเกรียบร้อนๆกับปูอ่องเม็ดเล็กๆเด้งดึงละลายในปากแหมแค่คิดก็อยากชิมขึ้นมาอีกแล้วล่ะครับ

0: าวกำภาษาเหนือแปลว่าข้าวดำซึ่งข้าวกำพันธุ์พื้นเมืองที่เชียงใหม่ดั้งเดิมจะเป็นข้าวเหนียวมีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกำอมก๋อยหรือข้าวกำดอยสะเก็ดโดยชาวนาจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านาเพื่อให้น้ำที่จะผ่านนาข้าวเหนียวดำนำสารเอนโทไซยานินไหลวนเข้าในนาเพื่อไล่แมลงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะทำลายต้นข้าวและยังมีความเชื่อของชาวล้านนาว่าข้าวกำเป็นพญาหรือก็คือเจ้าแห่งข้าวทั้งหลายแม้ว่าเราจะเห็นข้าวกำในเมนูของหวานเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วข้าวกำมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวกำข้าวเหนียวให้เป็นข้าวสวยที่มีความหอมนุ่มและยังคงประโยชน์ไว้มากมายเช่นกัน
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชนาการเทโบพงษ์ไทยนะคะเป็นผู้อำนวยการอยู่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรามีมติในการจัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีเรื่องของราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ต้นทุนผลผลิตที่สูงซึ่งข้าวพวกนี้จะมีคุณสมบัติดีหลายประการเลยนะคะที่เราไม่พบแล้วในข้าวพันธุ์สมัยใหม่ที่เกษตรกรปลูกตอนนี้เราก็มีทั้งเรื่องของพันธุ์เรื่องของกระบวนการที่เราสามารถที่จะแนะนำเกษตรกรนะคะได้ว่าจะปลูกพันธุ์อะไรแล้วก็จะปลูกยังไงถึงจะรักษาคุณสมบัติพวกนี้ไว้ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวกำเจ้ามช107ตอนนี้ที่เป็นที่ต้องการของ

0: ั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะซึ่งเวลาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยจริงเราคิดถึงแค่ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องไปด้วยกันคือเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะต้องชอบด้วยซึ่ง2,000เนี่ยเราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะคะกัมจ้ามช107เนี่ยจะเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของฐานพันธุกรรมเดิมก็คือกัมดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็กัมตัวขาวดอกมะลิ105 2,000ที่ผสมกันนะคะก็เกิดเป็นกัมจ้ามช107ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความหอมอร่อยเนี่ยเขาจะได้มาจากลักษณะของหอมมะลินะคะขาวดอกมะลิ105แล้วก็ลักษณะของโภชนาการสีดำเนี่ยก็จะได้มาจากพันธุ์พื้นเมืองก็คือกัมดอยสะเก็ดจนได้ทั้ง2ลักษณะเนี่ยเข้ามาในพันธุ์เดียวกันนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อเกษตรกรได้ดีก็คือให้ผลผลิตสูงนะคะและปลูกง่ายเกษตรกรก็เลยตอบรับดีแล้วก็ผู้บริโภคก็ชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยแล้วก็มีโภชนาการสูงในพื้นที่ดอยสะเก็ดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่เราพบว่าปลูกแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมีผลผลิตแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดจากบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่เราเก็บตัวอย่างมานะคะในพันธุ์เดียวกันนะคะเราวิเคราะห์สารสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดก็คือสารแกมมาไรโซนอลนะคะตัวแกมมาไรโซนอลเนี่ยมันจะมีเฉพาะในข้าวนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงระบบประสาทซึ่งเราวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่ากัมจ้ามช107เนี่ยมีปริมาณถึง18 ppm นะคะหรือมิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมเนี่ยนะคะพันธุ์อื่นที่ปลูกในพื้นที่อื่นนะคะพันธุ์เดียวกันยังไม่มีปริมาณสูงเท่ากับในพื้นที่นี้เลยเราก็เลยคิดว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่น่าส่งเสริมให้เกิดการปลูกเป็นโซนนิ่งข้าวพันธุ์นี้อยู่นะคะเกิดในอนาคตมีพื้นที่ไหนที่มีปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วคุณสมบัติเหมือนพื้นที่นี้เนี่ยเราก็จะโซนนิ่งให้ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นปลูกนะคะเป็นโซนนิ่งเป็นแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวเนี่ยจะออกมาพร้อมกันเยอะๆในหลายพื้นที่ซึ่งประเทศไทยเราก็สบปัญหาอย่างนี้เป็นประจำเมื่อราคาก็จะตกต่ำเราสามารถจัดการเรื่องของการโซนนิ่งให้พื้นที่ที่เหมาะสมได้ปลูกข้าวในพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็มีผลผลิตแล้วก็คุณภาพที่ดีได้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของข้าวที่ปลูกแล้วก็จะได้เกิดการไม่แข่งขันกันเองนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นค่ะ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูขนมสไตล์อังกฤษของว่างยามบ่ายที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากแป้งสาลีเป็นข้าวกล่ำให้เหลือสัมผัสบางขึ้นทานคู่กับครีมมะพร้าวตัดรสด้วยสเฟียร์กาแฟเทคนิควิทยาศาสตร์สไตล์แกสโทรโนมีรังสรรค์โดยเชฟแนนร้านรุมิงทีเฮาส์สยามศิลาดลร้านชาเก่าแก่ในเชียงใหม่นี่เองครับ
2: วงเดือนวังวิวัฒน์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชารมิงจำกัดค่ะโครงการลานนาแกสโทรโนมีทัวริซึมนะคะก็รู้จักผ่านทางมช.หรือว่าศูนย์ฟินนะคะก็มีโครงการดีๆเนี่ยที่เขาลิงก์กับผู้ประกอบการแล้วก็แนะนำให้เราเข้าโครงการค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะเข้าโครงการตรงนี้ขึ้นมานะคะจริงๆความเป็นเหนือความเป็นภาคเหนือเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะเราก็โตมาทางนี้เราก็คุ้นเคยกับความเป็นท้องถิ่นทางภาคเหนือมาตลอดด้วยความที่เราก็ทำชามาก่อนนะคะแล้วก็เป็นชาของท้องถิ่นทางภาคเหนือเลยซึ่งสมัยก่อนเขาก็นำมาทำเมี่ยงอะค่ะเพราะฉะนั้นการทำอาหารหรือการทำเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ดั้งเดิมเขามาจากตะวันตกเราก็อยากจะใส่ความเป็นท้องถิ่นลงไปค่ะก็เลยคิดค้นว่าอยากจะทำสโคนเพื่อซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหลักเป็นข้าวกล่ำค่ะวิธีทำสโคนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันค่ะที่จะทำให้สโคนออกมาเนี่ยได้เนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็อร่อยนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การนำแป้งมาร่อนนะคะเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวกล่ำนะคะเราก็เอามาร่อนเข้าด้วยกัน

ล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลน้ำอ้อยที่ไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็สับกับเนยที่เย็นมากนะคะเย็นจัดเลยค่ะเราก็เอามาสับจะมีที่สับเนยกับแป้งด้วยกันนะคะให้มันร่วนเหมือนเป็นเม็ดทรายร่วนๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวซึ่งก็คือครีมนมมะพร้าวกับนมสดนะคะที่เราผสมรวมกันเนี่ยเทลงไปแล้วก็นวดคือไม่ต้องนวดแบบละเอียดมากนะคะนวดให้มันพอแบบเกาะกัน

พอเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยเราก็จะทาไข่ข้างบนนะคะซึ่งเป็นไข่แดงนะคะทาบางๆค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปเข้าเตาอบนะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะ

็อบออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาทานคู่กับส่วนที่เป็นคลอสเด็ดครีมกับแยมนะคะแล้วส่วนของสเฟียร์ที่เป็นคาเวียร์กาแฟค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคของสเฟียริฟิเคชันที่ได้เรียนมาในโครงการของแกสโตโนมีทัวริซึมนะคะแล้วก็ทำให้ตัวกาแฟเนี่ยกับสารละลายอัลจิเนตนะคะเขาฟอร์มตัวในสารละลายของแคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งจะออกมาเป็นเม็ดไข่เหมือนแบบไข่ปลาคาเวียร์เลยค่ะหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมือนกับสโคนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปเลยนะคะแต่สีเนี่ยมันจะไม่ออกสีขาวเหมือนกับแป้งสาลีนะคะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ไม่สาคอด้วยนะคะแล้วก็สามารถทานกับชาทานกับแยมแล้วก็คลอสเต็ดครีมได้อย่างลงตัวค่ะ

0: คือการที่เราได้มีการผสมผสานต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในเมนูอาหารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคในยุคใหม่เนี่ยได้ลองอะไรที่ใหม่ๆอะค่ะจริงๆการทำอาหารเนี่ยมันไม่ต่างจากการเป็นนักวาดภาพการเป็นศิลปินการทำงานศิลปะซึ่งมันก็มีวัสดุต่างๆที่เอามาประกอบเอามาใช้หรือเอามาสร้างสรรค์เป็นงานเนี่ยโอ้โหได้ไม่รู้จบเลยนะคะการทำอาหารก็เช่นกันค่ะ
1: แม้ว่าสโคนจะเป็นขนมสไตล์อังกฤษแต่ด้วยฝีมือของเชฟแนนที่รังสรรค์เมนูสโคนข้าวกล่ำออกมาได้ถูกจริตคนไทยที่ไม่ว่าใครก็คงจะชอบสโคนข้าวกล่ำเพราะกลิ่นและรสของวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างข้าวและมะพร้าวตบท้ายด้วยกลิ่นอายของกาแฟบนที่รากสูงที่ผ่านเทคนิคสเฟียริฟิเคชันสมกับเป็นช่วงเวลาจิบชายามบ่ายในแบบแก๊สทุนมีที่เดียวครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่ใช้ข้าวกล่ำเป็นวัตถุดิบหลักรังสรรค์ใหม่เป็นเมนูแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินเมนูของทั้งสองเชฟทำให้ข้าวกล่ำถูกเสิร์ฟในร้านอย่างหรูหราสมกับคำว่าพญาข้าวของล้านนาทั้งยังผสมผสานเทคนิควิทยาศาสตร์เพิ่มรสสัมผัสใหม่ให้กับเมนูให้สนุกทุกคำที่สัมผัส

ในแบบฉบับแกสโทรโนมีเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเมนูข้าวที่ทำให้เราเปลี่ยนภาพจำว่าข้าวกล่ำเป็นของหวานต้องทานคู่กับกะทิอย่างเดียวต่อไปนี้คงไม่ใช่ซะแล้วล่ะครับความสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขา

ทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินจากวัตถุดิบตามฤดูกาลประโยคที่ว่าไปกินให้ถึงที่คงจะหนีไม่พ้นที่เชียงใหม่นี่แหละครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยแล้วก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ้ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุ้มค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันนี้ activate ขึ้นมานะคะหรือว่าทรงพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและอันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่ activate ทันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครเนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีผึ้งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีผึ้งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจอฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะเรียกเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีผึ้งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีผึ้งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงตึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่2ก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่3ไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวด

วัดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบแต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโห very good cool fine หรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่าน pass check ก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่อเมริกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากค่ะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมมากเคารพน้อยก้มน้อยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบน
การยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่1ไงคะระดับที่1เขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลพี่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นไหมเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยรูปพนมมือไว้ใช่ไหมคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกมานัสเตะนัมัสเตะก็คือการไหว้เท

เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนหนึ่งเช่นสมมุติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนามัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านามัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้าน้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือการน้อมตัวลงมาน้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไปไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้พี่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมอ๋อเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาเขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมุติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือหนูเคยทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นเนี่ยกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสีย energy อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอมิเรตส์เนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say pleaseนะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยเนี่ยเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมุติเราจะไปสั่งชายสี่หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเคอะเขินมันไม่เข้าปากก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ Could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันที

คารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมารยาทสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้ในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็นทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดหนึ่งทำไม6โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะและเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะนนโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกงกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกงใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสต์โดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีๆเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสต์อย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่2อ่ะนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่มั้ยลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสต์อะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนึงเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมชหรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพับบิกสาธารณะเราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะ

มารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดในความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบควอตคันหนึ่งของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activate จาริกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สำนักส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาส่งสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยกล

รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ 3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะวันที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลาก็ติดมันเยอะมากนะครับ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
1: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
2: ปลาพอง
1: ฮะเขาเรียกอะไรนะ
2: ปลาพอง
1: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายมา 3-4 วันแล้วนะไม่พื้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่มองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยหูตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับตาเตอร์นี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝ่าคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงปูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
1: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
1: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านจะเรียกปลาพอง
2: ครับ
1: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ได้แล้ว
1: นะอะไรก็มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
2: ใช
1: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
1: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาพองเอาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้ม
1: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี
2: ่
1: เหรออ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็อ๋อเป็นอร่อย
1: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหม อ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
2: ้อ๋อประมาณก็สี่ห้าชั่วโมง
1: สี่ห้าชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
2: ตายแล้ว
1: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้ว
2: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
1: หลายวันแล้วมันเน่ามันเน่า
2: เลยมันเน่าก็ใช้ไม่ได
1: ้แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
2: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่กูเห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
3: โอ้มา
2: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะสุดยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปจะมา
0: ทำ
1: เอาไปเกงคั่ว
0: แล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะใช้ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเน
0: ื้
1: อเลย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่นั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องคัดประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่กะไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ไปแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
4: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นๆชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วง

0: มรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมาที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
1: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหนนั่นเองจ๊ะไหนสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
2: ใช
1: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
2: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
1: ้แบบนี้เลย
2: ใช่
1: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
2: ใช่
1: พริกแกงต้องถึงๆ
2: ใช่
1: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับทุกพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นทอดแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
0: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
2: ได้ที่เลย
1: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้นะคะใครเป็นคนสอนจ๊ะทำปลาพองแบบนี
2: ้ปู่ย่าตายาย
1: ครับ
2: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่
1: อ
2: นคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได
1: ้
2: พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้แล้วมันมีลมแรงใช
1: ่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
2: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
2: เป็นแบบนี้แล้ว
1: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
1: ครับ
2: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
1: จริง
2: จะเอาไปทิ้งขว้างจะเหรอ
1: ก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดูส
2: ิใช
1: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยไปทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
2: ได
1: ้สุดยอดเลยนะฮะ
0: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
1: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
0: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่ที่ลงไปก่อนจากนั้นนะคะจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
2: แล้วก็
1: ตามด้วย
2: เครื่องแกง
1: ครับพอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
2: ใส่เนื้อปลาได้เลย
1: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
2: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
1: จ้ะ
2: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็นปลา
1: เนื้อส้มแบบที่เราทำมันหรอ
2: ใช่จ้ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้ว
1: เออเหรอ
2: มันเละหมดเลย
1: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้เหรอ
2: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมันอ่ะ

0: แล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
1: ครับนี่ใส่เลยไหม
0: ใส่เลยจ้ะ
2: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
1: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
0: ชิมเลย
1: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
0: ไม
1: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
0: ใช่
1: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวนิบงสิ
0: ไม่ให้ชิมดูก่อน
1: อ๋อนี่นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้ว
2: ชิมดูก่อน
1: แต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะเราใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
0: พร้อมค่ะพอ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนาะเนื้อเขาก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะครับ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่านะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดนิดเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดนิดเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือ

0: ไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอด
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับกูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะอย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาคลองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้ไอ้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าพูดอย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองพูดคนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: พูดไม่ได้โลอ่ะ
0: ใช่
1: พูดเบาๆไม่ได้เ
0: หรอพูดก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนนี่ใช่ทำอะไรก็ผิด

สวัสดีครับอีก3ปีข้างหน้าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราอีกต่อไปครับและวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนดีกว่าครับ

0: ประเทศทั้ง10ประเทศในอาเซียนมีความแตกต่างหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมน้องๆรู้ข้อมูลอะไรกันบ้างครับ
1: น้องก็ดีดูไหมครับพวกประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยตั้งอยู่บนมหาสมุทรแปซิฟิกและก็มหาสมุทรอินเดียทั้ง10ประเทศเนี่ยมีทางออกติดทะเลหมดนกเป็นเพียงประเทศเดียวคือประเทศอะไรรู้ไหมครับ
2: ประเทศลาวค่ะ
0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลครับแต่มีแม่น้ำหลักสายสำคัญหล่อเลี้ยงก็คือแม่น้ำโขงครับและลาวเองนะครับก็มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติมากมายที่สามารถใช้นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งกลายเป็นรายได้หลักของประเทศครับ

0: น้องคดีรู้ไหมครับว่าอาเซียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีถึง10ประเทศแต่ภาษาที่ใช้ในทางการเนี่ยจะใช้เป็นแค่8ภาษาเท่านั้นและจะมีประเทศที่ใช้ภาษาซ้ำกันอยู่3ประเทศนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและประเทศสุดท้ายคือประเทศอะไรครับ
1: ประเทศบรูไนค่ะ
2: ใช่แล้วครับทั้ง3ประเทศก็คืออินโดนีเซียบรูไนและมาเลเซียใช้ภาษามาลายูเป็นพื้นฐานครับแต่จะมีแตกต่างกันในชื่อเรียกแล้วก็สำเนียงนะครับที่สำคัญครับทั้ง

0: แต่ว่าประเทศที่มีเกาะมากที่สุดเนี่ยคือประเทศอะไรครับ
1: รู้แล้วค่ะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
2: ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เป็นเกาะนะครับแล้วก็ฝรั่งที่แบบ
3: ปุ๊บๆมีอ๋อมาดิชั่นทำจากไม
4: ้ทำจากไม้
3: อะไรเอ่ย
4: ไม้สนครับ
3: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
4: ใช่คร
3: ับได้เอง
4: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยในจริงๆในพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกป่ะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
5: นั่น
4: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได้
5: มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
3: พาร์ติชัน
4: ผ่านอีแก้มีไหม
3: ชมมาโอ้ไปยังไงผ่านวันอายุก็ถูกพี่เชิงชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
4: ใช่ครับ
3: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของว่าปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
4: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
3: นี่ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
4: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
3: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
4: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
3: ไม้โครง
4: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
3: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
4: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกน
5: ี้หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
4: ความหนา2เซน
3: 2เซนเนี่ย
4: คือ20มิล
3: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
4: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
3: เฟรม
4: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
3: ลูกฟัก
4: ลูกฟัก
3: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดแล้วเข้าไปมันจะเป็นลูกฟัก
4: ซึ่ง
3: ลูกฟักนี่มันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
4: ได
3: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม้ล
4: ู
3: กฟักที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
4: ใช่ครับ
3: นะฮะ
4: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
3: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
4: ือ
3: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ใช่คร
3: ับ ลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องของลูกฟักเข้าม
4: าน
3: ะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
4: ใช่
3: นะฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
4: ตัวนี้ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลย
3: แ
4: ล้
3: วตัดมันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
4: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะน
3: ี้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
4: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
3: ถูกต้องถูกต้อง
4: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
3: โอเค
4: เดี๋ยวผมจะ
3: ต้องสอดทีนะในนี้อันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
4: ครับ
3: อ๋อแน่นๆ
4: ม
3: ัน
4: จะพอดีเป๊ะเลย
3: แล้ว
4: ขนาดเป๊ะเลยความ
3: แน่นนะฮะเข้าไป
4: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
3: ครับ
4: ฮะ
3: นี่นะฮะ
4: แล้วตัวนี้คือตัวบาดบาดด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบาดบาด
3: อ๋อคืออย่าง
4: น
3: ี
4: ้กับบาด
5: ข้างบนข้างล่างนี
3: ้ถูกไหมอย่าง
5: น
3: ี้ไหม
4: ใช่ครับถูกครับฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
3: ครับ
4: มันจะมีตัวกลาง
3: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
4: ใช่ครับ
3: อยู่ตรงกลางได
4: ้ให้มัน
3: อันนี้ซอยเนาะ
4: ถูกครับ
3: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดการนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
4: ี้
3: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามันไม้เนื้ออ่อนด้วย
5: อารมณ์เดียวกับเสาคาน
3: ใช่
5: พอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
3: แล้วก็มีการมีค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
4: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักซ้อร่อง
3: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
4: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
3: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
4: เท่าก
3: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
4: ถูกต้องครับ
3: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
4: ครับ
3: อันนี้คือเมตร70
4: เมตร70
3: ยาวเมตร70ก็มา
5: เราหน้ากว้าง
4: หน้ากว้าง40เซนครับ
3: อ๋อนี่ไง
4: ขนาด
5: สี่เซน
3: สี่
5: เซนนี่รวมกรอบด้วย
4: ใช่ครับรวมกรอบ
3: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
5: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
4: ต้องคำนวณนิดนึง
5: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
3: ประกอบร่างเลยดีกว่าลุยเลยครับ
4: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้จากการทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: เซาะร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบร่าง
0: การประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็กๆ
0: ซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับแน่นแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันตายก่อนที่จะประกอบเข้าไปเนี่ยเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก
1: ่
2: อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จ
2: โอ้
1: แต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: มันก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวยมันไม่เห็น
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่างให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: ที่ไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้น
2: ใช
1: ่เล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เตรียมก่อน
0: ไอเดียต้องเตรียม
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
2: น
1: ะจะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่ด้าน
0: คุณผู้ชมสังเกตนะฮะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนด้วย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
1: บาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
1: เด
2: ี๋
1: ยวขัดแค่
0: นิดเดียว
2: นิดเดียว
1: นิดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบา
2: ดด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: ลองดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทีมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมล่างมนไว้แล้วก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
1: คร
0: ับ
2: พอดีกัน
0: อุ้ย
1: ตรงนี
2: ้เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วผมนะ
2: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้ละนั่นทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
1: ก็แล้วก็ใส่ก็ไปทีละแผ่น
2: หน่อย
0: โอ้แล้วตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่าง
1: นี้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: แผ่นที่สองก
0: ็นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะฮะมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้จรด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้
1: คุณก็ตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: จรดไว้
1: ที่ด้านในแล้วตอกด้าน
0: บน
1: ก็จะแน่นเลยตลบพัด
0: นี่
1: ก็ชิดไปแล้ว
0: พอดี
1: เป๊ะที่นี
2: ้ทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
0: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบแบบพ
1: ิ
2: ษ
1: ะ
2: ก็คือใส่ต้องลบต่อทีเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวมัน
2: เอาแล้วอย่างนี
1: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วอย่างนี
1: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ถ้าทางจะแน่นแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
0: นี่หน้าตานี่เห็นไหม
1: นี่
0: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลย
2: จริงจริงอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคร
0: ับเราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
1: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: มันจะฉีกมันจะแหกออก
1: แล้วก็เนี่ยถ้า

0: แผ่นไว
1: ้เราก็ปิด
2: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
1: ไม่ต้องยึดครับ
2: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟังนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
1: แผ่นต่อไป
2: ครับอ๋อเลื่อนลง
1: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
3: ้ก็ได
1: ้วู้
2: คนตอกคนเลย
1: อย่างนี้เลยมันจะส
3: นุกแบบนี้
1: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
2: ถูกต้องใช่ใช้วิธีการความอะไร
1: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
2: ๆต้องรีนี
3: ่
2: ใส่กลางลำก็ได
3: ้โอ้นี่เวลาลูดเรามาต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
2: อ่ะเรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
2: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้องครับอ
2: ย่างนี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
2: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
3: ด้านบนนิดนึง
1: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
2: ต่อนะฮะ
1: เดิม

0: ดี๋ยวนี้นี่ก็ต่อลงแล้วก็เหลือนี่หน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้า
2: คือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
2: อนะ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ตรงที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วต้องยิงเผื่อกลาง
2: แล้วก็ติ
0: ดต่อ
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่1เซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: งั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงมันจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังมันจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นมาต่อกันหลายชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมันอาจจะนิดเดียวแต่พอมันต่อกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบวกเข้าไป
2: ถูกต้องนี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้วนะ
1: ใช่ก็แทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำนานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่า
0: แล้วก็จะเหลือใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้นดี
1: เดี๋ยวมีชั้นวางอีกเนาะ
0: กี่ชั้นดี
2: หน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
1: ะ
0: ชั้นเดียวเหรอ

0: ันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรกงง
1: จะติด
0: ผู้ชมฟังดี
2: ๆ
0: ฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
2: ใช่
0: สี่แง่งเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่าน4แผ่นเลย

0: แล้วมันจะทำให้ F10 อันเนี้ยวางนิ่ง
1: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงเนี้ยออกให้ทะลุ3ชั้น
2: ค่ะ
0: เพราะไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามากท
1: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
1: ใช่
0: ใช่มั้ยแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
1: เจาะดี
0: ๆ
1: วางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
1: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทําชั้น
2: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดด้วยนะไอ้ช่องเนี่ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
2: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
1: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐานช่องละ8แผ่น
0: ครับมาโอเคท่านท่านนึกภาพออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้ครับ

0: ระยะห่างของบานคับอย่างเงี้ยค่ะพี่ส
1: า
0: วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่สองหรือทำไมไม่สามอันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
3: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม
2: ้
3: ถ
2: ้
3: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอ้ตัวประตูเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
3: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
4: แต่เนี่ยเบาม
3: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
4: จะต้องขาถ้ามันต้องเล่นได้ก็ติดแผ่นยางได้
3: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
4: ้ตัดแต่งได้ติดแผ่นยางได้
3: มากก็ไม่เกิน
4: มิล2มิล
3: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
4: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
3: อ่ะได้ตั้ง
4: ขอความอุ่นใจนิดนึง
0: ได
4: ้ขอความอุ่นใจ
0: ทางนี
4: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
3: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
4: ใช่ได
0: ้นี
3: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
4: สุดยอดนะอันนี้ติดนี่ไหม
3: ใช่ครับ
4: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ

0: รียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะครับเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช
0: ่แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดูนะฮะก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: จะเห็น
0: ไว้นะครับแล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
3: ผมสอดจากข้างล่างก่อนด
0: ีได้ฮะได้หมดเลยฮะอุ้นลื่น
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่แดนี่นะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
3: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นเล่น
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นข้างๆด้วยแล้วก็
3: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
3: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพมาแล้ว
3: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
3: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แล้วก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไร
0: ใช่มั้ย
1: สวย
0: ๆแต่หัวระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแล้วก็จริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึงถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้นนะดูห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมคร
3: ับผมครับ
0: ครับ
3: เด
0: ี
3: ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เนาะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได้จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแบ็คเกอร์ได้หมดเล
1: ย
0: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอันนี้ปรับใช้ดูครับ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อารินทีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: หรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิง ื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินกราฟก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลข

และกดคอนเฟิร์มหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: และสำหรับผู้ที่เปิดทีวีผ่านมาทางนี้นะครับหรือเปิดคลิปผ่านมาทางนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้กันนิดนึงสินค้าในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วยให้คุณผ่านอากาศในหน้าร้อนๆอย่างนี้ไปได้นะครับอย่างมีความสุขมากขึ้นเรายังไม่พูดถึงเครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่จะมีกำลังซื้อเครื่องปรับอากาศได้แต่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือพัดลมนะครับ

เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นก็น่าจะมีใบพัดซึ่งก็ถูกในส่วนนึงครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็นแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ

0: ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
2: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับแบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้วสีแบบนี้ครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆลอยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะมีฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าฉลากเบอร์5ใช่ไหมครับคุณได้ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
0: ไม
1: ่
0: เคย
1: คือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะขายได้จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมุติกินข้าวจานนึงแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5เนี่ยใช้ไฟมันเบอร์5ตลอดมั้ย
0: น่าจะเป็นไปได้ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้ใช่คือกินไฟเยอะขึ้นแต่ไม่ทำงานเลยเป่าลมไม่เคยออกวิ่งช้าวิ่งไม่เต็มที่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบอร์4เบอร์3ไม่เฉพาะพัดลมนะพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ศัพท์ตัวนั้นเขาเรียกค่า EER
0: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกัน
1: คือไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละรูปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนมาครับ
1: เอาตัวโน้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบตนะครับเห็นนะครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านข้างหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
0: เป็น
1: แบบ
0: เดียวกันเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
1: ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
0: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์อันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
1: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเรานั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
0: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
1: โดยใบพัดเขาลมแรงกว่าแต่ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อขนาดวัตต์ของมอเตอร์เนี่ย
0: อาจจะเป็นเพราะความสวยงามของเขา
1: ใช่เขาสวยงามกว่า
0: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่าเป่าไปทางนี้นะ
1: ใช่
0: แต่เจ้านี่เนี่ยลมแรงกว่าไปได้ไกลกว่า
1: เป็นหมู่คณะ
0: แล้วก็สายได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: ีนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้ครับที่แม้ว่าเขาจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าดูง่ายๆเลยนะครับใบพัดอันนี้จะหลายใบกว่าอันนี้จะมี3ใบตรงนี้มันแตกต่างกันไหมครับอาจารย
1: ์ใบพัดยิ่งเยอะเนี่ยครับเสียงลมมันก็จะเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างหมุนได้สมูทกว่าแต่ใบพัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะราคาถูกเวลาซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงก็จะดัง

0: จากเพื่อนมากที่สุดเลยก็คือเจ้าพัดลมไอเย็น
1: ครับ
0: อันนี้ครับไส้ในเขามันต่างกับคนอื่นยังไงครับ
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าพัดลม EWAP นะครับมาจากคำว่า evaporator นะครับก็คือการใช้ตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยให้มันลดอุณหภูมิลงด้วยใช่คือพัดลมตัวนี้จะต้องเติมน้ำก่อนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำป
0: ุ
1: ๊บใส่เข้าไปมันก็จะมีแกนกระดาษเข้าไปจุ่มน้ำเพื่อให
0: ้
1: น้ำขึ้นมาที่กระดาษแค่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ดูดลมผ่านกระดาษเนี้ยออกมาอีกฝั่งนึงแต่พัดลมชนิดนี้นะครับห้ามใช้ในพื้นที่ปิดเด็ดขาดคือพื้นที่ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามเปิดพัดลมแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะสูงมากจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นปอดบวมได
0: ้อ๋อแสดงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยห้ามเปิดเวลานอนเลย
1: จะไม่ได้เลยครับห้ามเปิดให้เด็กนอนห้ามเปิดในห้องนอนเราห้องปิดให้ไม่ได้ต้องเปิดในพื้นที่เปิดเช่นเราจัดงานเลี้ยงเอาท์ดอร์นอกบ้านมีแขกมาเยอะวันนี้นะครับมันร้อนก็เอาอย่างนี้เปิดอย่างนี้ได้เพราะว่าอากาศมันโอเพนแอร์อยู
0: ่แสดงว่าไอ้พัดลมรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้อากาศเย็นลงเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาน้ำเข้ามาช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราเย็นลง
1: ใช
0: ่แล้วไอ้พัดลมธรรมดาอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกเย็นได้ยังไงครับ
1: ก็เวลาลมพัดมาเนี่ยครับที่ผิวเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกเหงื่อมันก็จะระเหยเร็วขึ้นพอเหงื่อยิ่งระเหยเร็วมันก็พาความร้อนออกจากตัวเราตัวเราก็รู้สึกสบายแต่เราก็จะหิวน้ำสังเกตไหมครับพัดลมเปิดเออยินดีแต่กินน้ำบ่อยก็เพราะว่ามันเสียน้ำออกไป
0: โอเคครับนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองครับทีนี้แสดงว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้อากาศเย็นลงตัวอื่นเนี่ยเป็นแค่ตัวพาเอาความร้อนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยทิ้งไป
1: ครับ
0: แล้วพัดลมเนี่ยมันต่างกับเครื่องปรับอากาศเยอะไหมครับ
1: โอ้คนละเรื่องกันเลยครับสมมติอุณหภูมิห้องสัก40องศาเนี่ยอีแวปเนี่ยอย่างมากลดลงมาได้ก็สัก36 35คือดิฟเทมป์ก็คืออุณหภูมิที่ลดลงมาจากอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่เกิน 2-3 องศาแต่แอร์เนี่ยสมมติอุณหภูมิห้องนี้40องศาจะลดลงมาเหลือ18ก็ได้เพราะมันมีสารทำความเย็นนะครับ อันนี้เป็นข้อต่างที่ชัดเจน

0: ทีนี้หน้าร้อนเนี้ยครับผมคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ดูหลายท่านเนี่ยไปซื้อพัดลมควรจะเลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการเราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคบเรียบแคบผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพ่นแบบฝาเปิดริมน้ำนะครับพัดลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลว์ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลว์ให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
0: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถัดมาล่ะครับทางตัวไอเย็นเนี่ยครับ
1: ครับบ้านเราสมมุติเราเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาค่อนข้างแน่นเป็นฝาเปิดการเปิดพัดลมทั้ง2แบบนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าเขาให้ความชื้นปนเข้ามาด้วยอุณหภูมิข้างนอกซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนพอผ่านตัวแผ่นกรองตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเข้ามาก็จะทำให้รถพัดเนี่ยเย็นและมันเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
0: แต่ก็ต้องระวังสำหรับบ้านที่เป็นบ้านปิด
1: ครับ
0: หรือเปิดเวลานอนเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลย
1: ครับเคสห้ามเลยแล้วกันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับสมมุติว่าอากงอาม่านอนติดเตียงอยู่เนี่ยไม่ควรจะเปิดไอ้พวกนี้อัดท่านเข้าไปเพราะทำให้ปอดท่านชื้นได้ง่ายมากเพราะพวกนี้ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว อย่างที่2หรือลูกเด็กเล็กแดงที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องปิดแล้วก็เปิดตัวนี้อัดเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าเด็กก็ยังปอดไม่แข็งแรง
0: อ๋อเพราะว่าผมเคยอ่านเจอว่าพวกเชื้อราอะไรก็จะไปเกาะเขาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่เพราะว่าในพื้นที่ที่มันเป็นกระดาษกรองตรงนั้นก็จะมีฝุ่นมีเชื้อรามีอะไรเติบโตได้ง่ายมาก
0: เพราะฉะนั้นใครซื้อเจ้าตัวนี้ไปหนึ่งนะครับใช้ในที่เปิดจะดีกว่าคือจริงๆ

0: ในบ้านได้แต่ขอให้เปิดหน้าต่างอะไร
1: ใช่ให้มันมีทางโผล่ลมได้ครับ
0: และเมื่อซื้อไปแล้วก็ช่วยล้างหรือเปลี่ยนไอ้ตัวกระดาษที่เป็นตัวซับน้ำแล้วพาขึ้นมาลดอุณหภูม
1: ิ
0: บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรไปเกาะทีนี้แบบคลาสสิก2ตัวนี่แหละครับน่าจะเหมาะกับที่ไหนแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
1: ก็บ้านคนทั่วไปนะครับถ้าเราไปก็จะมีแค่เจ้า2แบบนี้แหละครับที่เราเห็นกันนะครับก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับ

0: เรามาคุยถึงปัญหาที่เราจะเจอกันก่อนดีกว่าว่าเราเจอปัญหาอะไรกับพัดลมบ้างหลายๆคนก็เคยสังเกตว่าพัดลมเนี่ยบางทีทำไมเสียงอึดแบบมันไม่เริ่มหมุนแต่ถ้านิ้วไปเคลียร์เนี่ยไอ้อย่างนี้หมุนได
1: ้อ๋อเหมือนกดเปิดมาปั๊บ
0: ครับ
1: อือแต่ไม่หมุนแต่พอเอานิ้วเคลียร์ปั๊บปึ๊บว้าบเข้าไป
0: หมุนปกติได้ครับอย่างที่สองคือเคยเปิดเบอร์สามแล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกมันน่าจะแรงกว่านี้จะใช้ไปใช้มา 3-4 ปีทำไมมันไม่แรง
1: เหมือนก่อน
0: ไม่แรงเท่าที่เดิมเคยมันแรง
1: เอาปัญหาหนึ่งก่อนครับไอเสียงอื้อแล้วเราเอานิ้วเขี่ยแล้วมันถึงไปนะครับเกิดจากอะไรครับ
0: อันนี้เราเปิดเลยได้ไหม
1: ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามนึกภาพตามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจารย์เอาละครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยเราแงะเจ้าหัวกะโหลกด้านหลังออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นมอเตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนักสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
0: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดเอาพัดลมเอาโบลเวอร์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยแล้วกันนะครับ
1: นี่ครับอ
0: ันนี้ก็คือที่เราถอดมาอย่างเงี้ยนะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างเงี้ยนิดเดียวเองนะครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างงี้ไว้นะครับว่าถ้ามันกลิ่นอย่างเงี้ยก็คือฝุ่นอย่างเงี้ยมันเกิดเอาแล้วถามว่าอาจารย์มีไฟแช็กแล้วไอ้นี่มันติดไฟแล้วอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
1: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
0: ใช่เป็นรูปคล้ายๆกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมุนตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้นพอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
1: แล้วอีกอาการหนึ่งล่ะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
0: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมใหญ่ผมว่าสูสีกับเส้นผมเลยไหม
1: ครับ
0: เส้นนี้เนี่ยตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาวับๆเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
1: อ๋อโอเคครับ
0: มันเป็นน้ำยาเคลือบลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
1: แต่สามเส้นรวมเป็นหนึ่ง
0: เส้นหมุนไหมหมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
1: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
0: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวใบพัดเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดอืดจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ What?
1: Yeah! เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการบำรุงรักษา
0: การบำรุงรักษาใช่
1: อย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
0: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นๆออกไปจำคล้ำๆดำๆเนี่ยแปลว่ามันรับสึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเกิดอันนี้ต้องทิ้งเลย
1: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอะคือตอนประกอบกับพอไอเราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะน็อตตัวนี้ของใครเละแล้วไอ้นี่มันอยู่

0: าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างก็ช่วยนะ
1: คุณดิดี้เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้เต้าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้ดีทำไมไม่ต้องมีรู
0: เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
1: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกต้องอะข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวนี้มันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออกนั่นคือเต้าถูกต้องแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
0: เราไม่เคยสังเกต
1: เราไม่เคยทำกันเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
0: โอเคผมนึกถึงปลั๊กของญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ผมเคยเจอทีนึง
1: เจอไหมมันใหญ่มาก
0: ขาข้างนึงจะแบบมันเหมือนตรงปลายเขาครับจะบานๆออก
1: ใช่ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตรงนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเข้ากัน
0: แน่น
1: คือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูแลเสียมจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
0: เราก็สบายสบาย
1: แล้วก็เลย
0: ของไทยเราก็เสียบกันโยกๆไปอย่างนั้น
1: ใช่
0: และถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกๆอย่างนั้นมันจะอันตราย
1: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลมมาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้อน
0: ร้อน
1: แล้วก็เกิดไฟลุกได
0: ้อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
1: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะเกิดมันต้องมีกลิ่นก่อนของมันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างนี้คือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อนเมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล70องศาซี PVC PVC insulator ทนอุณหภูมิได้แค่70องศาซีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวเนี้ยมากกว่า70องศาสายเส้นเนี้ยจะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟติดคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
0: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู่นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
1: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรูปกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
0: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
1: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแต่เขาเอาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟน้อยมาแปะให้เรา
0: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อละกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นทันแหลกเลย
1: ใช่ก็เป็นไปได
0: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
1: ผมใช้คำว่าถ้าเขาแพงเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเกรดพลาสติกเขาอาจจะดีกว่าเกรดลวดเกรดมอเตอร์ก็จะดีกว่าแต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่านะความปลอดภัยมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
0: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
1: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วมเราต้องยกสินค้าหนีน้ำเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็ล้างกลับเฮ้ยก็ใช้ได้นี่นู่นว่ะสินค้าก็มีมอกสมมติลมตัวนี้มันจมน้ำเอาเปล่ามันก็มีมอกถามว่าปลอดภัยไหม
0: ตอนออกมาจากโรงงานอาจจะปลอดภัย
1: ใช่
0: แต่มันเคยจุ่มน้ำ
1: มันเคยจุ่มน้ำไปแล้วแต่กลับมาเปิดใหม่ก็เปิดได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
0: มันก็เหมือนว่าไม่ผ่านมอกแล้วล่ะตอนนี
1: ้ใช่วันที่คุณซ่อมเสร็จเขาเปิดดูได้เปิดพัดลมได้แล้วถ้าคุณกลับไปแล้วไฟมันไหม้บ้านเขาใครรับผิดชอบ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับมอก
1: ใช
0: ้ได้ก็จริงแต่เป็นเฉพาะวันที่ออกมาจากร้านที่คุณซื้อเท่านั้น
1: เขาประกอบได้มาตรฐาน
0: สามปีห้าปีผ่านไปอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อาจจะต้องยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังแบบ 80% 90% ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกไหมก็คือเทสปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตนี่ซื้อมาแพงนะของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทำมันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้เหมือนกัน

0: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสะกิดเพื่อนๆหน่อยเฮ้ยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรเอ้ยอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณใช้เขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
1: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์การ์ต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็นพวกอุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวนะครับพร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงเหล่านั้นสัมผัสกับมนุษย
0: ์
1: พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็มันตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างนี้ผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าปกไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจอะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างนี้มันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจเช็คก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาเลยเดี๋ยวมันเมษาก็เข้าแล้วมันเคยรันอยู่25 26คอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดคอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: เพราะฉะนั้นนอกจากการเลือกซื้อแล้วนะครับว่าอันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าราคาถูกแพงอะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ข้อมูลแน่นสะใจผมจริงๆส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

0: หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการ
1: เข้าไปจนถึงเลนของเขาก็คือไอ้แผ่นเยื่อๆนั้นน่ะก็จะบังเลนไว้ทำให้เขามองอะไรไม่เห็นแต่ทีนี้บังเอิญว่าเขาเป็นม้าที่มีปัญหาโรคม่านตาอักเสบอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเป็นๆหายๆเป็นๆหายๆเป็นที่กังวลของเจ้าของม้าอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยปรึกษาว่าจะทำยังไงถ้าเราจะใช้ม้าตัวนี้เพื่อไปคัดตัวทีมชาติเพื่อจะเอาไปแข่งในระดับนานาชาติอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ดีถ้าเราเอาไปแล้วแบบเขาจะต้องพักเป็นระยะต้องมาหาหมอรักษาตาอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเอาก็คือพาออกดีกว่า
2: ม้าที่มีตาเดียวเนี่ยนะคะวิ่งได้ยังไงกันล่ะคะแล้ววิ่งอย่างเดียวไม่พอต้องกระโดดอีกด้วยเจ้าของม้าเนี่ยจะต้องมีความพยายามมากๆแน่ๆเลยค่ะ
3: ค่อนข้างจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องลำบากเรื่องเหนื่อยมากคือมันเหมือนคนนะฮะซึ่งไม่ได้ตาบอดแต่กำเนิดแต่พอมาตาบอดกระทันหันเนี่ยในการที่เขาจะต้องเรียนรู้ในการที่มองไม่เห็นอีกข้างนึงเนี่ยแล้วพอดีสิ่งที่ม้าตัวนี้ถูกใช้งานเนี่ยคือเป็นม้ากีฬาซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องการกระโดดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นม้าแข่งหรือม้ากีฬาชนิดแข่งเนี่ยจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวว
1: ิ่งตรงไปอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือแบบตรงพุ่งไปข้างหน้าเข้าเส้นชัยจบ
3: แต่ถ้าเกิดว่าม้าเนี่ยเหมือนคนเราอะถ้าคุณมอง2ตาคุณจะกะระยะแม่นยำเช่นคุณยื่นนิ้วไปเนี่ยจับจะแม่นยำแต่ถ้าเกิดคุณหลับตาเดียวอะเวลาที่คุณจับเนี่ยมันจะสั้นกว่านั่นคือเหตุการณ์ที่ผมเป็นห่วง
1: นะฮะค่ะจริงๆแล้วอาจารย์อธิบายว่าม้าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขามีตาสองข้างใช่ไหมคะแต่ละข้างจะมองได้มุมแบบ180องศาเป็นเส้นตรงนี้ข้างซ้ายตาข้างซ้ายก็จะมองได้แค่ฝั่งนี้ข้างขวาก็จะมองได้แค่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาตาข้างขวาเขาออกหรือตาเขาบอดเนี่ยมันก็จะทำให้เขามองไม่เห็นข้างขวาไปเลยคือแบบเหมือนดับไปเลยฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกลับไปอย่างกีฬาที่ม้าตัวนี้ทำเป็นม้ากีฬานี่คือกีฬาอีเวนติ้งคือกีฬาอีเวนติ้งก็คือเป็นกีฬาที่มันมี3ประเภทกีฬารวมอยู่ในอันเดียวกันนะคะหนึ่งก็คือศิลปะการบังคับม้าหรือที่เราเรียกว่าเดรสซอร์นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือ
3: คอสแตนตี
1: ้ก็คือการวิ่งเครื่อง
3: ข้ามเครื่อง
1: ข้ามเครื่องกีดขวางในภูมิประเทศนะคะในแต่ท่ามกลางภูเขาหรืออะไรเงี้ยขนมงขนไม้แล้วก็เป็นเครื่องที่ฟิก
3: ลงน้ำ
1: เครื่องเขาเรียกเครื่องฟิกคือเครื่องตายนี่คือถ้าม้าเตะไปโดนเนี่ยเครื่องจะไม่หลุดแล้วม้ามีโอกาสที่เจ็บบาดเจ็บได้ง่ายคนขี่ก็มีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายแล้วส่วนอันที่สามเนี่ยกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางประเภทนี้ก็คือทุกอย่างรวมกันเนี่ยจะเรียกว่าอีเวนติ้งคือถ้าคนขี่นักกีฬานี่ทำคะแนนเสียได้น้อยที่สุดถึงจะได้รางวัลใครน้อยที่สุดก็จะได้ที่1 2 3เรียงตามลำดับมาว่าใครเตะเครื่องเยอะก็เสียเยอะอะไรอย่างเงี้ย
2: คุณผู้ชมก็คงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรกันหนอที่เป็นส่วนช่วยให้เจ้าเอ็ดดี้กลับมามีพลังอีกครั้งตามมาเลยค่ะเครื่องนี้หน้าตาคุ้นๆนะคะเหมือนเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามฟิตเนสหรือที่บ้านกันด้วยแต่ทำไมมันดูยาวๆชอบคนแฮะโอ้ดูว่าเขาให้คนหลายๆคนวิ่งบนลู่วิ่งพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องแย่งกันเล่นไงคะก็แหมแหมคุณผู้ชมคะก็ล้อเล่นเย้าหยอกกันตามเคยแหละค่ะที่แท้เจ้าเครื่องนี้ก็คือเครื่องที่ใช้ทดสอบสมรรถภาพม้าโดยใช้ลู่วิ่งอัตโนมัติเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะเจ้าเอ็ดดี้ก็เริ่มเข้าสู่ลู่วิ่งแล้วค่ะผู้ช่วยทั้งสองก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการสวมหมวกเพราะว่าข้างหน้านั้นมีด่านตรวจนะคือเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะด่านเดินอะไรกันคะ
1: เจนว่าจังหวะการสาดขาเขาจะสาดได้แบบว่าคือตอนแรกก็อาจจะไม่เข้าจังหวะนิดนึงนะเพราะว่าการฝึกม้าบนเครื่องวิ่งเนี้ยเราจะต้องมีการฝึกม้านะคะไม่ใช่ว่าม้าทุกตัวจะวิ่งได้นะคะมันจะต้องมีการเอามาฝึกฝนเดินเข้าเดินออกนะให้ม้าชินกับเครื่องหรือว่าเสียงของพัดลมหรือเสียงของสายพานของเครื่องที่เดินอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยม้าบางตัวเนี่ยอาจจะฝึกไม่ได้ก็คือเขาจะไม่เอาเลยเขาจะวิ่งคือพอเปิดเครื่องปั๊บแล้วเขาก็ถอยหลังเลยไม่ยอมเดินบนเครื่องเพราะว่าหลักการของเครื่องคือมันจะเป็นพื้นที่เคลื่อนที่ได้นะฮะม้าเขาจะต้องพยายามเดินสวนนะฮะไม่งั้นเขาจะตกจากเครื่องนะฮะทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฝึกฝนม้าให้ขึ้นเครื่องเนี่ยเราจะต้องมีคนช่วยจับอย่างน้อย 1-2 คนนะฮะแล้วก็จริงๆถ้าม้าที่เก่งแล้วเขาคุ้นกับเครื่องแล้วเราก็จะจับคนเดียวนะฮะแล้วก็จะมีผู้ควบคุมเครื่อง1คนนะฮะซึ่งจะต้องคอยถือสายเขาเรียกสายจีวงก็ได้นะเชือกสีขาวนะฮะกั้นหลังไว้เพื่อให้ม้าเนี่ยเขามองเห็นว่า

0: มันมีอะไรอยู่ข้างหลังนะเขาจะหยุดเดินไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแส้ที่คอยตีเขาเตือนเขาเวลาที่เขาถอยหลังมานะฮะคือหรือว่าเวลาที่เราต้องการที่เขาเปลี่ยนจังหวะการวิ่งเราก็จะใช้แส้ตีนะฮะเป็นการเตือนก็เหมือนกับการที่นักขี่เขาทั่วๆไปใช้แส้นะฮะตีเวลาที่เขาแข่งขันเพื่อให้กระตุ้นให้ม้าเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
1: อาจารย์อ้อยก็เริ่มจากการให้เจ้าม้าเนี่ยนะคะเริ่มวอร์มอัพจากช้าไปก่อนค่ะแล้วก็มีมาตรวัดอัตราการเต้นของหัวใจการจับเวลาและจอแสดงผลคอยบอกค่ะทีนี้เจ้าเอ็ดดี้ม้าตาเดียวก็ต้องใช้เวลาเดินเร็วสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยกลับมาอีกกับจังหวะการวิ่งที่เร้าใจขึ้นอีกค่ะทีนี้เรามาอีกด้านหนึ่งที่สนามแข่งม้านะคะหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าแล้วคนขี่ม้าเนี่ยจะสื่อสารให้ม้ารู้ได้ยังไงอะคะว่าจะเลี้ยวซ้ายแล้วนะจะเลี้ยวขวาแล้วนะแล้วการวิ่งเนี่ยมีกี่รูปแบบหรอคะ
2: การเคลื่อนไหวของม้าจะมี3รูปแบบรูปแบบที่1คือการเดินเดินขาม้าจะเดินเนี่ยจะเป็น4จังหวะลักษณะนี้คือเดินครับขาทั้ง4จะมาไม่พร้อมกันเลย1 2 3 4 1 2 3 4การเดินแบบนี้จะเป็นเดิน4จังหวะนะฮะการเคลื่อนไหวของม้าแล้วเคลื่อนไหวจังหวะที่2นี่คือการวิ่งเรียบภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่าท็อตม้าขาหน้าด้านซ้ายกับขาหลังด้านขวาจะมาพร้อมกันนะครับจะก้าวไปพร้อมกันอันนี้จะเป็น2จังหวะนะครับหน้าซ้ายหลังขวากับหน้าขวาหลังซ้ายนะฮะจะเห็นว่าเป็น2จังหวะลักษณะนี้เรียกว่าการวิ่งเรียบส่วนลักษณะที่3คือการคันเตอร์คันเตอร์นี้จะเป็น3จังหวะเดี๋ยวคอยดูสังเกตที่ขานะครับขาหน้าซ้ายจะตามด้วยขาหน้าขวาแล้วขาหลังจะสอดมา2ข้างพร้อมกันดูนะครับซ้ายขวาแล้วสอดขาหลังมานะฮะลักษณะการวิ่งนี้คือ3จังหวะการวิ่งของเขาจะเป็น2จังหวะที่เขากระทบพื้นนะฮะขาหน้ากับขาหลังฝั่งตรงข้ามกันจะมาพร้อมกันจังหวะเดียวกันการที่จะให้ม้าเปลี่ยนจังหวะการเคลื่อนไหวนะฮะอย่างที่1เราจะให้ม้าหยุดการจะให้ม้าหยุดเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าใช้วิธีดึงแล้วให้หยุดแต่จริงๆแล้วม้าเขารู้จักบนหลังฮะการหยุดม้าจะต้องใช้ซีทคือใช้ที่นั่งฮะกดลงไปให้ม้าเขารู้นะฮะเห็นไหมฮะไม่ได้ดึงม้านะฮะบังเหียนไม่ใช่พวงมาลัยนะครับเดินการที่เขาเดินฮะดูที่ขาครับขาจะบีบน่องเพื่อเตือนให้เขาบังเหียนเขาเรียกว่าฮาร์ฟฟอลก็คือให้ตึงแต่ไม่ใช่ดึงสัมผัสแล้วเวลาเลี้ยวม้าเนี่ยต้องใช้ขาไม่ได้ใช้มือนะฮะอนาโตมีของม้าลำตัวเขามีความยาวฉะนั้นเวลาที่เขาก้าวนะครับเวลาเราต้องการให้เลี้ยวเราต้องเอาจังหวะที่เขาก้าวขาหลังด้านสมมุติเราให้เลี้ยวขวาขาหลังของเขากำลังจะก้าวขาหลังขวากำลังจะก้าวเนี่ยต้องดันเพื่อให้เขาสอดขาเข้าไปทุกอย่างนะฮะการขี่ม้าเนี่ยเป็นฟีลลิ่งครับเป็นฟีลลิ่งเป็นความรู้สึกเขาจะรู้สึกจากการย่างก้าวม้าเขานั่งอยู่บนหลังเนี่ยเขาจะรับรู้จากก้นเขานะฮะขาเพราะม้าก้าวเนี่ยจะมีที่ไหล่เขาซึ่งไหล่เขาเนี่ยจะเป็นคอยเตือนที่ขาเราว่าเขาก้าวซ้ายหรือขวานะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือบังเหียนขวาคือข้างขวาจะต้องตึงขึ้นแล้วก็กดขาในนะฮะเพื่อเตือนเขาครับขาหลังเขาจะสอด
1: เอาละค่ะถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยขาข้างซ้ายของน้องพัดลูกสาวก็จะตึงขึ้นคำสั่งก็จะออกมาตรงกันข้ามเรากลับมาที่อีกฝั่งหนึ่งของม้าที่ชื่อเอ็ดดี้ซึ่งเป็นม้ากีฬาที่พิการตาข้างขวาค่ะกำลังแข่งประเภทข้ามเครื่องกีดขวางของภูมิประเทศหรือที่เขาเรียกกันว่า cross country ซึ่งอาจารย์อ้อยได้บอกไว้ข้างต้นแล้วนะคะว่าถึงเจ้าเอ็ดดี้จะพิการเหลือตาเดียวเนี่ยคนที่ขี่ม้าก็สามารถเป็นแรงและเป็นตาที่มองเห็นให้อีกข้างหนึ่งสำหรับเขาค่ะ

0: การที่จะกระโดดข้ามเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องตายถ้าคุณไม่สามารถที่จะทำให้ม้าโดดพ้นนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงก็คือก้มตีลังกาถึงอาจบาดเจ็บถึงอาจจะเสียชีวิตจากการที่เราเห็นนี้นี่คือเครื่องเทคนิคดูแล้วกระโดดเครื่อง6แล้วไป7จะดูแล้วเหมือนไม่ยากแต่สิ่งที่ยากซึ่งการฟิตซ้อมม้าเนี่ยสำคัญมากที่สุดสิ่งที่คุณจะเจอคือต้นไม้นะครับแล้วก็เนินซึ่งการจะกระโดดคุณต้องคิดก่อนว่าจะต้องให้ม้าเนี่ยกระโดดเฉียงหรือจะกระโดดอ้อมยังไงต้องดีไซน์ก่อนเพราะถ้าเกิดนี้นะฮะคุณขี่มาเร็วเกินไปคุณก็จะมาชนกับต้นไม้ขี่ช้าเกินไปม้าก็กระโดดไม่ได้ฉะนั้นการที่จะให้ม้ากระโดดจะต้องให้ม้ามาจากขาหลังนะฮะนั่นคือขาหลังม้าต้องแข็งแรงมากนะครับพอโดดมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องขี่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็กระโดดเฉียงไปซึ่งม้าไม่ใช่กระโดดตรงๆแล้วโอกาสที่ม้าวิ่งมาเนี่ยเครื่องตั้งอย่างนี้โอกาสที่ม้าจะออกไปทางด้านนู้นสูง
1: โอ้ในเมื่อคุณจิตบอกว่าเครื่องกีดขวางบางชนิดเนี่ยยากแล้วก็มีตาข้างเดียวอีกต่างหากลีลาการกระโดดของเขาจะเป็นยังไงลองไปชมกันเลยค่ะ
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่คุณจิตบอกว่าม้าที่เล่นกีฬาชนิดนี้จะต้องฟิตอาจารย์อ้อยก็จะทดสอบให้เห็นด้วยเครื่องทดสอบสมรรถภาพการวิ่งของม้าว่าม้าฟิตและไม่ฟิตเราจะรู้กันได้อย่างไรแล้วถ้าม้าบาดเจ็บมาเราจะรู้กันได้อย่างไรค่ะ
3: ทีนี้วันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ย เขาเข้ามาด้วยปัญหาสงสัยว่าอาจจะมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังนะคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายของม้าสำหรับฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังเนี่ยก็จะเป็นการเดินนะคะเดินเยอะๆเดินให้มากที่สุดนะคะเดินประมาณ20นาทีนะคะไม่ต้องทำอะไรก็เดินอย่างเดียวเดินขึ้นเนินอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้วิ่งสปีดเขาเรียกแคนเตอร์ถ้าแปลเป็นไทยจะวิ่งขโยกแล้วก็ถึงวิ่งควบคือแกลล็อปเนี่ยจะเร็วที่สุดฉะนั้นวิ่งขโยกเนี่ยจะไม่ใช่สปีดที่เร็วที่สุดของม้านะคะเป็นแค่วิ่งแบบว่าธรรมดาบอกว่าคือม้าเพิ่มความเร็วจากวิ่งเรียบอะไรเงี้ยนะคะเดินไปประมาณน่าจะ15นาทีแล้วนะคะอีกประมาณสัก2นาทีอาจารย์จะเริ่มให้เขาวิ่งแคนเตอร์หรือวิ่งขโยกนะคะจะเห็นว่าเวลาเราจะทดสอบว่าม้าตัวนี้มีความฟิตดีไหมในจังหวะการวิ่งแต่ละจังหวะเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องดูไปด้วยว่าการเต้นของหัวใจเขาอยู่ในระยะที่เหมาะสมไหมสำหรับลักษณะการวิ่งขณะนี้นะหรือถ้าม้าไม่ไหวเนี่ยหัวใจก็จะแบบขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็จะหยุดนะคะแล้วเวลาที่บังคับเครื่องคนที่อยู่ด้านหลังต้องมีหน้าที่เตือนให้ม้าคอยมีสมาธิกับการเดินด้วยนะคะถ้าแบบใช้เสียงไม่ฟังก็อาจจะเอานี่แตะนิดนึงอะไรให้เขารู้ตัวว่าเราดูอยู่นะเราควบคุมเขาอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้อาจจะต้องขออนุญาตแบบวิ่งเพิ่มสปีดม้าให้วิ่งเร็วขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าดูแล้วเขาแบบอยากจะไปแล้วนะคะโอเคไหมพร้อมไหมแจ็คจะลองแคนเตอร์เลยนะอยากจะเอาสโลปขึ้น5ทีนี้จังหวะแคนเตอร์หรือว่าขยโงเนี่ยอาจารย์จะเพิ่มเป็นประมาณ 5% มันจะเป็นสโลปที่ม้าเขาสามารถ เกาะตัวได้ดีกับบนเครื่องมากกว่านะคะแอดดี้โอเคทรอตแอดดี้ทรอตทรอต
2: อาจารย์อ้อยนะคะก็จะให้ม้าวิ่งเร็วอย่างนี้สัก2นาทีแล้วจะสังเกตการเต้นของหัวใจและจังหวะการวิ่งอย่างใกล้ชิด
3: ที่เราเอาม้ามาวิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นม้ากีฬาถ้าเราหยุดพักเขาเลยเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะเริ่มรีบนะคะแล้วเวลาที่เราเอาไปให้นักกีฬาขี่เนี่ยเขาจะทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่หรือว่ากล้ามเนื้อจะอักเสบหรือมีปัญหาตามมาอะไรเงี้ยคือเราต้องพยายามให้เขาคงสภาพอยู่ในสภาพที่ฟิตอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะถูกขี่ตลอดเวลานะคะนี่คือการวิธีที่เราจะต้องดูแลม้ากีฬานะคะ
2: นั่นยังไงล่ะคะม้ากีฬาก็เหมือนกับคนที่

0: เป็นนักกีฬาต้องคอยเก็บตัวฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายแล้วถ้าเกิดพบว่าบาดเจ็บแล้วก็ต้องรีบทำการรักษาให้ทันท่วงทีด้วยล่ะค่ะสรุปแล้วว่าเครื่องทดสอบสมรรถภาพหนึ่งเดียวนี้มีส่วนช่วยให้ม้าได้รับการฝึกและทดสอบร่างกายแม้ไม่มีผู้ขี่แล้วก็ยังเป็นประโยชน์ของม้าที่เจ็บป่วยให้ได้ออกกำลังกายและฝึกม้าให้มีความพร้อมที่จะทำการแข่งขันได้อยู่เสมอค่ะคุณผู้ชมคะการขี่ม้ากีฬาในกีฬาประเภทอีเวนติ้งจะต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างในเรื่องของเทคนิคของการขี่และการทำงานประสานกันระหว่างคนกับม้าและการใช้ทักษะที่จะผ่านเครื่องกีดขวางต่างๆได้นั้นคุณจิตบอกว่าไม่ง่ายเลยค่ะที่จะผ่านอุปกรณ์บางชนิดที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ม้าเกิดความสับสนเช่นเวลามีน้ำมีเสียงน้ำตกมีหลุมตลอดจนการแข่งข้ามเครื่องกีดขวางที่จะต้องแข่งกันที่เวลาและจะต้องไม่ทำให้คานกั้นล้มมิฉะนั้นก็จะโดนหักคะแนนไปอีกค่ะทั้งหมดนี้นะคะนอกจากความแข็งแรงแล้วสิ่งที่ได้รับจากแพทย์อีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับม้าลักษณะการวิ่งหรือการเดินของม้านั้นนะคะอาจจะบ่งบอกถึงความผิดปกติของเขาได้ค่ะและในครั้งนี้อาจารย์อ้อยก็สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ผิดปกติด้วยล่ะค่ะ
1: ค่ะต่อไปเราให้สังเกตนะคะว่าขาของเขากระดูกอันนี้คือจะกระดูกจะเป็นกระดูกวางลูกวางกระดูกนิ้วชิ้นที่1อยู่นี่นะคะแล้วชิ้นที่2อยู่นี่นะคะ1 2แล้วก็3จะอยู่ข้างในกีบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ข้างนี้ถ้าเทียบกับขาซ้ายขาหลังซ้ายเห็นไหมคะตรงนี้จะเรียบกว่าด้านนอกด้านในจะดูเรียบกว่าแต่ว่ามาขาหลังขวาเนี่ยตรงนี้จะนูนขึ้นมามากกว่าปกตินะคะแล้วก็มากกว่าข้างขาข้างเดียวกันแต่ด้านในนี่จะด้านในนี่ด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะทำก็คือจะตรวจใช้อัลตราซาวด์ตรวจมันจะมีเอ็นตรงนี้ที่เกาะระหว่างกระดูกชิ้นนี้ชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองนี้พาดอยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์จะใช้เครื่องอัลตราซาวด์ตรวจดูตรงนี้ว่าเอ็นเขาเป็นยังไงนะคะ
0: คืออาจารย์อ้อยคะเมื่อตะกี้นี้ได้ยินว่าม้ามีนิ้วด้วยหรอคะคุณพระแล้วมันคือส่วนไหนเหรอคะ
1: ที่อาจารย์อธิบายบอกถึงว่ากระดูกนิ้วของม้าเนี่ยโดยทั่วไปแล้วกระดูกนิ้วเขาจะเรียงกันต่อขึ้นเป็นแนวดิ่งแบบนี้นะคะก็คือกระดูกนิ้วที่1ที่2ที่3จะอยู่ด้านในซึ่งจะเห็นได้จากตรงนี้นะฮะนี่คือกระดูกนิ้วที่3เห็นไหมคะเอาอีกทีก็ได้นี่กระดูกนิ้วที่1ก็คือเราจะเรียก first phalanx second phalanx แล้วก็เติร์ดฟาแลงที่อยู่ในกีบที่เราจะมองไม่เห็นเห็นไหมที่ผ่าครึ่งดูเห็นไหมกระดูกสีขาวๆนี่คือกระดูกนะคะ
0: โอเคแจ่มแจ้งเลยล่ะค่ะอาจารย์ขาต่อไปนี้นะคะเจ้าเอ็ดดี้ก็จะได้รับยาซึมแล้วก็จะทำการตรวจบริเวณที่สงสัย
1: สำหรับเคสนี้นะคะก็สรุปว่าจุดที่มีปัญหาก็จะเป็นคอเลสเตอรอลลิกาเมนต์ด้านนอกของเขาของขาขวานะคะก็คือไอ้ก้อนนี้นะคะทั้งหมดนะคะที่ขยายใหญ่ขึ้นแต่สำหรับขาซ้ายเนี่ยที่ปกติเนี่ยมันจะแกวนะฮะส่วนของกระดูกอ่อนนะฮะที่อยู่ตรงนิ้วเขาตรงนี้ก็ไม่เรียบนะฮะอย่างนี้ด้านนี้ปกติจะดูว่าเรียบนะฮะมีเป็นเส้นนะฮะโค้งได้อย่างนี้แต่นี่จะขรุขระนะฮะไม่มีความต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นอันนี้บ่งบอกถึงความผิดปกติของกระดูกอ่อนเขามีการสึกหรอมีการถลอกนะฮะกีฬาที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องวิ่งในภูมิประเทศต้องเจอหลุมเจอบ่อเจออะไรอยู่แล้วตรงนี้อาจจะมีการฉีกขาดเป็นแบบเฉียบพลันมันก็จะต้องแบบมีเลือดออกอยู่ใน เส้นเอ็นเงี้ยมันก็ไม่ดีเพราะจะถึงถ้าถึงตอนนั้นถึงขั้นนั้นเนี่ยเขาจะเดินเจ็บมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษโดยการที่พยายามไม่ให้ตรงนี้รับแรงกระแทกนะฮะพยายามลดแรงกระแทกให้มากที่สุดนะฮะก็คือเขาเรียกว่า reduce stress ก็คือการที่จะต้องทำใส่เกือกที่ลักษณะที่ด้านนึงของขาเกือกเนี่ยต้องป้านอย่างนี้กว้างแบบนี้นะคะเพื่อจะป้องกันเวลาที่กระแทกลงพื้นเนี่ยไม่จมลงกับพื้นถ้าสมมติเป็นพื้นทรายเนี่ยเขาก็จะแบบทรงตัวอยู่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอ็นข้างนี้รับน้ำหนักโดยเฉพาะเวลาที่ขาม้าลงข้างนี้มากเนี่ยมันก็จะทำให้เอ็นเนี่ยบาดเจ็บมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นใช้ลักษณะขาของเกือกนี่กว้างแบบนี้นะคะถ้าเราใส่เกือกที่ถูกต้องให้เขาแล้วเขาจะทำให้เขาเนี่ยเดินได้คล่องขึ้น
0: คุณผู้ชมคะอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะแต่งเสริมครับ

0: ไปเนี่ยจะต้องอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเกือกม้าอานม้าที่ล็อกหรือดามช่วงขาหรือแม้แต่อาหารการกินเนี่ยก็จะต้องมีสูตรเช่นเดียวกันนะคะที่เหลือนอกจากนี้แล้วก็อยู่ที่ฝีมือล้วนๆค่ะทางเราก็ขอเอาใจช่วยน้องพัดลูกสาวของคุณจิตให้ประสบความสำเร็จในการแข่งม้ากีฬานะคะ
1: มีความหวังในวันที่ขนม้าเข้ามาสนุกกับเกมขณะทำการแข่งขันมีการเตรียมพร้อมเพื่อจะให้ถึงวันนี้แล้วก็อาจจะมีความสมหวังกับชัยชนะแล้วก็อาจจะมีความผิดหวังกับความพ่ายแพ้แต่ชีวิตครับต้องดำเนินต่อไปความสุขที่ได้จากการที่อยู่กับเขาก็ต้องมีทั้งผิดหวังสมหวังแต่สิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเลือนนะครับคือสุขภาพของเขา
0: เห็นอย่างนี้เนี่ยก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าความรักของครอบครัวนี้ที่มีให้ม้าทั้งสองตัวนั้นเป็นความรักล้นปรีจนใครหลายๆคนอิจฉากันเลยล่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะกลับมาพบกับ Animal Speaks ได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะเดียวกันค่ะบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนนะคะเกิดฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับภาคใต้นะคะก็มีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ประชาชนสามารถดูข้อมูลของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้จากหน้าจอนี้เลยค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนทางตอนบนของประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงกันไว้ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรจะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะคะสำหรับประชาชนในภาคใต้นะคะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าแมกดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางพร้อมนี่ล่ะ

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยไอ้ตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environet.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
5: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
5: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
1: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็ง

0: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
1: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
0: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
0: ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
1: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
1: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างอันอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
1: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรง

0: ควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้า
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
1: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูด

0: มรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4.จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนไอ้เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเดียวนี
3: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเยอร์เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลังต้องถอยหลังถึงจะชนะ
2: จังหวะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยากมาลองเล่นชักเยอร์ครับ
3: ได
2: ้คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล
3: อนุบาล
2: กีฬาสีอนุบาลแถวๆนั้นครับแต่ว่าอย่างชักเยอร์ที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
3: มันเป็นแบบสากลเลยครับลูก
2: เป็นแบบสากล
3: เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
3: มันจะต้องมีท่ามีเบสิกมีทักษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวต้องลองดู
2: ต้องลองดูใช่ไหม
3: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
2: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
3: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักออวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้ว

0: ครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุ้งสาวก็คือเป็นการดึงไปมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆนะในประเทศแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งตอนสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเล่นสำหรับทีมตำรวจแต่ละประเทศเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศนึงอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่2กีฬาเวิลด์เกมเนี่ยจะเป็นกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่จะถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเวิลด์เกมประจำนะครับทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งจะจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวิปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่ในโอลิมปิกด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมกรมกีฬาชักยี่ห้อประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมส์นะครับซึ่งในแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
1: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยครับ
0: ก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับเชือกพอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่าง
1: ๆ
0: จนลงแข่งขันเป็นทีม
1: เพราะจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรีส์ Squid Game ใช่ไหมครับที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักเกอร์
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับ
0: เหมือนกันใช่ก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักเกอร์มันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องวางตัวจะต้องล้มต้องไม่ใช่แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
0: ถูกต้อง
1: วิธีการเล่นจริงๆของชักเกอร์สากลเป็นยังไง
0: ใช่ครับเดี๋ยว
1: ได้เลยครับ
0: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
1: ครับฝากด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับยินดี
1: ผมไม่ค่อยมีแรงนะจริงๆวันนี้ก่อนมาเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักเกอร์แบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักเกอร์ที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นชักเกอร์มาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อู๊ดให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
2: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับก็จะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบนนะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นกบนะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งออกมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้ง2ฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอ่นตัวเกินไป
0: อีกข้อนึงพี่อาจจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับตัวพี่อาจจะต้องไม่ได
1: ้
0: ต้องแน่นลงแรงลองดูเลยไหมครับ
2: ช้าช้า
0: หลังพิงเลยพี่อาจพิงเลย
2: พิงไปเลย
0: พิงเลยครับพิงอีกพิงอีก
2: โอเคขาตรง
0: พิงอีก
2: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
0: คราวนี
2: ้นอนลงไปเลย
0: นอนลงไปเลยนอนมาเลยรับนอนฮึบย่อลง
2: ย
0: ่
2: อล
0: งย่อลง
2: ไปครับ
0: ย่อขาลงพีตัวมาเป็นไงคุณใช้ได้ไหม
2: มีแววครับ
0: มีแวว
2: โอเค
0: เป็นไงบ้าง
1: โอ้หนักอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือน
0: ได้ใช้กล้ามเนื้อ
1: เ
2: ป็นการเดินลุกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ในกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้จะเป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับกดเท้าลงก้าวเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อแรงถูกส่งมาช้าในขณะเดียวกันเรายังคงในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลย

0: มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
1: ช้า
0: ๆตีช้าๆฮึบ
1: ค่อยๆปล่อยไปช้า
2: ๆไปก่อน
1: ข้าวเท้าไปอ้าวซ้าย
2: ผมไปก่อน
1: เดินอ่ะครับค่อยๆเดินคืนไปช้าเมื่อแรงมาแต่หลังให้ชนกันอยู่ไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคเดินเร็วไปเลยกลางเท้าออกนิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึงโอเคมีแววมาก
0: มีแววเอาแล้วแหมโคตรเต้นชมว่ามีแวว
1: โอเคครับ
0: โอเคเป็นไงบ้าง
2: ปวดหลัง
0: นะครับพี่อาจเรียนรู้เรื่องการใช้แรงนะ
2: ครับ
0: คราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
2: การจับเชือก
0: เอาลองจับดูสิพี่อาจลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อาจถนัดมืออะไร
2: ถนัดมือขวา
0: ขวาอ้าวซ้ายติดลำตัวนิ้วโป้งชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลอง
1: จับเชือกดูครับ
0: จับเชือกดูอ่ะจับเชือก
1: ขั้นตอนแรกครับโอเคชิดกับลำตัวมากสุดมือหนึ่งข้างครับให้ติดสะดือมากสุดเลยครับไอ้มือข้างวางไว้หน้ากำมือ
0: เท้ายืนยังไง
1: โอเคอ
0: ย่าขาออกช่วงไหนเลยครับค่อยๆล้มตัวลง
1: ค่อยๆโน้มก้าวเท้าไปข้างหน้า
0: ก้าวเท้าไปข้างหน้า
1: อีกดึงเชือกหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปข้างหน้าครับ
2: สองข้างเลย
1: โอเคสองข้างเลย
0: ค่อย
1: ๆโอเค
0: ใหญ่หล
1: ัง ใหญ่หลัง
0: อยากจะเก่งที่เอาลงข้างล่าง
2: เอาเชือกลงข้างล่าง
0: ใช่ใช่ใช่ลงจับเลยครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกหาตัวดึงเชือกหาตัวตอนนี้หนึ่งขาใช้แรงสองข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกดังนั้นอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเข้าใจยังได
2: ้
0: ไหมลองดูสิลองเดินฝั่งเราลุกถอยหลังถอยหลังเหมือนด้านหลังเดินตามเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกดึงเราดึงเข้ามาแล้วตอนนั้นลุกลุกอาจจะลุก
1: จะไปรับ
0: ด
1: ึ
0: ง
1: ตาม
0: แยกขาออกแยกขาออกอีก
1: โอเคครับตามแรงครับโอเค
0: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายโอเค
1: โอเคครับขึ้น
0: เป็นไงมือไหนดูมือนี่ดูมือดูมือโคตรดูมือโคตรกูต้องไปยืนดูให้มือดูได้
2: ผลลัพ
0: ธ์เป็นไงครับพี่อัดมือ
2: เรียกได้ว่าโชคโชน
0: โชคโชน
2: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
0: ไม่ให้ใส่ถุงมือ
2: เพราะอะไรครับ
0: มันเป็นกฎเซนกาการแข่งขันซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพถึงการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
2: จะมีแผล
0: ใช่จะมีแผล
2: ต้องใส่ชุดป้องกัน
0: ต้องมีชุดป้องกันนะ
2: เพราะมันจะติด
0: ใช่เพราะเชือกจะติดตัวตลอดเพราะเชือกจะหนักอันนี้แค่มือนะครับแต่พวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักกว่านี
2: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
0: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
1: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
0: พวกมีดีนเปลี่ยนรูปแบบฝึกแล้วอัดเมดิเซียมไปเดี๋ยวครั้งนี้ไปลองดูเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี
2: ้49
0: 49ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูที่มันจะดึงไหวไหม
2: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูดก็ให้ผมมาลองเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกดึงรางเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ำหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรางเดี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มทวงน้ำหนักนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
1: ขนานครับแขนขนานโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยหรือว่าโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับนี่ประมาณ3โลครับ3โล
0: นะ
1: 3โลครับ 1.5 3โล
3: ขึ้นส
1: ุ
3: ดแล้วก็อ
1: ันนี้4
0: อ้าว
1: โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะปล่อยคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่เหยียดแขนสุดนะ
2: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูให้ผมมาทําก็คือการลากยางซึ่งการลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเกอร์ที่เราแบบก็ต้องทําท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ําหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทําเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบ

0: เราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้แรงดึงบางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราแบบไม่สามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทำให้มันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อู๋ก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกเนี่ยมันยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันนะครับจริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทำให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนแล้วฝึกอะไรพวกนี้มันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเจ็บเจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็เหมือนแค่ตะเกียกกรรมนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ำหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห่อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาหรือพี่ๆเขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิถีของชักกะเยอร์นะครับเราต้องทำได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนกันยังไง
1: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดท่านในระดับโลกนะคร
0: ับ
1: แข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2ใน3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอกันอยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้ดูที่หนักตัวของทีมถูกใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ําหนัก588ทีมครูแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อาจได้เข้าทีมที่น้อยจะได้เข้า
0: น้ำหนักน้อยกว่า
1: ใช่
0: แต่ว่าทำ
1: ได้ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวโค้ชก็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบาเป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่าตัวที่ออก
0: เผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะ
1: ใช่
0: แล้วปกติอย่างนักกีฬาน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คร
1: ับ มันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโล2รองจากตัวหน้า80แบบ80มาเป็น77 76 75 70 68ไล่ไปตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหน้าหลังต้องเท่ากันตัวที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ำหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกับการเทคนิคการควบคุมน้ำหนักก่อนแข่งขัน1วันเขาจะต้องงดทุกอย่างแม้ทั้งน้ำกินได้แค่ผลไม้ที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวเนื้อก็ห้ามพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเด็กก็จะต้องถูกฝึกว่าอยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่นน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียพอกลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10 โมงถ้าไประดับโลกนะครับแล้วจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่มีสมมติรุ่นพี่อัด600ก็จะแข่งให้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งหนึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ำหนักสองฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200 กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกระเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข่งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลำตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักไหมหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600 กิโลเข้ามาในระยะของเราคือ4 เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเข้ามาครับ
0: แล้วอย่างเวลาฝึกให้พร้อมกันนี้ต้องฝึก
1: ก็ต้องฝึกทำนี้ทุกวันทำให้ได้มันสะสมน้ำหนักเด็กซ้อมจะไประดับโลกอยู่จะต้องสะสมน้ำหนักให้ได้กี่ตัน
0: อ
1: ีกอย่างนี้สมมติเราลง720ก็98 72คนละ90 กิโลก็ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900 กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันดึง800 กิโลก็จะต้องทำให้ตามเป้าน้ำหนักที่เราวางไว
0: ้
1: ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
0: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
1: ใช่ครับเขาจะลงเองไหมครับนะพี่อัน

0: ดูลายขาเขาดูลายกล้ามเนื้อเขาผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าพ่อต้องพร้อมหมด
1: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้โยเฮ้โยแบบเป็นริทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเหิมดีคิดว่าแบบเวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มนะคู่ต่อสู้อะมันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: ตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่อาจก็มีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันเนี้ยพอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราคงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝนความอดทนกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับอาจารย์อูวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
0: โอ้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข้าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการใช้แรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
1: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อูเป็นโค้ชหรือแบบทำอะไรเกี่ยวกับชักเกอร์มานานแค่ไหนแล้ว
0: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่ไปอบรมนะครับในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มทำทีมแบบผมลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียนจากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเยอให้ไปอบรมที่ประเทศไต้หวันซึ่งเขาเล่นเป็นกีฬาประจำชาติเขาเลย
1: ครับ
0: เขาเป็นแชมป์โลกทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร
1: ์ครับ
0: อย่างเงี้ยครับก็ได้ไปเรียนเอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงทีมตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วยครับ
2: ของผมเข้าปีที่5ครับ
1: ปีที่5
3: ของหนูเข้าปีที่4
1: ปีที่4
3: ค่ะอ
1: ยากรู้ว่าทั้งคู่มาเริ่มเล่นกีฬาชักเยอได้ยังไง
2: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเขาก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
1: ครับ
2: แล้วผมไปเห็นจุดสนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถอยหลังถึงจะชนะครับผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
3: อาจารย์โกโมทนะคะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล่น
1: แล้วอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักเกอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
0: ับ ตอนนี้ถ้าพูดเทียบกับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ปริมาณแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะมาฝึ

0: ซ้อมมาเรียนรู้ใช้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่จากทางตัวของพี่เองเนี่ยเป็นพี่กรให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกสิงห์เหนือของเราเนี่ยโหเล่นหลายจังหวัดจะสังเกตตั้งแต่กีฬาชาติเดียวกันในชาติ
1: ครับ
0: สิงห์แชมป์ประเทศไทยหรือก็ปตท.จอมพลัง
1: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
2: จากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงนี้เลยทำให้เราได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เฉียดระดับโลกมาครั้งหนึ่งนะถ้าเราฝึกอีกนิดนึงถ้าเราพร้อมกว่านี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
3: จักรเจ้ามุมพื้นบ้านของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าเอาจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ำหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูว่าใครจะน้ำหนักมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้คน8คนสมมุติมี8คน4คนนะครับน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับมีทุกคนก่อนเล่นจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้เด็กใช้วิธีการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นกันเพราะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
1: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักเยอะที่สุดครับ
0: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยทุกครั้งแต่กีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยนี่คือต้องเดินถอยหลังทั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเขาเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมเพียงความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
1: ผมชอบประโยคนี้มากเลยถอยหลังจน
0: ชนะครับ
1: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่าตลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าบางทีเราก็ลืมว่าการถอยหลังอาจจะทำให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบนึงที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
0: ใช่ๆถูกต้องครับ
4: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
5: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเนาะสําหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่มั้ยตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโหท้อมั้ยว่าเราทําอะไรอยู่แบบทําไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
6: ้มีครับ
4: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี่ยค่ะแบบ
5: มันสะใจ
4: ใช่อ่ะมันสนุกดี
5: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะชนะได้อะไรเงี้ยใช่ไ
1: หมแล้วอย่างพออาจารย์อู๊ดอยู่กับกีฬาชักเยอะมาตั้งแต่แรกๆเลยนะ
0: ครับ
1: เรามีเป้าหมายไหมครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
0: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งคือเราได้ที่3ในทุ่งแดงของโลกมานะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้าซีเกมเพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเราเนี่ยเขามีเล่นหมดและอีกความฝันนึงคือได้ไปเล่นในเวิลด์เกมนี่คือกีฬาที่ภายใต้การดูแลของ IOC นะครับก็จะมีทั้งอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
1: เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
0: โอ้ขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
0: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
1: ขอบคุณคร
0: ับ
5: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักเยอะแบบอาชีพแบบ
4: คงไม่
5: ทำไมอ่ะทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
7: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับว่ามันยาก
5: มันยังขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆๆๆๆเท่ากับกีฬาอื่นอย่างนี้ป่ะครับ
7: ใช่ครับ
5: แล้วเราคาดหวังไหมว่าวันนึงอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
7: คาดหวังครับ
1: ที่ผมชอบที่สุดสําหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อู๊ดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอ่ะว่าสิ่งเนี้ยคํานี้มันจะเป็นคําที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่า

อยแต่ว่านี้มันคือกีฬาที่แบบมันคือการถอยอ่ะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันอ่ะมันเลยทําให้ชนะได้มันก็เลยเหมือนทําให้บางทีเราเหมือนเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าเออบางทีมันไม่จําเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทําให้เรามีริทึมมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนําไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเออเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราชนะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของโค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทํามันให้ไปไกลกว่านี้ไปสู่แบบจุดที่มันควรมันน่าจะไปได้อะแต่เขาแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันนึงมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหอยเสียบจิ้มมะละกอเมนูท้องถิ่นสืบทอดตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันเหลือขายไม่กี่ร้านเยาวชนจังหวัดตรังเปิดคณะมโนราออกแสดงเปิดหมวกกลางตลาดเป็นรายได้เสริมและสานต่อการแสดงพื้นบ้านสัมสนีพลอยวิไลพาไปชมการเพาะเลี้ยงปลากระเบนส่งขายต่างประเทศพร้อมรวมกลุ่มเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งด้านตลาด

0: ประเพณีการแข่งขันเรือยาวในฤดูน้ำหลากช่วงนี้ครับก็จัดกันขึ้นทั่วทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรเนี่ยที่จัดยิ่งใหญ่แล้วก็คึกคักทุกปีเลยครับดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าชุมชนนะครับหลายส่วนที่เกี่ยวข้องก็ดีใจไปด้วยกระทั่งว่าไม้พายเรือยาวคุณผู้ชมก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้นะครับมีลูกค้าสั่งจองกันอย่างข้ามปีแล้วด้วยรวมถึงลูกค้าต่างประเทศเนี่ยก็มีสั่งเข้ามาครับด้วยในอดีตนะครับเคยเป็นฝีพายเรือยาวคว้าแชมป์มาหลายสนามทั่วประเทศนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังหลังจากนั้นก็ผันตัวมาเป็นช่างทำใบพายครับจึงมีความรู้ความเข้าใจว่าพายที่ดีในการแข่งขันจะต้องทำอย่างไรบ้างก็กลายเป็นอาชีพเสริมของนายดุสิตปั้นเกิดชาวบ้านหมู่3ตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับและแม้จะเป็นอาชีพเสริมก็จริงแต่ว่ากลับสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยครับกลายเป็นช่างทำใบพายที่มีชื่อเสียงฝีมือดีของเมืองไทยครับเป็นที่รู้จักกันดีในวงการเรือยาวช่างดุสิตบอกว่าไม้พายที่ทำขายครับมีอยู่2แบบก็คือแบบไม้พายหัวตัดนะครับที่ใช้สำหรับเรือทีมชาติแล้วก็เรือมังกรส่วนไม้พายรูปใบโพครับเป็นไม้พายที่ใช้ในการแข่งขันตามประเพณีของวัดต่างๆซึ่งชนิดไม้ที่นำมาทำใบพายได้ดีที่สุดนะครับก็คือไม้ประดู่แล้วก็ไม้สักนะครับโดยเฉพาะไม้สักเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของฝีพายเรือมากเนื่องจากมีน้ำหนักเบาแล้วก็เหมาะแก่การพายเรือในปัจจุบันที่เป็นเรือต่อไม่ใช่เรือขุดจากต้นไม้ทั้งต้นเหมือนในอดีตนะครับฝีพายก็เลยต้องการไม้พายที่เบาครับเพื่อช่วยลดกำลังในช่วงที่พายแข่งขันส่วนพายที่แพงที่สุดนะครับเป็นพายที่ทำจากกระพี้ไม้ประดู่เนื่องจากว่าสวยงามแล้วก็หาได้ยากครับราคาเนี่ยถ้าเป็นพายไม้ทั่วไปก็อยู่ที่800ถึง900บาทส่วนไม้กระพี้ประดู่ซึ่งเป็นไม้หายากก็จะราคา 1,000 บาทขึ้นไปครับแล้วแต่ความสวยงามของเนื้อไม้ด้วย
1: เพราะว่าฝีพายตัวนี้คือต้องมาหาใช้พายเบาคนเยอะครับ
2: ด้วยการพัฒนาการของเรือที่เบาลงใช่ไหม
1: ครับผมเดี๋ยวนี้เป็นเรือต่อกันหมดแล้วไม่ใช่เรือขุดเป็นเรือต่อแล้วก็การพายเรือนี่จะไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเขาจะมีออก40 50 60แล้วก็มาโยนยาวๆกันแล้วจะมีเคาะช่วงกลางสนามตอนนี้ฝีพายเป็นเรือประกอบนี่คือจะต้องออกทีและลูกโยนจะไม่มีจะมีถี่คือจะถี่ตลอดเหมือนตลอดสนามก็ต้องเน้นเป็นพายเบาตอนนี้ก็กระแสก็คือเป็นไม้สักที่เบาที่พายดีครับ
0: การแข่งขันเรือที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างเรือเจ้าแม่ประดู่ทองจากชลบุรีที่เพิ่งได้แชมป์ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็เรือชื่อดังอีกจำนวนมากทั่วประเทศรวมถึงเรือจากประเทศลาวด้วยล้วนแต่สั่งทำไม้พายจากช่างดุสิตทั้งนั้นนะครับขณะนี้ยอดการสั่งใบพายคุณผู้ชมต้องสั่งกันข้ามปีเลยนะครับโดยใบพายของช่างดุสิตเนี่ยมีการประทับตราไว้ที่ด้ามพายด้านบนด้วยเพื่อเป็นจุดสังเกตว่าเป็นใบพายแท้จากช่างดูสิตซึ่งยอดการทำใบพายแต่ละปีครับมียอดทำเกือบ 1,000 ใบแล้วก็ยังมีถุงผ้าที่แม่บ้านตัดเย็บด้วยตัวเองมาจำหน่ายด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากจะไปเรียนรู้การทำหรือว่าอยากจะอุดหนุนใบพายแบบนี้กันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อได้0869332316ครับมีพลังสามัคคีของชาวบ้านที่เขาช่วยกันฟื้นฟูต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนจังหวัดตราดนะครับที่นี่เป็นเกาะเล็กๆเองคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาน้ำทะเลลดลงเนี่ยสามารถที่จะเดินข้ามไปท่องเที่ยวบนเกาะเทียนได้เลยครับหลังถูกขโมยต้นเทียนทะเลไปแต่ว่าก็ยึดคืนมาได้ครับจึงพากันปลูกใหม่หวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้บนเกาะเทียนครับเกาะเทียนเป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านแหลมเทียนตำบลอ่าวใหญ่ที่จังหวัดตราดนะครับเวลาที่น้ำทะเลลดลงเนี่ยสามารถเดินข้ามไปท่องเที่ยวบนเกาะได้เลยครับมีกลุ่มอนุรักษ์บ้านแหลมเทียนช่วยกันอนุรักษ์ดูแลเกาะเทียนนี้อยู่แล้วก็ทำโครงการแพท่องเที่ยวนำนักท่องเที่ยวมาชมวิถีชาวบ้านกันนะครับทั้งทำประมงพื้นบ้านการเลี้ยงหอยทำประมงแล้วก็กินอาหารพื้นบ้านกันแล้วก็เที่ยวชมเกาะเทียนด้วยแต่ว่าต้นเทียนที่อยู่บนเกาะเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่งจะถูกผู้ก่อเหตุลักขโมยไปนับ10ต้นเลยนะครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าต้นเทียนเนี่ยเป็นหนึ่งในพันไม้สวยงามที่เขานิยมเอาไปทำเป็นบอนไซกันนะครับที่ผ่านมาลักลอบตัดไม้ชนิดนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าเป็นพันไม้ที่หายากมีการซื้อขายกันตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักล้านบาทก็มีครับต้นไม้นี้หายากเติบโตก็ช้าครับจึงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขณะนี้การนำกลุ่มอนุรักษ์บ้าน

0: เกาะเทียนพร้อมด้วยตรวจที่อบต.อ่าวใหญ่ตรวจที่ป่าชายเลนบ้านด่านเก่ากว่าร้อยคนก็เลยมาช่วยกันนำต้นเทียนทะเลที่ยึดคืนมาจากผู้ที่ก่อเหตุขโมยไปครับคือยึดมาได้6ต้นแล้วก็มีผู้บริจาคให้กับอบต.อ่าวใหญ่ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่รวม12ต้นนะครับเอาไปปลูกเสริมบนเกาะเทียนเพื่อกลับมาสมบูรณ์สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งศึกษาเรียนรู้ของชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปครับพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังช่วยกันพัฒนาเกาะเทียนให้สวยงามนะครับช่วยกันจัดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บนเกาะเทียนให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามโดยเกาะเทียนนี้เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแม้พื้นที่จะเล็กนะครับแต่ก็ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดตราดครับ
1: วันนี้ก็ถือว่าชนรวมชุมชนก็นัดทั้งผู้นำมาปลูกต้นเทียนกระปลูกเสริมด้วยคือที่มันหายไปเนาะหาได้ต้นเทียนมา12ต้นทั้งหมดใหญ่2ต้นเล็ก10ต้นนะในพื้นที่เดิมที่ว่าที่มันไม่ห้องแบ่งไปนะครับ
2: แล้วกับการดูแลกันต่อไปครับ
1: ก็เนี่ยฝากชาวบ้านก็ดูแลแล้วผมก็เอาโทรศัพท์มาติดเรียบร้อยแล้วมาร่วมมือกันหลายคนนะครับก็ฝากเขาช่วยดูแลกันครับนี้แล้วก็ทางด้านกฎหมายก็เดี๋ยวให้เจ้าที่ก็จัดการไป
0: ด้านชาวบ้านแหลมเทียนจะช่วยกันทำหน้าที่เฝ้าระวังดูแลแล้วก็เตรียมจะเปิดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและท่องเที่ยวเกาะเทียนแห่งนี้ต่อไปครับต้นเทียนทะเลเนี่ยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ออกเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลเมื่อวันที่17สิงหาคมปี2563นะครับเพื่อคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการลักลอบขุดใครที่ฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยครับไม้ชนิดนี้จะขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลมีเจอได้ทั้งฝั่งของอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับอย่างบริเวณที่แหลมเทียนของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็จะเห็นต้นเทียนทะเลขึ้นอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับมักจะขึ้นอยู่ตามซอกหินแก่งหินต่างๆแบบนี้เป็นไม้หายากแล้วก็สวยงามด้วยครับชื่อเสียงของเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไม่ใช่แค่มีชื่อด้านสถานที่ตากอากาศเพียงอย่างเดียวแล้วก็ชายหาดงามๆเท่านั้นแต่ว่าของกินเมนูดั้งเดิมหลายๆอย่างคุณผู้ชมก็เป็นเมนูท้องถิ่นที่ต้องไปลองชิมที่นี่เท่านั้นนะครับอย่างวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูหอยเสียบจิ้มมะละกอครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วปัจจุบันนี้เหลือเพียงไม่กี่ร้านที่ยังขายอยู่ครับหอยเสียบจิ้มมะละกอหรือว่าหอยเสียบน้ำจิ้มมะละกอครับนี่เป็นอาหารกินเล่นคู่กับเมืองหัวหินมานานตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคนหัวหินจะขายกันเป็นร้านเล็กๆนะครับขายกันมีหอยเสียบแล้วก็หอยอื่นๆไม่กี่อย่างขายตามงานที่มีหนังกลางแปลงฉายกันหรือว่าตามงานแสดงงิ้วแต่ปัจจุบันนี้ครับยังมีร้านเจเบียหอยเสียบจิ้มมะละกอหัวหินนะครับเหลือไม่กี่ร้านคุณผู้ชมแล้วก็ร้านนี้ด้วยแหละอยู่ตรงปากซอยหัวหินห้วยมงคล9ริมถนนสายหัวหินหนองพลับเขตเทศบาลเมืองหัวหินนะครับเจ้าของร้านคือนางราณีสุขอิ่มอายุ52ปีนี่เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดขายมานานกว่า30ปีในรุ่นของเจ๊เบียร์นะครับซึ่งก็สืบทอดมาจากรุ่นคุณแม่คุณพ่ออีกทีหนึ่งหอยเสียบจิ้มมะละกอครับเขาใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นอย่างอาหารทะเลตากแห้งนะครับก็เป็นการถนอมอาหารไปด้วยอย่างหอยหลายชนิดนะครับหมึกแล้วก็ปลาต่างๆที่เป็นเสน่ห์นึงก็คือหอยเสียบหอยหลอดหอยแมลงภู่หอยหวานนะครับโดยหอยพวกนี้ครับจะเอามาขายมัดละ20บาทมีอยู่4ไม้ส่วนประเภทหมึกก็มีทั้งหมึกกล้วยหมึกหนังหมึกกระตอยหนวดหมึกแล้วก็ตัวหมึกเนี่ยเริ่มต้นไม้ละ10บาทแล้วก็หมึกบดตัวใหญ่ก็20บาทนะครับราแผ่น3แผ่น10บาทปลาวงปลาริวกิวไม้ละ20บาทแล้วก็มีลูกชิ้นหมูไส้กรอกกุนเชียงเพิ่มเข้ามาด้วยพอลูกค้าเลือกไม้ที่ต้องการได้แล้วครับเจ๊เบียร์ก็จะนำไปย่างบนเตาถ่านใช้ไฟอ่อนๆพอครับค่อยๆพลิกจนสุกทั่วจะยิ่งหอมมากครับแล้วก็กรอบนิดๆด้วยซึ่งทีเด็ดนอกจากเทคนิคการย่างให้พอดีแล้วก็คือน้ำจิ้มนะครับที่ร้านก็เคี่ยวน้ำเชื่อมเองครับโดยใส่น้ำส้มสายชูด้วยแล้วก็ตำพริกเองคั่วถั่วลิสงเองด้วยส่วนหนึ่งก็แยกเอาไว้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยครับแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับมะละกอดิบที่สับเอาไว้มาจากบ้านแล้วก็มีแตงกวานะครับเป็นน้ำจิ้มที่กินกับหอยเสียบแล้วก็หอยอื่นๆเวลากินเนี่ยลูกค้าก็หยิบมะละกอลงไปผสมคลุกเคล้าในน้ำจิ้มนะครับเราก็ใช้หอยเสียบจิ้มน้ำจิ้มให้ติดเส้นมะละกอกินเข้าไปในปากพร้อมๆกันก็ได้รสชาติความหนึบหนับของ

0: หอยหมึกแล้วก็ปลาที่ย่างหอมๆใหม่ๆผสมกับความหวานเผ็ดของน้ำจิ้มนะครับแล้วก็รสชาติของมะละกอดิบสับด้วยรวมแล้วอร่อยมากทีเดียวครับซึ่งถ้าจะให้เหมาะก็คือต้องย่างร้อนๆใหม่ๆแล้วก็นั่งกินที่ร้านเดียวนั้นเลยครับ
1: น้ำจิ้มใช่ไหมคะน้ำจิ้มของเขาก็จะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดเป็น3รสอะค่ะก็จะอร่อยอะค่ะ
2: มันคืออาหารพื้นถิ่นหัวหินเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: มันหากินยากไหมเดี๋ยวนี้ปัจจุบัน
1: หากินยากไหมคะส่วนมากในอำเภอหัวหินก็จะมีประมาณแค่ร้านของร้านเองค่ะที่ขายอาหารที่ขายแบบนี้ค่ะ
3: อาหารท้องถิ่นอะของกินของเล่นท้องถิ่นหัวหิน
2: มานานแล้วเหมือนกัน
3: นานแล้วไหมมีเป็นร้อยปีแล้ว
2: ร้อยปีแล้วเหมือนกันตอนนี้เขาจะขายก
3: ัน
2: ที
3: ่
2: ไหนอะไรย
3: ัง
2: ไง
3: ขายเวลาเย็นๆขายตอนเย็นๆหรือว่ามีหนังกลางแปลงมีงานงิ้วอะไรเงี้ยจ
2: ้ะเขาขายกันเยอะแบบนี้ไหม
3: เขาจะตั้งน้อยไม่ได้ตั้งเยอะขนาดนี้หรอกตั้งยาวตั้งนิดๆหน่อยๆตั้งขายเล็กๆน้อยขายเฉพาะคนในหัวหินที่รู้ๆกันแต่ตอนนี้เป็นพวกคนท่องเที่ยวเขาก็รู้จักเขาก็มานั่งลองกินดูอะไรเงี้ยสมัยก่อนจะขายแค่วงแคบๆคนหัวหินเดียวกันคนแถวบ้านอะไรเงี้ย
0: น้ำจิ้มของร้านนี่ปรุงสดใหม่กันทุกวันนะครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆซึ่งเป็นอาหารทะเลแห้งเนี่ยก็เก็บไว้ในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิเอาไว้ได้หลายวันซึ่งช่วงกลางวันนะครับก็จะทำน้ำจิ้มเตรียมมาไว้ก่อนแล้วก็นั่งเสียบหอยปลาต่างๆที่เตรียมออกไปขายในตอนเย็นรายได้เฉลี่ยถ้าหักหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เหลือตกวันละประมาณ600-700 บาทเจ๊เบียร์ก็บอกว่าก็ถือว่าเพียงพอสำหรับตัวเองครับใครอยากลองชิมอาหารท้องถิ่นสูตรแบบนี้ครับสอบถามพิกัดหรือว่าไปลองชิมกันได้ถามที่เบอร์เจ๊เบียร์ครับให้เบอร์ไว้ติดต่อ0933546642ครับอาหารท้องถิ่นเก่าแก่ขาดผู้สืบทอดก็เลยเหลือน้อยรายก็ไม่ต่างจากแวดวงศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่เช่นกันนะครับแต่ว่าสำหรับมโนรานั้นก็ยังมีเยาวชนในจังหวัดตรังที่หันมาสนใจกันอยู่ตอนนี้ก็เปิดเป็นคณะเล็กๆคุณผู้ชมแล้วก็ออกแสดงเปิดหมวกกลางตลาดกันนะครับเพื่อหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมช่วงว่างระหว่างเรียนด้วยแล้วก็เป็นการสานต่อการแสดงพื้นบ้านไปด้วยครับคณะมโนราตัวน้อยจากบ้านวังหินลาดตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองมาด้วยกว่า30ชีวิตนะครับมาร่วมกันเปิดหมวกรำมโนราโชว์ชุดเด็กที่ฝึกซ้อมการแสดงจากรุ่นพี่โรงมโนราช่วยกันถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมสืบสานประเพณีของภาคใต้และถือเป็นการใช้เวลาว่างของเด็กๆในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมารำมโนราโชว์แต่ละชุดกันที่ตลาดกลางเมืองตำบลโคหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังที่นี่เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตนะครับอยู่ใจกลางเมืองตรังเลยครับประชาชนมาเดินจับจ่ายซื้อของกันจำนวนมากตลาดเนี่ยเขาใจดีคุณผู้ชมมีเวทีสาธารณะเนี่ยตั้งเอาไว้ให้เอามาแสดงผลงานแสดงความสามารถต่างๆกันได้ครับแต่ละคนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปครับในลวดลายท่วงท่ารำที่สวยงามนะครับทั้งยังเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนของเด็กๆไปด้วยที่เขามีใจรักมโนราแล้วก็ร่วมสืบสานมโนราต่อไปครับบรรยากาศเนี่ยก็มีประชาชนที่ไปเดินตลาดกันก็สนใจมาแวะชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่มาชมมโนราตัวน้อยจากบ้านวังหินลาดเนี่ยบอกว่ามาจากกรุงเทพนะครับมาเที่ยวที่ตรังแล้วก็มีอาชีพเกี่ยวกับบริษัทสื่อออนไลน์อยู่แล้วด้วยมาเจอน้องๆรำแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต้ก็เลยคิดอยากจะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆนะครับจะได้มีขวัญกำลังใจในการฝึกซ้อมกันมาเผยแพร่วัฒนธรรมของภาคใต้ให้หลายๆคนได้เห็นในโลกออนไลน์ซึ่งการแสดงมีทั้งหมด3ชุดนะครับมีรำมโนราตัวอ่อนรำมโนราจิ๋วแล้วก็นายพรานมีทั้งชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ครับน้องๆแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปซึ่งการรำมโนราใช้เวลาฝึกฝนพอสมควรเลยนะครับยิ่งกว่าจะมาออกงานแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน
4: แล้วก็เรามาเจอน้องๆที่เขากำลังรำเนาะแล้วก็การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าขนมให้น้องๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้ครับผมเพื่อที่น้องๆจะได้มีขวัญแล้วก็กำลังใจในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็มาเผยแพร่วัฒนธรรมของพี่น้องชาวภาคใต้ให้แบบ ให้หลายๆท่านมองเห็นในโลกออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับผม
5: แต่ก็จะเป็นงานโชว์ต่างๆงานในโรงมโนราค่ะก็จะมีงาน
2: โรงนำมาเลยได้ป่ะแบบวัดที่เด็ก
5: ค่ะก็จะมีมโนราตัวอ่อนค่ะแล้วก็มโนราก็จะเป็น3ชุดก็จะมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ค่ะที่ซ้อมกันอยู่น้องๆแต่ละชุดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปค่ะ
6: ถ้ากลับมาการแสดงนี้คือได้ฝึกลอง
5: ใช่ค่ะหาประสบการณ์ให้น้องๆด้วย
0: น้องๆในคณะตอนนี้ครับเป็นเด็กๆอายุระหว่าง 7-18 ปีนะครับมีสมาชิกอยู่ประมาณ25คนก็มาหารายได้นะครับเปิดหมวกโชว์การแสดงกันแบบนี้เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยครับเผื่อว่าใครอยากจ้างคณะของน้องๆเนี่ยไปทำการแสดงกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยครับ0622300309ครับเยาวชนอีกคนนะครับที่น่าสนับสนุนเป็นนักมวยหญิงอายุ17ปีเองนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูคุณผู้ชมเป็นเจ้าของเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็นอกจากความเก่งแล้วเนี่ยน้องมีความกตัญญูครับเพราะว่าขึ้นชกมวยทุกวันนี้ก็เพื่อจะหารายได้ไปช่วยรักษาแม่ที่ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับตอนนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยทราบเรื่องแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือน้องด้วยครับด้วยวัย17ปีแล้วแม้จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าก็มีใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่ต้องเล่นกีฬาชกมวยที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บแบบนี้ครับแล้วผ่านการขึ้นชกมาแล้ว30ครั้งคุณผู้ชมทั้งมวยไทยอาชีพแล้วก็มวยไทยสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬานักเรียนนักศึกษานักมวยหญิงคนนี้คือนางสาวจันจิราพลอินหรือว่าน้องบิวครับหรือว่าชื่อนักมวยในวงการก็คือเพชรแสงจันทร์วมณีวันวัย17ปีครับศึกษาอยู่ปวช3แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับบ้านน้องเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านโปร่งแจ้งหมู่2ตำบลหันนางามที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเบื้องหลังความมุมานะใจสู้ของน้องบิวที่ชกมวยมาตั้งแต่อายุ13ปีก็คือคุณแม่คนนี้แหละครับนางบุญจันทร์ลาดบัวขาวอายุ50ปีคือแม่เนี่ยป่วยเป็นกล้ามเนื้อด้านขวาอ่อนแรงนะครับน้องบิวเลยต้องช่วยพ่อทำงานหาค่าใช้จ่ายซึ่งในครอบครัวก็มีพ่อแม่พี่สาวตัวน้องบิวหลานสาวแล้วก็พี่เขยครับรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่ก็ต้องดิ้นรนไปหาข้าวโพดพืชผักผลไม้ไปขายข้างถนนสายศรีบุญเรืองนากลางแล้วก็ขายรอบหมู่บ้านด้วยทุกวันตอนเช้าก่อนจะไปเรียนเนี่ยก็ต้องวิ่งออกกำลังกายพร้อมกับพ่อวันละ 5-6 กิโลเมตรนะครับพอตกเย็นหลังเลิกก็มาซ้อมมวยที่ค่ายวอมณีวันเสร็จภารกิจก็กลับมาใช้ชีวิตดูแลครอบครัวครับขณะที่นายอุดรพลอินพ่อนะครับอายุ53ปีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็บอกว่าวันๆเนี่ยต้องหาเงินจากอาชีพขายข้าวโพดต้มนะครับหารายได้เดือนนึงต้องหาให้ได้เกือบ 20,000 บาทถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบคร
7: ัวก็คือชกมวยไทยใช่ไหม
8: มวยไทยอาชีพ
7: มวยไทยอาชีพไปนี่โดนน็อกทุกทีไหม
8: โดนน็อกว่า2ครั้ง
7: บานสองครั้งเนาะค่าตัวเท่าไหร
8: ่พันห้าถึงสองพัน
7: พันห้าถึงสองพันพบกับนักมวยไทยอย่างเดียวใช่ไหม
8: เคยไปโชว์กับญี่ปุ่นครั้งนึงค
7: ่
8: ะ
7: ไปประเทศญี่ปุ่น
8: กับนักมวยญี่ปุ่นครั้งนึงค
7: ่
8: ะ
7: เหรอเป็นไปยังไงไปญี่ปุ่น
8: จะไปรบกับครูอีกค่ายนึงอยู่เดียวค่ะแล้วก็ครูเขาจะพาไป
9: ผมนะครับในฐานะผู้ใหญ่บ้านนะในฐานะผู้ใหญ่บ้านดีใจรู้สึกดีใจมากว่าคนเด็กๆคนนึงที่ผมมาเจอตัวเล็กๆนะครับตอนนี้ได้เป็นนักมวยระดับจังหวัดไปถึงสู่ประเทศนอกนะครับดีใจรู้สึกดีใจและประทับใจผมอยากให้ชุมชนของผมนะครับมีลักษณะอย่างนี้หลายๆท่านหลายๆคนมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับอันนี้ถือว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับในชุมชนของผมนะครับ
0: ความฝันน้องบิวเนี่ยยังอยากจะเป็นแชมป์โลกมวยหญิงด้วยแล้วก็จะเรียนหนังสือให้สูงที่สุดจะได้ดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้ครับส่วนตอนนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูทราบข่าวแล้วนะครับก็มอบหมายให้เลขานุการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเนี่ยมาลงพื้นที่ให้กำลังใจและประสานการช่วยเหลือต่อตอนนี้ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยเนี่ยมอบทุนการศึกษาเบื้องต้นให้น้องบิว 5,000 บาทแล้วก็เดี๋ยวจะประสานดูแลเรื่องของแนวทางการศึกษาต่อไปด้วยครับพาไปชมอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามอย่างปลากระเบนนะครับคุณผู้ชมก็เพาะพันธุ์ส่งขายตลาดต่างประเทศนะครับพัฒนาทั้งสายพันธุ์แล้วก็มีฐานข้อมูลประวัติของปลาทุกตัวเลยครับพร้อมทั้งมีรวมกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกันด้วยเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านตลาดติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ

0: ายที่สวยงามทำให้พี่ชัยวิวัฒน์ปราชญาวิริยะหรือพี่หังหลงเสน่ห์ของปลากระเบนจนได้ทดลองเลี้ยงศึกษาข้อมูลการเลี้ยงอย่างจริงจังก่อนตัดสินใจเปิดฟาร์มปลากระเบนสวยงามภายใต้ลัคกี้สติงเรย์ฟาร์มที่อำเภอเมืองเลยบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลของปลาทุกตัวทำให้รู้แหล่งที่มาของปลาและพัฒนาสายพันธุ์ปลาได้ตรงตามความต้องการของตลาด
1: ที่ผมทำกระเบนเนี่ยมันมีอย่างนึงที่ผมตัดสินใจเพราะมันยากผมมองเพราะมันยากมันถึงทำได้คู่แข่งจะน้อยข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่เอ่ยอายุปลาเอ่ยจำนวนผลผลิตเอ่ยอุณหภูมิเอ่ยหรือพื้นที่ที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้พื้นที่จำนวนมากครับในต่างจังหวัดผมเลยค่อนข้างได้เปรียบ
0: ปัจจุบันที่นี่มีพ่อปลา30ตัวแม่ปลา200ถึง300ตัวและลูกปลา300ถึง400ตัวค่ะปลาที่เลี้ยงร้อยละ90จะเป็นแบบไฮบริดซึ่งทางฟาร์มจะคอยพัฒนาสายพันธุ์ปลาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
1: อันนี้เขาเรียกเป็นไฮบริดครับไฮบริดเกรดสูงแล้วครับเกิดจากการที่เราเอาหลายๆสายพันธุ์จุดเด่นของหลายๆสายพันธุ์มาผสมรวมกันครับอย่างเงี้ยเขาจะได้ความขาวของจุดความใหญ่ของจุดแล้วก็ความเยอะด้วยและที่สำคัญสิ่งที่หายากในปลากระเบนสมัยใหม่ก็คือเขาเรียกขดครับก็คือจุดเล็กๆที่ขึ้นมาตามแทรกตามตัวนะครับ
0: อย่าง
1: ตัวนี้เขาเรียกครบเครื่อง
0: ครบเครื่องเลย
1: จุดขาวจุดใหญ่จุดเยอะ
2: มันมาจากสายพันธุ์อะไรก่อนที่มันจะมาเป็นไฮบริดตรงนี
1: ้มีทั้งโพลกาดอทครับมีทั้งแบล็กไดมอนด์แล้วก็มีเฮนไลน์ครับ

0: ไลท์ไฮไลท์ไว้ใช่ไหมคะพี
1: ่ใช่อ
0: ย่างตรงนี้ที่เราเห็นบอกว่าหลักล้านเลยเหรอคะพี
1: ่ครับเพราะอย่างตอนนี้ที่เขาแพทเทิร์นที่เขาฮิตกันที่สุดก็จะประมาณนี้ครับจุดขอบใหญ่จุดใหญ่เยอะทั้งตัวขาวด้วยครับและยิ่งในความพิเศษของเขาคือเขาสวยในไซส์ใหญ
0: ่
1: ครับปกติเราจะเจอปลาสวยแต่ไซส์เล็ก
0: อันนี้พิเศษยังไงคะพี่ตัวนี้
1: อย่างตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาคือเขาได้จุดกลมทั้งตัวครับจุดกลมจุดขาวและจุดใหญ่เสมอกันแทบทั้งตัวแล้วมันดูสบายตาตรงที่ว่าซ้ายและขวาเขาเรียกสมมาตรครับคล้ายๆกันพวกนี้เขาจะเก็บเป็นคุณลักษณะที่ดีของพ่อและแม่พันธุ
0: ์
1: ครับ
0: ตัวขนาดนี้นี่อายุเท่าไหร่ครับประมาณนี
1: ้ตัวนี้ประมาณขวบเดียวครับ1ปี
2: ปลากระเบนที่นี่เลี้ยงในน้ำจืดเป็นแบบระบบโอเวอร์โฟมอุณหภูมิของน้ำควรอยู่ที่30องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะอาหารที่ให้จะเป็นปลาหลังเขียวให้วันละ4มื้อค่าอาหารต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 ถึง 60,000 บาทค่ะปลากระเบนอายุ3ปีถึงจะผสมพันธุ์ได้ตั้งท้องใช้เวลาประมาณ90ถึง120วันให้ลูกครั้งละ 5-7 ตัวค่ะ1ปีสามารถท้องได้ 1-3 ครั้งอายุไขอยู่ได้สูงสุดเฉลี่ย 15-20 ปีการเลี้ยงจะเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลัก
1: ผมใช้เขาเรียกว่าวิธีการเลี้ยงแบบใหม่แล้วครับก็คือผมประยุกต์จากการที่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะมีการลดน้ำแล้วก็เติมเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ขัดตู
0: ้
1: แต่สมัยนี้ผมเน้นในการรักษาความสะอาดให้มากที่สุดก็คือในการที่ผมลดน้ำทิ้งทางฝั่งนึงเติมฝั่งนึงแล้วล้นทิ้งฝั่งนึงเลยนะครับล้นทิ้งคือฝั่งนี้แล้วผมประยุกต์ใหม่ก็คือดูดขี้ปลาจากตรงกลางครับเข้ามาในช่องกองแรกแล้วไม่ต้องใช้วัสดุกองเพราะว่าตะกอนหนักทั้งหลายมันก็จะกองอยู่ช่องแรกเหมือนอย่างที่เห็นตอนนี้ครับอันนี้จะใสบรรดาขี้ปลาหรือตะกอนทั้งหลายก็อยู่ช่องนี้ส่วนช่องต่อไปผมก็แค่หักขึ้นเพื่อให้ตะกอนหนักอยู่ข้างล่างอันที่เบาจะอยู่ช่องโน
0: ้
1: นแล้วก็ใช้แอร์ลิฟต์ครับก็คือสังเกตง่ายว่าในตู้เนี่ยจะไม่มีปั๊
0: ม
1: เพราะผมใช้ปั๊มลมในการดันน้ำออกมาแทนครับอันนี้จะเป็นทั้งระบบที่ประหยัดแล้วก็ใช้คนน้อย
2: ข้อควรระวังในการเลี้ยงปลากระเบนคือต้องระวังบริเวณเงี้ยงที่อยู่ตรงส่วนหางเนื่องจากมีพิษซึ่งทางฟาร์มจะคอยตัดเงี้ยงออกก่อนจะนำไปผสมพันธุ์ค่ะซึ่งเงี้ยงของปลาจะคอยงอกออกมาใหม่คล้ายกับเล็บค่ะที่นี่จะแบ่งปลากระเบนขายเป็น3เกรดถ้าตัวไหนมีพื้นที่จุดสีขาวที่กว้างใหญ่และจำนวนมากก็จะเป็นเกรด

0: ทอร์มีเครือข่าย5ฟาร์มเพื่อสร้างจุดแข็งด้านการตลาดค่ะ
1: เราก็จะร่วมกันพัฒนาให้ปลาที่เรารักเนี่ยสามารถพัฒนาให้มันสวยขึ้นช่วยกันหาลูกค้าช่วยกันโฆษณาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีการแบ่งปันสายพันธุ์ซึ่งกันและกันซึ่งปลากระเบนเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปลากระเบนที่เพาะแตกต่างกันไป
2: ถ้าเราชอบเรารักในสิ่งที่ทำเวลาเราทำอะไรมันก็จะง่ายไปหมดครับต่อให้ปัญหามันจะเยอะขนาดไหนก็ช่างครับมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าตราบใดก็ตามที่เราไม่ชอบโน่นนี่นั่นก็จะเป็นปัญหาไปหมดอย่างของผมพอเจอมาปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องปลาปัญหาเรื่องต่างๆมันกลายเป็นเรื่องเล็กหมดเลยเพราะสิ่งที่เราทำคือเราอยู่กับสิ่งที่เรารัก
0: การเลี้ยงปลากระเบนสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของตลาดสัตว์น้ำซึ่งการจะเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จพี่หังบอกว่าต้องใจรักอาศัยระยะเวลาและความอดศึกษาข้อมูลให้มากค่ะซึ่งที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะ
3: หางของปลากระเบนที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยมีความแหลมคมนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายทางฟาร์มแล้วก็จับเก็บดูแลเอาไว้เองครับเพื่อไม่ให้เป็นขยะอันตรายกับผู้อื่นด้วยเผื่อใครอยากไปศึกษาดูงานหรือว่าซื้อปลากระเบนไปลองเลี้ยงเป็นปลาสวยงามกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0965151651ครับปิดท้ายกันด้วยจังหวัดนราธิวาสนะครับจัดแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2567นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในงานแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับและประชาชนไปร่วมชมงานกันได้จัด 19-28 กันยายนนี้ครับที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบอำเภอเมืองนราธิวาสครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ช่วงวัยเรียนของเด็กๆ เป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตทั้งขนาดของร่างกายความสูงกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนและการเติบโตของสมองทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตนั่นเองครับและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทั้งมวลนั่นก็คืออาหารครับหมายถึงอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยและอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆครับจึงเกิดเป็นการจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันเพื่อเด็กไทยของเราขึ้นแต่การคัดสรรอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้ถูกต้องเป๊ะๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากใช้ได้เลยนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติได้ใส่ใจและทุ่มเทกับเรื่องนี้มาตลอดครับแม้ว่าเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐจะมีน้อยไปหน่อยแต่คุณครูทุกโรงเรียนก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาพร้อมกับสร้างสรรค์วิธีการจัดการเรื่องอาหารกลางวันขึ้นมาใหม่เพื่อให้น้องๆนักเรียนของเราได้กินและได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนั่นเองครับ

0: ครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาเรียนบ้านโคกจำเริญนะครับจังหวัดสุรินทร์เรามาดูกันครับว่าอาหารจานสุกของที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรครับแต่เดินมาตั้งนานไม่เห็นเจอใครเลยโทษครับพี่ครับ
1: ครับผม
0: ครับรบกวนนิดนึงครับเดี๋ยวดับเครื่องหน่อยครับพี่
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พอดีผมจะมาถ่ายทำรายการนะครับได้ข่าวว่าที่นี่มันมีโคกจำเริญโมเดล 5 อ เกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันไม่ทราบว่าผมจะต้องไปคุยกับใครอะครับ
2: คุยกับผมก็ได้ครับ
0: อ๋อแปลว่าพี่นี่เป็นเกษตรกรที่มาดูแลโครงการนี้อยู่เนาะ
2: ครับก็ไม่เชิงครับแต่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่ครับ
0: ท่านผู้อำนวยการ
2: ครับผมผู้อำนวยการครับผม
0: ครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ไม่ทราบว่าผู้อำนวยการทำไมปลอมตัวมาหารักแท้ล่ะครับแต่งตัวมาขับรถนี
2: ่อ๋อวันนี้เราจะทำแปลงผักเตรียมให้นักเรียนได้ปลูกครับก็เลยลงมือด้วยตัวเองครับผม
0: อ๋อปกติพอก็มาลงมือด้วยตัวเองอยู่บ้างอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ร่วมกับเกษตรกรในชุมชนของเราครับผม
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับท่านพอโรงเรียนกระโดดลงมาลุยเองอย่างนี้แปลว่าโครงการที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดกันหน่อยดีไหมครับ
2: ครับขอเรียนเชิญที่ห้องเลยครับ
0: โอ้ครับผมไปกันครับเชิญครับแหมท่านผอ.พรางตัวเสนียนเลยนะครับเนี่ยผมละตกกระจายหมดครับนึกว่าเป็นพี่เกษตรกรในพื้นที่มาช่วยไถแปลงดินเพาะปลูกให้โรงเรียนทะมัดทะแมงมากเลยครับท่านผอ.และนี่ก็คือท่านผอ.ทวินบุญเจียมครับท่านผู้ชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญผู้ที่ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล 5 อ ที่รายการอาหารจานสุกมาตามหานั่นเองครับเอาเป็นว่าผมให้ท่านผอ.ทวินพักเรื่องไถดินไว้ก่อนครับเพราะว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันครับ

0: ผอ.ไปไหนนะไหนบอกให้มารอตรงนี้อุ้ยโอ้โหผอ.ครับ
1: ครับ
0: แม่เต็มยศเลยไม่ทราบคุณพี่ขับรถไถตะกี้ไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ย
2: ครับผมไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวครับผมมาทำหน้าที่เป็นครูครับผม
0: อ๋อแม่ดังนั้นเอาละครับต้องคุยกันเป็นงานเป็นการนิดนึงนะครับ
2: ครับ
0: เรามาพูดคุยกันถึงโครงการอาหารกลางวันของที่โรงเรียนนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
2: โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนก็คือเราทำปกติธรรมดาเหมือนโรงเรียนทั่วไปครับแต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเพิ่มเติมตรงที่ว่าเรามีชุมชนมาช่วยในการจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงต่างๆเพราะที่นี่เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงป.6น
0: ัก
2: เรียนจะเล็กๆอาจจะทำแปลงไม่ค่อยไหวจึงให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการทำอาหารกลางวันในตรงนั้นครับผม
0: หมายความว่าผู้ปกครองมาช่วยทำปลูกผักอะไรพวกนี้อย่างนี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: เดินเข้ามาในโรงเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่มาที่ไปยังไงครับผอ.ครับ
2: อ๋ออันนี้ครับเรื่องของฐานเรียนรู้ที่โรงเรียนมัธยมเจริญได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสตั้งแต่ปี2560ครับผมซึ่งในโครงการเด็กไทยแก้มใสนั้นจะมีอยู่8องค์ประกอบ
0: ครับผม
2: ซึ่งเราก็ทำกิจกรรมนั้นทุกองค์ประกอบ
0: ทุกองค์ประกอบเลย8อย่างเลย
2: 8อย่างเลยครับผม
0: เราก็เลยได้มาเป็นศูนย์การเรียนรู้
2: ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่อันแรกเลยก็คือเกษตรในโรงเรียน
0: ครับ
2: ในเกษตรนั้นก็จะมีเรื่องของการปลูกผักสวนครัวการประมงการเลี้ยงไก่การเพาะเห็ดประมาณนี้ครับนี่คืออันแรกครับอันที่2สหกรณ์
0: สหกรณ
2: ์สหกรณ์เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสหกรณ์นักเรียนครับไม่ได้เป็นสหกรณ์โรงเรียนแต่เป็นสหกรณ
0: ์ของนักเรียน
2: ใช่ครับนักเรียนเป็นคนดําเนินการสหกรณ์มีอยู่3อย่างอ
0: ัน
2: แรกก็คือสากลร้านค้า
0: คร
2: เราก็มีขายของธรรมดาปกติแต่เราไม่ขายขนมกรุบกรอบไม่ขายไอศครีมประมาณนี้เราไม่ขาย
0: เยี่ยมครับ
2: หนึ่งสากลที่2คือสากลออมทรัพย์อันที่3ก็คือการจัดบริการนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับที่เอาผลผลิตนะจากที่เกษตรเราก็มาทำอาหารกลางวันจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรต่างๆเราก็ได้ทานข้าวทานอะไรปกติธรรมดา
0: ก็คือโดยสรุปย่อๆก็คือว่าทั้ง8อย่างเนี่ยเราทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ
2: ์
0: นะครับทำให้เราเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู
3: ้ศูนย์การเรียนรู้ของผอ.ทวินนี่นะครับถือว่าทำออกมาได้ผลดีทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะมีคณะคุณครูจากโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล5อ.เรื่อยๆเลยนะครับเป็นการกระจายความรู้

0: กระจายโน้ตฮาวออกไปให้เกิดประโยชน์กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอื่นๆด้วยแต่ยังไม่หมดครับโคกจำเริญยังมีจุดเด่นอีกเยอะครับไปฟังกันต่อเลย Go
1: แต่จุดเด่นนะครับของที่นี่ก็คือว่า8อย่างเนี่ยเรามีการนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ย่อยลงมาเหลือเป็นโมเดลของเรา5อ
2: ใช่ครับผม
1: คืออะไรบ้างครับอ
2: ันนี้คือใน5อของเราคือเราพยายามสรุปสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นโมเดลของโรงเรียนนะครับนวัตกรรมของโรงเรียนอันแรกก็คือองค์ความรู
3: ้
2: องค์ความรู้ก็คือว่าเราให้ผู้ปกครองและนักเรียนและคุณครูเนี่ยทำไงจะมีองค์ความรู้ในการที่จะทำเรื่องของอาหารกลางวันทำเรื่องของสุขภาพ อะไรต่างๆเหล่านี
1: ้เราต้องให้ความรู้เขาก่อน
2: ใช่ให้ความรู้ก่อนโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานีมามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความรู้ในตรงนี้ด้วย
1: ก็คือไม่ใช่แค่ชุมชนนะครับแต่ว่าหน่วยงานอื่นๆรพสตนี่ก็เข้ามาช่วยเราด้วย
2: ใช่ครับผมให้ความรู้ของเราอันที่2ก็คืออาหารเสริม
1: อาหารเสริม
3: ข้อ2อาหารเสริม
2: นะอาหารเสริมของเราก็คือมีนมอาหารเสริมน
1: ม
2: ที่นี่ได้รับอาหารเสริมนมที่เป็นนมพาสเจอไรส์ครับ
1: เป็นนมถุงนมพาสเจอไรส์
2: ใช่ครับ เด็กชอบมากครับทุกเช้าเด็กก็จะมารับไปเสร็จแล้วเราก็ไปดื่มเสร็จแล้วก็มาทิ้งที่เดิมคืน
1: เอามาคืน
2: ใช่ครับมันจะเก็บส่วนนั้นอันที่สองก็คืออาหารเช้าอาหารเสริมนะครับอาหารเช้าก็คือที่นี่เนื่องจากว่าเรามีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเราก็เลยดูแลอาหารเช้าของเด็กที่มีภาวะเตี้ยกับผอมและก็ส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน
1: เพราะว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่คุณพ่อคุณแม่จะมีเวลาทำอาหารเช้า
2: ใช่ครับเด็กบางคนผู้ปกครองก็หมดแต่จัดกิจกรรมทำอย่างอื่นไปนะครับผมอันที่3ก็คืออาหารกลางวันนี่เอง
3: โต๊ะ3อาหารกลางวัน
2: ที่นี่อาหารกลางวันนั้นเราทำเป็นระบบครับโดยมีเมนูอาหารไทยสกูลันนะครับซึ่งโรงเรียนสพท.ทั่วไปก็ดำเนินการ
1: ทำตามนี
2: ้ใช่ครับในทุกไทยสกูลันนั้นมันจะมีประโยชน์อยู่2อย่างอย่างน้อยๆนะครับก็คือเราทราบสารอาหาร
1: ที่จะได้รับ
2: ใช่ครับใน12อย่างนั้นที่เด็กนักเรียนจะได้รับอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบตามจำนวนของนักเรียนที่เขาคำนวณมาให้ในตรงนั้น
1: ง่ายเป็นสูตรที่สำเร็จมาแล้วง่าย
2: ใช่ครับ

0: อ่อนหนึ่งก็คือการออกกำลังกายที่นี่จะพานักเรียนออกกำลังกายเป็นประจำครับผมโดยเฉพาะที่เป็นวันอังคารที่เขามีชุดพละแล้วก็วันพฤหัสบดีที่เขามีชุดกีฬาสีนะครับก็จะออกกำลังกายโดยเราเอาเด็กแกนนำนักเรียนมาเป็นแกนนำข้างหน้าแล้วนักเรียนทุกชั้นทุกคนได้ทำตามครับ
1: ออกกำลังกายกันทุกคนนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: เหลืออสุดท้าย
0: อสุดท้ายก็คือการออกแบบการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เป็นจุดสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือครูต้องออกแบบการรู้ให้กับเด็กนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงของเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันครับ
1: ผม
0: ก็คือในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะลงพื้นที่เกษตรนะวันอังคารกับวันพฤหัสเด็กก็จะลงเต็มสนามเรื่องของการออกกำลังกายครับผมนี่คือโมเดล 5 อของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญครับ
1: ก็เรียกว่าโคกจำเริญโมเดลของเรานะครับ 5 อนะครับผมสรุปนะฮะองค์ความรู้
0: ครับผม
1: อาหารเสริมนะครับอาหารกลางวัน
0: ครับ
1: ออกกำลังกายแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้นะครับแม่เป็นการย่อมาอย่างนี้5อเข้าใจง่ายเลยนะครับเด็กๆก็จะจำได้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราพูดถึงที่มาของวัตถุดิบแล้วนะครับพูดถึงที่มาของเมนูแล้วแล้วกระบวนการในการปรุงอาหารนี่เราทำกันอยู่ตรงไหนครับ
0: กระบวนการปรุงอาหารเรามีโรงครัวและโรงอาหารสำหรับที่จะไปดำเนินการอยู่ตรงนั้นได้เลยครับผม
1: ซึ่งมีอาจารย์ที่เป็นคนออกแบบเมนูเลือกเมนูด้วยใช่ไหมครับ
0: มีคุณครูผู้ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันและคุณครูที่ดูแลระบบไทยสกูลลันนะครับในตรงนั้นด้วยนะครับที่พร้อมที่จะดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันในล่วงหน้า
1: ตรงนู้น
0: ครับ
1: เมนูนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังไงขอบคุณท่านผอ.มากนะครับเดี๋ยว
0: ผม
1: ขออนุญาตไปชิมอาหารฟรีเอ้ยไม่ใช่ฮะขอไปดูกระบวนการในการปรุงอาหารสักเล็กน้อยก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับผมยินดีครับผม
1: สบายแล้วครับอิ่มแน
0: ่ครับ
2: นี่แค่5อนะครับยังได้ครบถ้วนขนาดนี้ถ้าเป็น20อ30อแล้วก็โอ้โหกิจกรรมคงเยอะไม่หวาดไม่ไหวแน่ๆครับเมื่อครู่นี้เราได้ฟังเรื่องของวัตถุดิบอาหารกลางวันที่ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาไปคุยกับพวกเขาแบบตัวเป็นๆกันเลยครับว่าไอ้เรื่องการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเนี่ยพวกพี่ๆเขาทำยังไงกันบ้าง
1: ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้ปกครองนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีคุณพี่อะไรบ้างครับ
3: ดอกอ้อสืบสนค่ะ
1: พี่อ้อเนาะเรียกพี่อ้อเนาะ
4: ทองใบกล้วยสำราญค่ะ
1: ชื่อเล่นว่า
4: สาวค่ะ
1: ไม่ใช่แอนนี่แอนเนอร์อะไรนะ
4: สาว
1: พี่อ้อพี่สาวแล้วก
5: ็รอยพิมพ์นวลทรัพย์ค่ะ
1: ชื่อเล่นว่าก
5: ั๊กค่ะ
1: เอาอีกทีนึงชื่อเล่นกั๊ก
4: กั๊ก
1: กั๊ก
4: ค่ะ
1: แบบจะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มานะกั๊กเอาไว้อย่างเงี้ยนะอ๋อโอเคแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในเรื่องของการจัดเตรียมวัตถุดิบรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมเรื่องโภชนาการให้เด็กๆนะครับอย่างพี่อ้อมาช่วยอะไรอยู่บ้างครับ
3: เอาข้าวมาส่งโรงเรียนทุกปีเลยค่ะ
1: มาทุกปีมาให้เลยเหรอคร
3: ับแล้วแต่ปีไหนข้าวได้เยอะปีไหนข้าวได้น้อยค
1: ่
3: ะ
1: ก็เอามามอบให้เพราะว่ามีลูกเรียนอยู่นี่มั้ย
3: ค่ะมีหลาน
1: มีลูกด้วยมีหลานด้วยโอ้โห3รุ่นเลยนะครับอยู่ที่นี่นะส่วนใหญ่ก็ลูกหลานก็เรียนที่นี่กันมาเป็นศิษย์เก่ากันมานะทางนี้มา
4: ปุ๋ยค่ะ
1: ปุ๋ย
4: ค่ะ
1: ยังไงที่บ้านผลิตปุ๋ยขาย
4: เลี้ยงวัวค่ะ
1: เลี้ยงวัวอยู่แล้ว
4: ค่ะ
1: แล้วปุ๋ยแล้วก็อึวัวอึควายเนี่ยเนาะก็มาบริจาคอยู่แล้วแล้วที่บ้านทำเกษตรอยู่ด้วยไหม
4: มีทำค่ะ
1: ปุ๋ยพวกนี้เราก็ใช้อยู่ด้วย
4: ใช่ค่ะเราก็ต้องใช้ตามทุ่งในทุ่งนาด้วย
1: ก็แปลว่าจริงๆเนี่ยถึงไม่เอามาให้โรงเรียนเนี่ยมีที่ของเราต้องใช้อยู่แล้ว
4: มีอยู่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็แทบจะไม่พออยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะสละของที่เราแทบจะไม่พออยู่แล้วมาให้โรงเรียนด้วย
4: เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต
1: เพราะคนมีลูกหลานเรียนอยู่นี่ด้วยไหม
4: มีค่ะมีหลาน
1: น่าฉะนั้นเนี่ย ให้มาปุ๊บคนที่กินก็ลูกเราหลานเราทั้งนั้นนะอ้าวกั๊กนะครับเดี๋ยวมีพี่น้องชื่อโต๊ดอะไรด้วยไหม
5: ไม่ค
1: ่
5: ะ
1: ไม่มีนะทางนี้เขาข้าวทางนี้เขาปุ๋ยเรามาทุกอะไร
5: ผ
1: ัก
5: ค่ะ
1: ผักยังไงอ่ะ
5: ก็ส่งให้โรงเรียนค่ะ
1: ที่บ้านก็ปลูกอยู
5: ่ปลูกค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นผักอะไรครับ
5: ผักกาดผักกะหล่ำผักชี
1: ผักกาดกะหล่ำผักชีแล้วก็ทางโรงเรียนนี่ก็มีการปลูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีเท่านี้ไม่พอกินแน่ทางโรงเรียนเนาะไม่ใช่เท่านี้นะครับยังมีผู้ปกครองอีกจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่มาให้เป็นของนะลงแรงด้วยเพราะว่าเด็กอนุบาลละอ่อนตอนแต่นเนาะทำเองก็ไม่ไหวก็มาช่วยนี่แหละครับอีกหนึ่งความร่วมมือที่ทำให้เกิดอาหารจานสุกที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ

0: แหมไปแอบอยู่หนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนครับที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญนะครับเด็กๆเรียกว่า
1: ปาเตียค่ะ
0: ชื่อจริงคือ
1: กัญญพัฒน์สาแก้วค่ะ
0: นะครับไม่ได้เอาปุ๋ยไม่ได้เอาผักอะไรมาให้แต่เอาแรงมาให้ยังไงครับเรื่องราวนานหรือยังที่มาช่วยเขาทำนี
1: ่ตั้งแต่ปี59แล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ปี59 7ปีนะที่มาช่วยทำส่วนใหญ่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่เริ่มทำแปลงแล้วก็หว่านเมล็ดดูแล
0: ทำแปลงหว่านเมล็ดนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหลายก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งที่เราช่วยเริ่มต้นเอาไว้ให
1: ้ทำเป็นแบบอย่างให้เขาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างเด็กจะได้ทำต่อได
1: ้
0: ทำไมต้องมาช่วยอ่ะ
1: เด็กๆยังแม้ว่าประสบการณ์เขายังไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างการใช้อุปกรณ์มันจะ
0: กลัวว่าจะเกิดอันตราย
1: ก็คอยช่วยดูแลคุณครู
0: มีลูกเรียนอยู่นี่อ่ะดิ
1: มี2คน
0: 2คนนั่นไงนี่จิตใจคนเป็นแม่เนาะก็อยากจะให้ลูกมาช่วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำให้อย่างเดียวให้เขาเรียนรู้แล้วทำเองเป็นด้วยในอนาคต
1: ทำเองเป็นกลับไปบ้านก็ทำค่ะ
0: อันนี้แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับยอดเยี่ยมมากครับเย้ขอบคุณครับ
2: เป็นความร่วมมือที่อบอุ่นมากเลยนะครับทั้งผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนที่รักลูกรักหลานในชุมชนตนเองทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของผู้ปกครองและชาวบ้านมีอย่างหนึ่งครับที่ผมเห็นชัดเจนมากๆครับนั่นก็คือความสามัคคีกันครับเขามีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะต้องช่วยกันดูแลลูกหลานของเราเราต้องเสียสละช่วยกันไม่แบ่งแยกนะครับแต่ว่าแบ่งปันครับคนนั้นมีข้าวก็จัดข้าวมาคนนี้มีปุ๋ยก็ยกปุ๋ยมาปลูกผักคนไหนมีแรงก็ลงมือลงแรงช่วยจัดการงานต่างๆรักลูกห่วงหลานร่วมกันสร้างโภชนาการจริงไหมล่ะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันของน้องนักเรียนแล้วครับเราไปดูในครัวกันบ้างครับว่าเขาเตรียมอาหารเตรียมเมนูอะไรให้เด็กๆกินกันในวันนี
0: ้คนนี้ประธานโทษนะครับครูจุ๋มหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้สวัสดีคร
3: ับ สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: นี่แหละครับครูจุ๋มนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่อยู่ใช่ไหมครับต้องถามอย่างนี้ก่อนอีท่าไหนครับถึงมาดูแลตำแหน่งนี้
3: อ๋อเนื่องจากครูคนเก่าเกษียณค่ะ
0: ครับผม
3: แล้วก็เป็นครูที่อยู่นานก็จะแบบรู้เกี่ยวกับพื้นเพหรือว่าชุมชนว่ามีวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเป็นครูอาหารกลางวัน
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับครูจุ๋มครับแต่ละวันในเมนูที่เราเลือกมาในเราเลือกมาจากไหนครับ
3: ก็จากการสำรวจความต้องการของเด็กค่ะในแต่ละชั้นนะคะเราจะสอบถามอย่างเงี้ยค่ะแต่ละชั้นว่าเขาต้องการอยากทานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดเรียงลำดับตามความชอบของเด็กมากสุดเงี้ย
0: แต่ไม่ใช่ว่าชอบอันนี้ก็ทำอันนี้ซะทุกวัน
3: อ๋อไม่ค่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือต้องให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วก็อะไรครับฝึกนิสัยให้สามารถกินของที่ไม่ชอบก็ต้องฝึกด้วยเนาะ
3: ฝึกให้เด็กที่ไม่ชอบทานผักก็หันมาทานผักแบบนี้ค่ะ
0: เมนูยอดฮิตครับโหวตครั้งไหนได้ที่1ตลอด
3: ก็จะเป็นข้าวมันไก่อ่ะค่ะ
0: ข้าวมันไก่
3: แล้วก็มีส้มตำไก่ทอดแล้วอีกอันนึงก็คือแกงฟักทองค่ะ
0: แกงฟักทองเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงมาถึงทุกวันนี้พอใจหรือยังครับกับเมนูที่มีเด็กๆเสียงตอบรับมาพอใจไหมครับ
3: พอใจค่ะเพราะว่าเห็นจากสีหน้าเด็กๆก็คือเขามีความสุขในการรับประทานนี้ค่ะ
0: อ
3: าจจะมากกว่าที่บ้านด้วยซ้ำไปค่ะที่โรงเรียนค่ะ
0: แต่ครูจุ๋มทำหน้าที่นี้เป็นเหมือนแม่พระที่สร้างความหวังให้เด็กๆว่าเที่ยงนี้จะมีของอร่อยอะไรกินกันนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้ววันนี้โรงเรียนเรามีอะไรกินครับครูจ
3: ุ
0: ๋ม
3: อ๋อเป็นต้มจับฉ่ายค่ะกับหลนปลาทูค่ะ
0: โอ้โหผักล้วนๆครับมาดูกันครับว่าศึกครั้งนี้ต้มจับฉ่ายกับเด็กๆใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ฝากท้องด้วยคนนะครับ
3: ยินดีมากค่ะ
0: ครับผม
2: คุณผู้ชมครับต้มจับฉ่ายเนี่ยนะครับเป็นอาหารธรรมดาทั่วๆไปที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่ในความธรรมดานั้นจับฉ่ายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเลยนะครับจริงๆครับไม่ได้โม้ดูสิครับมีผักเยอะไหมล่ะแล้วการที่เอาผักปริมาณขนาดนี้มาต้มมาเคี่ยวก็จะทำให้ผักนิ่มกินง่ายเหมาะกับน้องๆวัยเรียนมากนะครับอีกเรื่องนึงก็คือจับฉ่ายจะช่วยระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วยังมีทั้งแคลเซียมเกลือแร่วิตามิน B12 แล้วก็โปรตีนจากหมูแถมยังได้แลคโตบาซิลัสจากซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวอีกด้วยครับเห็นไหมล่ะครับแค่ผักต้มชื่อง่ายๆแต่คุณค่าไม่ธรรมดาแล้วยังเป็นผักรสหวานทานง่ายด้วยครับเชื่อผมหรือยังล่ะครับว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
4: ขณะนี้เวลา 12:00 น. now at 12:00
5: ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารด้วยนะคะ
6: It's time to have lunch. Don't forget to wash your hands before and after have lunch.

0: บายเฮ้ยเพื่อนเรานั่งกับเพื่อนได้เปล่าได้ไงเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรฮะเพื่อนชื่อแจ็คโอเคกับข้าวโรงเรียนเพื่อนชอบกินอะไรกันฮะสุกี้โรงเรียนเรามีสุกี้เลยเหรอมีบ่อยไหมแล้วชอบกินอะไรแจ็คอ้าวอีนี่เรียนแบบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่กินกล้วยเหรอไหนกินให้ดูนะเพื่อนดูเกรงๆอ่ะ
1: ไม่ได้เป๊ะครับ
2: กำลังจะเข้าปากแล้วครับจะเข้าปากแน่แล้วเข้าไปเรียบร้อยครับว่าเยี่ยมจริงๆครับจะตื่นเต้นไปไหนเนี่ย คุณผู้ชมครับกล้วยที่น้องเขากินเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าครับคือมันโดนน้ำแล้วก็เลยร้องว้าก็เลยกลายเป็นกล้วยน้ำว้าคิดว่าเชื่อได้ไหมครับอย่าเชื่อเลยครับผมมั่วเอาครับแต่ที่ไม่มั่วก็คือประโยชน์ทางโภชนาการของกล้วยครับกล้วยน้ำว้านี่นะครับเขามีสารอาหารและวิตามินอยู่มากก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน C ธาตุเหล็กแมงกานีสแมกนีเซียมวิตามินพวกนี้นะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยปรับปรุงงานของระบบทางเดินอาหารและคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยครับแต่การกินกล้วยน้ำว้าก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับเพราะเจ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเขามีน้ำตาลในตัวเองสูงครับถ้ากินมากเกินไปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งเอาได้นะครับทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ฉะนั้นควรกินเอาแค่พอดีครับก็ประมาณ1ลูกหรือ2ลูกต่อวันก็พอแล้วครับเรียกว่ากินเป็นยาบำรุงร่างกายอะไรทำนองนั้นล่ะครับโครงการ5อของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของน้องๆ นักเรียนได้ดีเลยล่ะครับเป็นการรวบรวมสร้างเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันใช้งานแบบควบคู่กันไปและที่ชัดเจนเลยก็เรื่องโภชนาการของน้องๆ นี่ล่ะครับที่มีทั้งบรรดาครูอาจารย์และผู้ปกครองช่วยกันทำให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเด็กๆได้อิ่มท้องพร้อมกับถูกหลักโภชนาการนี่ล่ะครับอาหารจานสุขของเราสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีนั่นเองครับ
3: อาหารจานสุขของผมคือผัดผักคะน้าที่คุณยายผมปลูกเพาะเองครับ
4: อาหารจานสุขของหนูคือข้าวผัดฝีมือคุณแม่อร่อยมากๆเลยค่ะ

วันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้ผมขอไปลองขับรถไถไถหน้าดินรอปลูกผักก่อนนะครับเป็นไงครับหน่วยก้านพอได้ไหมครับอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะอ่ะไปละครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและอุทิศเป็นกุศลแก่ผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้ทั้งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบอย่างพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนพาทยกุลซึ่งดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้ในเตือนพาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of วัดอรุณบอกเล่าความอัศจรรย์ของนัยยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยและอัศจรรย์แห่งนัยยะองค์อินทรากับจักรราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันเช่นพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจารณามบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจารณามทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุเพราะการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรียงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักรเป็นอาวุธหลักแทนจ
จากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่ารัชกาลที่3พระผู้สร้างพระปรางชุดนี้มีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าทรงเป็นสมมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธสอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคตองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีซึ่งเมื่อปี2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีซึ่งขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายมีความจุประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรสูง 18.20 เมตรยาว940เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2537ส่งน้ำให้แก่เกษตรกรโดยการปล่อยน้ำลงตามลำน้ำธรรมชาติมีฝ่ายทดน้ำเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆเพื่อให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำสูบน้ำไปใช้สำหรับการเกษตรกรรมและยังเป็นแหล่งน้ำของโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองที่สูบน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายส่งให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนของโครงการอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2,185 ไร่ปัจจุบันโครงการชลประทานจันทบุรีมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายและผันน้ำจากคลองหางแมวเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่21/9หมู่3ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนางสาวศิลาพรทองรอดเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นบนพื้นที่26ไร่มีน้ำเพียงพอต่อการปลูกทุเรียนสามารถเก็บผลผลิตขายได้ปีละหลายล้านบาทด้วยโซนแห่งนี้ยังใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อ1วันนับเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดต่อจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่57/7หมู่10ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนายวิมานะนิยมไทยเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนและเงาะบนพื้นที่90ไร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองและเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรซึ่งในอนาคตทางกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีแผนที่จะพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทันทสถานบำบัดพิเศษกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน5,247ราย
พื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์แก่สัตว์ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดอธิโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลืออายุโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีครอบครัวชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อเป็นที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นร้าน Chance and Change Cafe by ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางสถานที่ฝึกอาชีพทักษะวิชาชีพบาริสต้าการทำอาหารรวมทั้งงานบริการและการจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพและเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับในการเข้าทำงานด้วยการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปและงานศิลปะ Present Contemporary Art ผลงานศิลปะของผู้ต้องขังที่จะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนให้แก่ผู้ต้องขังต่อไปนอกจากนี้มีการเย็บปักถักร้อยการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้วจำนวน2รุ่นรวม125รายซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปมีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวในอาชีพต่างๆเช่นร้านกาแฟช่างตัดผมและร้านเบเกอรี่สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุข องคมนตรีเป็นในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาวันนี้ที่ห้องประชุมจันทร์เกษมหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและกองทัพเรือจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง9พฤษภาคม2569ภายใต้แนวคิดราชประชาก้าวไกลเรียนอย่างมีความสุขมีงานทำมีอาชีพที่ดีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมจำนวน409คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2506ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งมีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติและเด็กด้อยโอกาสให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญ
ญของชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษ์สมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการและวัดสังขานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิรภาวนาภิรัตวัตตะโกแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปกถาว่าด้วยศิลปะสามารถจำแนกเป็น2ประการคือศิลปะของบรรพชิตและศิลปะของคฤหัสถ์โดยการฝึกปรือหรือสั่งสมความเป็นช่าง3ประการได้แก่ช่างทำคือฝึกฝนมีฝีมือจนชำนิชำนาญก็เกิดผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมสวยสดงดงามช่างพูดคือฉลาดพูดฉลาดเจรจาพูดถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสมประกอบด้วยเนื้อหาสาระไม่ยั่วให้หมองหมางไม่เย้าให้แก่งแย่งและช่างคิดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหักห้ามความคิดฝ่ายชั่วน้อมนำให้ตั้งตัวอยู่ในความคิดฝ่ายดีรวมถึงการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเบิกนำความรู้เดิมมาเสริมสร้างความรู้ใหม่ผสมกันเป็นชุดความคิดที่ล้ำและร่วมสมัยผู้ใดเมื่อประกอบศิลปะพร้อมมูลสมบูรณ์ด้วยองคุณสามข้างต้นแล้วยังเห็นว่าศิลปะที่ตนประกอบก็จะเป็นกิจการที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสุจริตซื่อตรงอยู่ในกรอบของสัมมาอาชีวะก็ย่อมจะน้อมนำมงคลให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนประเทศชาติและพระศาสนาอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวอุบลลักษณ์ธรรมะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางปรือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดและบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีและวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัทมัลติอินโนเวชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทเรนบูดโฮลดิ้งจำกัดบริษัท CTS สตาเลสจำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด
าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและในวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ด้วยต้องสื่อออกไปแล้วสื่อยังไงถึงจะถือว่าเป็นคนมีคุณธรรมนะถ้าเราเป็นคนเก๊เป็นคนไอ้ขี้หลอกลวงคนอื่นเขาก็ฉลาดเขาก็รู้ทันคนก็ไม่นับถือเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทั้งสิ้นนะครับรายละเอียดจะมีเยอะมากแต่ว่าที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลง4อย่างข้างล่างเนี่ยครับคือเปลี่ยนมาตรฐานและการประเมินผลเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนเปลี่ยนการพัฒนาครูนะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้จากครูสอนเป็นครูฝึกเป็นโค้ชนะจากสอนวิชาเป็นฝึกทักษะแล้วก็ที่สำคัญคือสอนคนทั้งคนไม่ใช่สอนวิชาสอนคนนะจริงๆแล้วไม่ใช่สอนครับฝึกนะเน้นจากเน้นรู้วิชาเป็นเน้นสร้างแรงบันดาลใจเมื่อไหร่มีแรงบันดาลใจเด็กมันจะเรียนเองนะครับแล้วก็เน้นทักษะการเรียนรู้จากสอนตามหลักสูตรนะสอนตามตำราแล้วก็ครูเนี่ยทำงานเดี่ยวๆเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเป็นออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันนะแล้วก็เลือกเฉพาะส่วนที่จำเป็นอันนี้เป็นหัวใจเลยนะเปลี่ยนจากเน้นสอบได้ตกเนี่ยมาเป็นประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนที่เรียกว่า formative assessment ครูเนี่ยนะต้องไม่สอนตามที่เรียนมานะผมคิดว่าจุดอ่อนอย่างยิ่งของวงการศึกษาไทยเนี่ยคือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการศึกษาเนี่ยเป็นคนเก่งก็คิดว่าการศึกษาที่ดีสำหรับเด็กสมัยนี้ก็จะเหมือนกับที่ตัวเคยได้มาอันนี้คือผมว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของคนฉลาดนะการศึกษาสมัยนี้ไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่ได้ดีครูเนี่ยต้องเปลี่ยนจากเน้นสอนเป็นเน้นการเรียนรู้ของลูกศิษย์ถ้าเน้นสอนเมื่อไหร่เนี่ยเอาตัวเองเป็นหลักนะเน้นการเรียนรู้เนี่ยเอาลูกศิษย์เป็นหลักนะเน้นจากสิ่งที่สอนเนี่ยเป็นเน้นสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้ซึ่งก็คือทักษะต่างๆนะครับเน้นจากการมอบภารกิจให้แก่ครูรายคนเนี่ยเป็นว่าครูต้องทำงานเป็นทีมที่เรียกว่า PLC Professional Learning Community คือครูทำงานเนี่ยครูเรียนไปด้วยนะจากการทำงานครูต้องทำงานร่วมกันนะต้องมาคิดร่วมกันหลายๆอย่างเนี่ยซับซ้อนแล้วครูคนเดียวคิดก็ได้ไม่ดีนะครับต้องหลายหัวมาสุมหัวร่วมกันอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับเป็นเรื่องสำคัญและสรุปสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในแง่ของเขาจะได้พัฒนาคุณภาพศักยภาพของตัวเองเนี่ยเรียนโดยการทำงานหรือว่าการฝึกเนี่ยนะครับรอบด้านเพื่อให้ได้ทักษะแห่งศตวรรษที่21หรือ Multiple Intelligence เนี่ยนะครับโดยเรียนในสถานการณ์จริงเรียกว่า Authentic Learning นะครับแล้วก็เรียนให้รู้จริงบรรลุการรู้จริงเรียกว่า Mastery นะโดยลงมือทำบวกคิดนะครับคิดไตรตรองนะครับแล้วก็ครูเนี่ยก็ต้องเรียนรู้วิธีทำหน้าที่แบบนี้เพื่อให้ลูกศิษย์ได้เรียนแบบนี้นะครับแล้วก็ครูต้องทำงานเป็นทีมฮะแล้วระหว่างที่ทำหน้าครูจะต้องเรียนรู้ไปด้วยครับขอบพระคุณมากครับ
1: สำหรับการแสดงละครเนี่ยจริงๆเป็นรูปแบบใหม่ที่น้องๆเขาไม่ได้เป็นรูปแบบของการบรรยายแต่เป็นรูปแบบการแสดงละครให้ดูว่าใน5รูปแบบของการศึกษาทางเลือกนั้นเนี่ยเขาได้เจอกับปัญหาอุปสรรคอย่างไรทัศนคติของผู้ใหญ่เป็นแบบไหนแล้วเขาต้องก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคนั้นมาได้อย่างไรจนในที่สุดเขามากับการศึกษาทางเลือกไม่ว่าจะเป็นแบบอิงกศน.หรือว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรของเขาเองหรือแม้กระทั่งแบบวิถีพุทธหรือว่าจะเป็นลักษณะของกลุ่มเยาวชนทุกรูปแบบเนี่ยได้ถูกนำเสนอในรูปแบบของละครแล้วก็ให้เห็นทั้งปัญหาอุปสรรคแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จของเขาเองครับอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสะท้อนเสียงของเด็กโดยได้เชิญตัวแทนของเด็กนั้นเนี่ยให้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็บอกถึงความฝันนะเขาอยากเห็นอะไรอย่างไรบ้างก็ต้องเรียนว่าเด็กทั้งหมดที่มาเป็นตัวแทนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำเร็จอย่างหนึ่งถือว่าเป็น success story อย่างหนึ่งสถาบันกับทางสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกเนี่ยก็อยากจะได้ยินเสียงของเขานะว่าวันที่เขาก้าวข้ามและสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคและมายืนอยู่ตรงนี้เป็นตัวแทนของการศึกษาในแต่ละรูปแบบอยู่นั้นเนี่ยเขาอยากจะสะท้อนอะไรให้กับผู้ใหญ่เพื่อนำไปสู่กระบวนการในการพัฒนาหรือปฏิรูปการศึกษานั่นเองครับ
2: ช่วงสุดท้ายเป็นการเปิดเวทีระดมเสียงปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาและรวบรวมประเด็นหลักเพื่อยื่นข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน
3: เนื่องจากว่าตัวเองทำแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนี่เราก็พบว่าจริงๆเรื่องของการอ่านนี่มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขต้องเน้นกลับไปที่เรื่องจากเรื่องของการสาทางเลือกเนาะ

0: ทุกอย่างเนี่ยเราจะไปปักหมุดที่ครอบครัวครอบครัวทุกๆครอบครัวจะต้องรู้ว่าเครื่องมืออะไรที่มันง่ายที่สุดที่จะสร้างเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูกนะคะมันไม่ใช่มีแค่การอ่านอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของการให้ลูกได้มีโอกาสสัมพันธ์กับโลกภายนอกหลากหลายในกิจกรรมหลากหลายในเรื่องของบริบทสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะเวลาเราคุยเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้และก็เรียนรู้ว่าการเรียนรู้แบบไหนที่มันมีความสุขแล้วความสุขนั้นนะครับนำไปสู่การเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแต่มันจะต้องมีการจัดการทางโครงสร้างด้วยทำอย่างไรให้ทุกๆชุมชนนะคะเป็นท้องถิ่นที่มุ่งในเรื่องของการตั้งให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ทั้งชุมชนท้องถิ่นเองแล้วก็โลกของอนาคตด้วยตัวที่น้องคนนี้เขาสะท้อนเนี่ยจริงๆหลายคนเด็กของเราเนี่ยต้องการมากกว่าแค่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะบางคนอยากจะเป็นนักเขียนเรามีห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายมากพอให้เขาได้ค้นคว้าศึกษาหรือยังนะคะเรามีอะไรอื่นๆนอกห้องเรียนแล้วก็นอกบ้านให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้บ้างเขาคิดว่าคงต้องทำควบคู่กันหนึ่งการจัดการเรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้กับการจัดการในการมีโครงสร้างทางกายภาพทรัพยากรที่เกื้อหนุนเรื่องของกระบวนการเรียนรู้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการจัดการศึกษาเรื่องของการปฏิรูปการศึกษามันคงเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็หลากหลายมากเนื่องจากว่าเรามีผู้เรียนอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็เรียนในรูปแบบที่ต่างกันทหารก็เรียนอย่างตำรวจก็เรียนอย่างหมอเรียนอย่างแพทย์เรียนอย่างเพราะนั้นเราคงไม่โฟกัสลงไปว่าวิธีการแต่การศึกษาทุกอย่างต้องเหมือนกันหมดคงไม่ใช่แต่มันต้องมีหลักที่จะยึดว่าจะปฏิรูปการศึกษาหรือจะจัดการศึกษาไปเพื่อคนกลุ่มใดตัวผมเองรับราชการอยู่สพฐตั้งแต่ปี2525-35เป็นครูสอนเด็กนักเรียน35-55เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปี5556มาเป็นผอ.กศน.ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาในกลุ่มผู้เรียนไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่หลากหลายครับวันนี้การจัดการศึกษาที่เราบอกว่าจัดการศึกษาให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เฉพาะปรัชญาการศึกษาของชาติแต่วิธีการไม่ได้วันนี้ผมมีนักศึกษาออทิสติกอยู่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ถึง40คนเขาเรียนได้แค่เราสอนให้เขาเพียงแต่รู้จักใช้ชีวิตตัวเองยังไม่ได้ครับเพราะนั้นการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องใช้ทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่แต่ละความแตกต่างแต่ละบุคคลให้ได้ผมไปเป็นวิทยากรอบรมการจัดการอบรมให้บัณฑิตตาบอดเพื่อที่จะมาสอบเป็นครูกศน.สอบได้คนนะครับก็วิธีการจัดการก็ยากเหมือนกันผมมีนักศึกษาออทิสติกที่เรียนจบปริญญาตรีไปทำงานในบริษัทท่านครับนักศึกษาออทิสติกเนี่ยจัดการศึกษาให้ต่างกับนักศึกษาประเภทอื่นผมเรียนในเรื่องของการจัดการศึกษาเนื่องจากว่ามันมีความแตกต่างที่หลากหลายของบุคคลไม่ว่ากี่อาชีพต่อกี่อาชีพในประเทศในโลกนี้เพราะนั้นวิธีการเรียนจึงไม่เหมือนกันผมจึงมองว่าทำอย่างไรกระบวนการที่จะจัดให้กับกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มนี่ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพที่เขามีประเด็นนี้มากกว่าถ้าโฟกัสลงไปว่าการจัดการศึกษาของชาติไทยล้มเหลวหรือไม่ผมไม่กล้าใช้คำนั้นแต่ขอใช้คำว่ายังไม่ไปสู่เป้าหมายที่พวกเราต้องการถ้ามองลงไปว่าการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนปัจจุบันไม่มีคนเรียนกศน.ครับนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีครับมันไปไหนไม่อยากเรียนในระบบ การจัดการศึกษาของเราไม่ได้ผูกติดอยู่ที่สถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่แต่ผูกติดอยู่ที่สังคมและครอบครัว
2: ผมฟังท่านผอ.กศน.เนี่ยชัดตรงที่ว่าการศึกษาต้องหลากหลายการศึกษาต้องตอบสนองความแตกต่างแล้วก็เติมให้เต็มศักยภาพของแต่ละคนที่มีอยู่ ใช่ไหมฮะแต่คือแบบเดียวทั้งประเทศเนี่ย ดูเหมือนว่าท่านก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะมันเป็นที่มาของความไม่เจริญของการศึกษาแล้วก็เรื่องการเมือง
3: ยังคิดว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา49เนี่ยเรื่อง

0: ทธิและเสรีภาพในการศึกษานะคะได้เปิดช่องไว้ในวรรค3นะคะบอกว่าการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐถ้าเราเอาสาระของมาตรา49วรรค3เนี่ยนะคะนี่เรียนไปอ่านเฉพาะวรรค3เนี่ยนะคะวรรค1บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการได้รับการศึกษานะคะในวรรค3เนี่ยเปิดช่องไว้แล้วเรื่องการศึกษาทางเลือกเรื่องการศึกษาด้วยตนเองนะคะแล้วก็ช่องทางนี้เนี่ยจะต้องได้รับความคุ้มครองและการส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐทีนี้เรามาดูพ.ร.บ.การศึกษาชาตินะคะที่ฉันอ้างถึงเนี่ยมาตรา12นี่บอกว่านอกเหนือจากรัฐองค์กรเอกชนนะคะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะที่สามารถจัดการศึกษาได้มาตรานี้บอกว่าให้บุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาพระคุณเจ้านั่งอยู่ที่นี่นะคะท่านก็จัดการศึกษาได้นะคะสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาพื้นฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในที่นี้ก็คือตั้งแต่ประถม1ถึงมัธยม6เลยนะฮะทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงรัฐธรรมนูญให้สิทธิ์เราแล้วนะฮะและเราเนี่ยควรจะสมาคมกันขึ้นมาจัดการศึกษาทางเลือกนะฮะสังคมทุกวันนี้มีความหลากหลายมากแล้วก็สิทธิของพลเมืองเนี่ยสูงมากในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องทำให้รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาเล็กลงและเขาเคารพรัฐธรรมนูญให้มากขึ้นนะกฎกระทรวงนี้ต้องไม่ต้องไปสนใจเลยให้เขายกออกนะฮะแล้วก็ท่านก็จัดการศึกษาเองได้จัดตามไหนไม่ได้จัดตามอำเภอใจนะจัดตามมาตรา6แล้วก็จัดตามมาตรา23ชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ให้ต่างประเทศหรือว่าระดับมาตรฐานสากลเนี่ยเขามาประเมินอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วคนของเราก็ได้คุณภาพด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอ๋อครับกราบนิมนต์ครับท่านครับ
2: เชิญพรก็ขอเชิญพรโยมอาจารย์ชัชวาลท่านคุณหมอเดลท่านผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็นักเรียนเด็กๆเยาวชนที่น่ารักทุกคนนะใครรู้ตัวว่าน่ารักขอเสียงสาธุหนึ่งครั้งแต่ว่าน่ารักทุกคนนะเป็นพระที่ทำงานร่วมกับสปท.แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมายาวนานนะแล้วก็ไม่ปฏิเสธโรงเรียนในระบบแม้จะทำงานกับโรงเรียนทางเลือกเป็นกรรมการทางศึกษาโรงเรียนรุ่งอรุณแล้วก็ช่วยนะเพื่อนๆการทำการศึกษาทางเลือกนี่เยอะถามว่าทำไมเราไม่ทอดทิ้งโรงเรียนในระบบในระบบนี้จะเป็นจำเลยจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ตลอดซึ่งจริงๆเนี่ยพระอาจารย์ยังเชื่ออยู่ว่าคนในระบบเนี่ยเขามีอุดมการณ์แล้วถ้าทุกองค์กรเนี่ยตมาก็เจอเยอะเนี่ยองค์กรที่พอไปทำงานในระบบปุ๊บก็บอกว่าเข็ดแล้วจะไม่ทำอีกแล้วอะไรเงี้ยนะไม่เอาแล้วเขาก็จะงงว่าพระอาจารย์ทนทำอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าทุกหน่วยงานคิดอย่างนี้กันหมดปุ๊บเนี่ยคนในระบบเนี่ยที่เขามีอุดมการณ์เนี่ยเขาก็จะไม่มีทางออกนะฮะสิ่งที่พระอาจารย์ทำก็คือชวนเขาทำโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งไปทั่วประเทศนะแล้วก็มีครูมีเด็กที่พิสูจน์เลยว่าแม้เขาอยู่ในระบบบนข้อจำกัดหลากหลายมากมายเขาสามารถไปรู้กายรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองแหละจริงๆอ่ะนะแล้วก็ไปสร้างแรงบันดาลใจไปออกตามสื่ออะไรใครพบเห็นคนก็ให้คนอวอร์ดของเยาวชนอะไรเยอะแยะอันนี้ยืนยันเขายังมีอยู่นะแต่ว่าผู้มีอำนาจเนี่ยไปทำร้ายเขากฎหมายบอกแล้วว่าเปิดช่องแต่ว่าคนใช้อำนาจใช่ไหมปัญหาถ้าเราดูเนี่ยเราปล่อยให้คนที่อยู่ในอำนาจปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราได้คำตอบไหมว่าเขาไปรูปสำเร็จไหมฮะเราไม่ได้ชิงนะพระอาจารย์จะตั้งคำถามว่ามันถึงเวลาที่คนข้างนอกต้องไปปฏิรูปแทนเขาหรือยังเพราะมันได้รับการวิจัยเชิงประจักษ์แล้วว่ามันไม่สำเร็จเพราะเขาเลือกที่จะปฏิรูปโครงสร้างอำนาจใช่ไหมฮะจากอะไรนะจากระบบเป็นศึกษาธิการจังหวัดมากลายเป็นสพทต่อมาเป็นสพปสพมจนชักอันเวียนหัวไปหมดแล้วนะฮะนับไม่ถูกอ่ะมันก็เพิ่มตลอดแล้วทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนคืออะไรฮะเขาก็จะมีตำแหน่งบริหารมากขึ้นจนระบบการทำงานของศึกษาธิการมันเป็นหัวเข็มหมุดคือผู้บริหารลงมาไปกองอยู่

0: ตรงข้างบนไอ้คนข้างล่างไม่มีเงินจะทำฮะไม่มีแรงจะทำแม้แต่ครูผู้สอนยังต้องรับงานธุรการอะไรเต็มไปหมดแต่ข้างบนคืออะไรฮะผัดกันไปเปิดงานฮะสิ่งที่อาจารย์เจอคือว่าไม่ว่าจะเป็นผอ.หรือรองผอ.เขตก็คืองานเปิดงานแล้วก็มีข้าโยมต้องกินตำแหน่งหมายว่าต้องมีคนมาอยู่หน้าห้องชั้นทั้งทุกคนก็ต้องเรียกร้องคนมานั่งหน้าห้องหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นงั้นเงินส่วนใหญ่ก็ไปอยู่กับพวกหัวเข็มหมุดเนี้ยฮะนี่คือสิ่งที่เราจะพบมาตลอดว่าทำไมเราจึงไม่มีระบบของความรับผิดรับชอบกับผู้ที่ไปรูปกายรู้ที่ผ่านมาเป็น10 20กว่าปี
1: งานนี้นิมนต์พระมาฟันธงนะครับก็คือว่าถ้าจะให้ปฏิรูปโดยกระทรวงศึกษาหรือโดยภายในระบบทำไม่ได้ถ้าฟังข้อมูลจากท่านแล้วนี่ชัดมากว่ามันยากยิ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านกำลังบอกว่ากำลังบอกพวกเรานะซึ่งผมคิดว่านี่เป็นนัยยะที่สำคัญมากๆมันเหมือนกับเราพยายามไปเรียกร้องให้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ที่ทำอันนั้นที่ทำอันนี้ที่เขาทำไม่ได้เพราะอย่างดังที่ท่านได้ว่ามาเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องเปลี่ยนจากการไปขอให้ทำนั่นทำนี่ทำนี่นี่เราต้องทำเองเลยยังไงเราต้องปฏิรูปโดยสังคมอ่ะแล้วสิ่งที่ท่านกำลังทำเนี่ยท่านลงตรงคือไม่ติดโครงสร้างใดๆแล้วลงตรงไปที่ครูผู้บริหารครูและเด็กไปเลยนะฮะซึ่งให้เกิดคุณภาพการเรียนรู้อันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากครับเชิญครับท่านอาจารย์ศักดิ์
2: เรื่องการปฏิรูปนี่นะต้องบอกว่าสถาบันอสงศ์เราได้นำหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราไม่ได้สังกัดกระทรวงนะเราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแคร์กับกระทรวงนะครับไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเอาทำให้ถูกระเบียบนี่พอแล้วนะผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันน่าจะกำลังจะพูดถึงเพื่อประเทศชาติและสังคมในอนาคตนะแล้วสังคมในอนาคตเด็กที่กำลังจะไปเนี่ยนะอะไรคือสิ่งที่เราต้องการผมคิดว่ามีอยู่4เรื่องนะอันที่1เด็กที่เป็นคนดีมีคุณธรรมและการรับใช้เด็กที่เป็นถ้าสังคมในอนาคตนะฮะมีคนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมรับใช้เนี่ยนะรับใช้สังคมอันนี้ก็เป็นสังคมที่น่าพึงพอใจอันที่2ก็คือมีความสุขครับอันที่3ก็คือสังคมที่มันเป็นพลเมืองพลเมืองหมายถึงกระตือรือร้นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะปัญหามากมายขนาดนี้เรายังมีความสุขอยู่ได้นี่นะครับเรายังเฉยๆได้นี่มันไม่เป็นพลเมืองแน่นอนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคนที่สังคมที่คนมีอาชีพมีรายได้แล้วก็เกื้อกูลต่อสังคมนะผมว่า4ข้อนี้เป็นสังคมอนาคตที่เด็กจะไปขอบคุณมากครับ
1: ทำแล้วนะครับดร.ศักดิ์ประสานดีนะครับผมก็มีส่วนร่วมอันนี้นะครับผมก็ลองตอนนี้ผมกำลังทดลองทำอยู่นะครับปริญญาตรีนะฮะเอกภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยผมว่านี่คือการเปิดช่องนะครับเปิดช่องที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากเห็นไหมเราเริ่มมีหลายๆแบบแล้วการปฏิรูปเดินหน้าแล้วนะครับ
3: ผมจะพูดเรื่องการปฏิรูปหลักสูตรคือประเทศไทยเราฝันอยากมีคนดีอยากมีนักการเมืองที่ดีมาบริหารปกครองประเทศไม่โกงแต่ถามว่าอะไรที่จะสร้างนักการเมืองที่ดีสร้างคนดีในสังคมทุกภาคส่วนล่ะก็คือการศึกษาทีนี้เราออกแบบการศึกษายังไงกระบวนการของเราออกแบบที่จะสร้างคนดีที่จะทำหน้าที่อย่างนั้นได้หรือยังในหลวงให้คำไว้3คำเด็กๆต้องเรียนความรู้1นะครับ2ทำความดีแล้วก็3ก็คือทำการงานเรียนความรู้ทำการงานแล้วก็ทำความดีเราออกแบบกระบวนการหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กๆให้เป็นอย่างนั้นหรือยังถ้าแบ่งก็คือ 33% 33% แล้วก็ทำความดี 34% ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมเราออกแบบอย่างนั้นหรือยังตั้งแต่บุคลากรคุณครูหลักสูตรการประเมินผลการวัดผลเราทำอย่างนั้นหรือยังให้ครบ3เนี่ยครับเพื่อมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ย ปัจจุบันเราเทไปหมดไปให้แค่ให้ค่า 100% เลยครับที่ความรู้ส่วนการทำงานกับทำความดีเนี่ยเราก็ไปแปะเอาไว้ผลจึงได้แค่คนที่มีความรู้ทำงานไม่เป็นคนดี เป็นคนโกงมันอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราออกแบบดีพอหรือยังก็หลักสูตรนะครับก็อยากจะเสนอไว้ว่าหลักสูตรต้องมี3ตัวนี้สมดุลนะครับเรียนความรู้ทำการงานและทำความดีครับขอบคุณครับ
1: คือผมจับประเด็นได้2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงโดยตรงนะฮะเมื่อฟังแล้วไม่มีความหวังนะครับเมื่อฟังแล้วดูเหมือนว่าข้อเสนออันเนี้ยนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยเรามีเขาเรียกว่ามีกฎหมายรัฐธรรมนูญมีกฎหมายพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับที่ค่อนข้างมีแนวทางที่ชัดเจนแต่ติดล็อกนะฮะอยู่หลายตัวนะครับส่วนที่2เนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกับมีข้อเสนอในเชิงความหวังผมเรียกว่าเป็นความหวังนะอันที่1ก็คือว่าสร้างกระบวนการของการศึกษาที่เราอาจจะเรียกว่าเพื่อชีวิตเพื่อชุมชนเพื่อสังคมหรือที่เราเรียกว่าการศึกษาทางเลือกตอนหลังผมชักไม่อยากเรียกการศึกษาทางเลือกนะแต่ว่าเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศนี่แหละนะครับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันขึ้นเป็นช่องใหม่เลยให้สถาปัตย์ขึ้นเป็นช่องใหม่เลยแล้วสิ่งที่เราทำกันทั้งหมดเนี่ยเพียงแต่ทำให้ชัดขึ้นนะครับผมฟังดูเหมือนกับว่าเรียกร้องว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยดีแล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดนะอยากให้พัฒนาต่อคือ1ทำให้ชัดว่าเราอยากเห็นเด็กเป็นอย่างไรนะครับอันเนี้ยเอากันให้ชัดนิดนึงส่วน1มีอยู่ในมาตรา6แล้วนะครับพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายใจจิตวิญญาณนะครับมีความสุขพึ่งตนเองได้มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข
4: ผลที่เกิดขึ้นจากทั้งหมดของวันนี้เนี่ยที่จะสะท้อนไปสู่ผู้ใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันก็คงจะมี 2-3 ระดับนะฮะประเด็นแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากงานนี้เลยณวันนี้เลยก็คือเกิดภาคีเครือข่ายของระบบการศึกษาทางเลือกซึ่งก็ต้องถือว่ามีความเข้มแข็งเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเสียงสะท้อนของวันนี้หรือการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและที่กำลังจะเดินหน้าต่อไปนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาภายในภาคีเครือข่ายของเราที่เข้มแข็งมากขึ้นประเด็นที่2ก็คือว่าสิ่งที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นและข้อสรุปที่ได้นั้นเนี่ยเชื่อว่าตัวแทนอย่างเช่นผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการเองที่มารับฟังอยู่นั้นหรือแม้กระทั่งสสค.เองก็มารับฟังอยู่นั้นเนี่ยก็จะเอาไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการที่จะปฏิรูปซึ่งอยู่ในกระบวนการปฏิรูปหลักสูตรเองอยู่แล้วด้วยแล้วก็จะทำอย่างไรให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนอกจากนี้ก็ยังมีอนุกรรมาธิการของทางด้านเด็กและเยาวชนของวุฒิสภาก็เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็เสนอในเรื่องของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้วก็มีการพูดถึงทั้งมาตรา6มาตรา23ที่จะทำอย่างไรให้สอดรับกับเรื่องของรัฐธรรมนูญนั้นนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพแล้วก็นำไปสู่เขาใช้คำว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเด็กๆทั้งหมดสุดท้ายเนี่ยมันเกิดการเรียนรู้อีกเรื่องนึงขึ้นมาก็คือว่าผลิตผลใดๆก็ตามที่ปรากฏไปสู่เด็กแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาและลุกขึ้นมาทำเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเป็นจิตสำนึกต่อสังคมเองขึ้นมานี่ก็เป็น3ประเด็นที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงบ่ายครับ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานเวทีเปลี่ยนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนได้ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410053และ024410602-8ต่อ1511หรือทางเว็บไซต์ www.cf.mahidol.ac.th

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิกับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังยืนเปิดรายการอยู่ที่ใต้สะพานสารสินเราอยู่กันที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภารกิจวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องราวของผักลิ้นห่านรสชาติจะน่ารับประทานอย่างไรไปติดตามกันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่ตุ๊กตาซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านฉัตรชัยชายหาดแห่งนี้มีชื่อว่าหาดทรายแก้วพี่ตุ๊กตาเล่าให้ฟังว่าก่อนจะพบเจอผักลิ้นห่านได้ทั่วไปตามป่าชายหาดแต่หลังจากเกิดสึนามิเมื่อประมาณ10ปีก่อนบริเวณนี้โดนผลกระทบอย่างจังพังราบเป็นหน้าคลองทำให้ผักลิ้นห่านในธรรมชาติลดจำนวนลงนี่ขนาดคลื่นตอนเช้ายังแรงขนาดนี้คุณผู้ชมลองย้อนกลับไปตอนที่เกิดเหตุการณ์สึนามินะครับที่มันเป็นคลื่นยักษ์ซัดบริเวณชายหาดเนี่ยเขาเรียกว่าราบเป็นหน้ากองไปเลย
1: และเมื่อประมาณปี2559ทางกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวได้มีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเมนูอาหารที่เคยเป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นจึงได้มีการเลือกผักลิ้นห่านกลับขึ้นมาฟื้นฟูอีกครั้งโดยมีการปลูกขยายเพิ่มบริเวณป่าชายหาด
0: บริเวณที่เราสามารถที่จะพบเจอผักลิ้นห่านได้ก็คือว่ามันจะอยู่ในระบบนิเวศป่าชายหาดซึ่งด้านหน้าสตางค์เนี่ยเป็นชายหาดนะครับส่วนด้านหลังนี่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนนะครับแต่บริเวณนี้ยังเป็นดินทรายอยู่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของผักลิ้นห่านในธรรมชาติเลย ในธรรมชาติเนี่ยก็ขึ้นบริเวณแบบนี
1: ้ที่มาและแหล่งกำเนิดนิเวศวิทยาของผักลิ้นห่านพบได้ในพื้นที่ริมชายหาดฝั่งทะเลอันดามันและพบมา

0: ชายทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตโดยผักลิ้นห่านจะขึ้นตามป่าชายหาดซึ่งเป็นป่าที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งดินนั้นเป็นดินทรายน้ำทะเลท่วมไม่ถึงดินค่อนข้างเค็มและที่สำคัญมีไอเค็มจากน้ำทะเลพัดเข้าถึงจุดที่เราจะไปเก็บผักลิ้นห่านนั้นคือบ้านพี่พงศ์ไปลุยต่อกันครับปัจจุบันผักลิ้นห่านในธรรมชาติหาได้ยากชาวบ้านจึงต้องทำการเพาะขยายพันธุ์โดยนำมาปลูกไว้เป็นแปลงเพื่อทำการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป
1: ผักชนิดนี้มีชื่อว่าผักลิ้นห่านก็เพราะว่าลักษณะใบมันเนี่ยคล้ายๆกับลิ้นของห่านนะฮะลักษณะมันถ้าเกิดว่าเรามองจากด้านข้างเนี่ยมันจะยาวนะแล้วก็มันจะแบบเหมือนคล้ายๆลิ้นของห่านจริงๆด้วยฮะ
0: ลักษณะทั่วไปผักลิ้นห่านนั้นเป็นพืชล้มลุกมีลำต้นสั้นๆและมีไหลทอดเลื้อยไปตามพื้นดินแต่ก็เป็นช่วงๆมีใบรอบลำต้นโดยใบของผักลิ้นห่านนั้นมีลักษณะยาวรีคล้ายลิ้นของห่านขอบใบหยักเล็กน้อยปลายใบแหลมใน1ต้นนั้นมีประมาณ 7-15 ใบโดยจะแตกต้นอ่อนออกเป็นคู่ใบยาวประมาณ 7-10 ซมใบมีสีเขียวเข้มแต่ในพื้นที่แสงแดดจัดใบก็จะออกเหลืองนะครับดอกเป็นช่อมีสีเหลืองมีริ้วประดับซ้อนกันเป็นรูปกลวยคว่ำหากดูแลรดน้ำถึงก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี
1: ในหน้าแล้งนะครับพี่พงศ์บอกว่าพืชชนิดอื่นเนี่ยที่ปลูกไว้อาจจะตายแต่ว่าไอ้ผักลิ้นห่านเนี่ยค่อนข้างที่จะทนแล้งนะครับแต่แปลงของพี่พงศ์เนี่ยเนื่องจากว่ารดน้ำทุกวันรดวันละ1รอบตอนเย็นนะครับก็เลยทำให้แบบว่ามันขึ้นสวยเลยเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจะเรียกว่าชื่อผักอะไรนะครับพี่ทุกตา
2: ผักหลักไก
1: ่ผักหลักไก่ก็คือถ้าแปลถ้าภาษากลางเนี่ยก็เรียกว่าผักหลักไก่ถ้าคนใต้แปลว่าผักหลักไก่ก็คือว่าเห็นว่าที่มาคือยังไงนะฮะ
2: คือสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: อันนี้จะขึ้นอยู่ตามชายหาดอยู่แล้วแล้วมันจะมีไก
1: ่
2: ที
1: ่
2: เป็นไก่ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมากินผักตัวเนี้ย
1: ครับ
2: ค่ะทีนี้ชาวบ้านน่ะเวลาเข้ามาก็เห็นไก่เยอะเค้าก็มาดีกันแบบว่าเหมือนจะมาจับไก่ป่าอะไร
1: คําว่าดักไก่เนี่ยคนใต้เรียกว่าลักไก่นะพี่พงศ์ไปลักไก่ไปลักไก่ก็คือผักชนิดนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่เยอะริมชายหาดแล้วไก่เนี่ยมันจะมากิน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คนเนี่ยเมื่อเห็นไก่เยอะเนี่ยก็จะไปดักจับไก่ก็เลยเรียกตามชื่อว่า
2: ผักหลัก
1: ไก
2: ่ไก
1: ่ผักหลักไก่หรือว่าภาษาใต้ออกเสียงว่าผักหลักไก
2: ่
1: พี่บ้องเรียกว่าผักหลักไก่มั้ย
3: ผมไม่รู้
1: เรียกว่าผักดินห้าเลย
3: ผมปรับ
1: เ
3: ปลี่ย
1: น
2: อันนี้น่าจะมารุ่นใหม
1: ่อันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้ว
2: รุ่นเก่านี้เขาจะเรียกผักหลักไก
1: ่
2: หรือผักริมหาด
1: หรืออีกชื่อนึงก็จะเรียกว่าผักริมหาดเลยเพราะว่าเนื่องจากมันขึ้นอยู่ริมหาด
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อครับ
0: การขยายพันธุ์นั้นทำได้2วิธีตัดต้นเก่าให้เหลือโคนไว้เมื่อรดน้ำบำรุงต้นใบก็จะงอกขึ้นมาใหม่หรือแตกหน่อด้านข้างส่วนวิธีที่2จะถอนเอาต้นเล็กๆที่เกิดจากไหลให้ติดรากมาด้วยแล้วนำไปปลูกใหม่เพียงแค่นี้ก็เจริญเติบโตได้แล้วล่ะครับ
1: ลิ้นห่านเนี่ยน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับพี่ตุ๊กตาเพราะว่าพี่พงศ์เนี่ยปลูกแบบเล่นๆมีอาชีพประจำทำอยู่แต่ว่าปลูกไว้เพื่อบางทีมีคนมาสั่งตัดก็ส่งไปตามร้านอาหารต่างๆเฉลี่ยแล้วเนี่ยทำรายได้ให้แบบไม่ได้ตั้งใจปลูกเต็มที่น่ะก็คือเดือนละประมาณ 5,000 ถ้าเกิดแบบตั้งใจเต็มที่เลยเนี่ยน่าจะเดือนละ 20,000 ได้ไหม
2: น่าจะได
1: ้20,000 น่าจะได้นะฮะ
3: ก็เราไม่อยากไปติดต่อที่อื่นมา
1: ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาอาชีพอยู่ในภูเก็ตนะครับก็สามารถที่จะมาขอพันธุ์พี่พงศ์ไปปลูกได้ไหม
3: ได้คร
1: ับ ได้เลยนะครับพี่พงศ์ขยายพันธุ์ให้พันธุ์ไปปลูกได้เลยแล้วจะได้ช่วยกันมีผักลิ้นห่านเยอะๆพี่พงศ์บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่จะลงมาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยจะโทรมาสั่ง
3: ใช่ร้านใกล้ๆเคียงนะร้าน
1: ร้านอาหารใกล้เคียงเนี่ยที่พี่พงศ์ส่งอยู่ประจำเนี่ยเขาก็จะโทรมาบอกพี่พงศ์ว่าให้ตัดไว้หน่อยเพราะว่าลูกค้าจากกรุงเทพเนี่ยจะมาภูเก็ตแล้วเขาต้องการกิน เขาสั่งไว้แบบนี้เลย
3: คร
1: ับ โอ้เรียกได้ว่าถ้าใครมาเหมือนเรามาภูเก็ตแล้วไม่ได้กินผักลิ้นห่านเนี่ยต่อไปอาจจะมาไม่ถึง
3: ใช่ครับมันหายาก
1: แล้วมันหายากด้วย
2: หายากแล้วค่ะ
1: หายากแล้วแต่คงไม่ยากแล้วล่ะครับเพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้อย่างนี้แล้วนะต่อไปนะ
2: เป็นไงทำหน้าทำหน้า
1: คุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยผักลิ้นห่านมันกินสดได้แต่ว่าพี่พงศ์บอกว่าควรจะไปล้างน้ำออกสักประมาณ3น้ำความเค็มจากน้ำทะเลเนี่ยจากกลิ่นอายทะเลเนี่ยมันจะลดลงนะครับมันถ้าเกิดว่าเราชิมสดแบบนี้เนี่ยมันจะรสชาติคล้ายๆน้ำกร่อยก็คือมีน้ำจืดผสมกับน้ำเค็มมันจะออกรสชาติประมาณน้ำกร่อยๆแต่ว่ามันจะมีความกรอบและเป็นลักษณะพืชอวบน้ำลักษณะมันคล้ายๆเหมือนกินในเคยกินในต้นอ่อนทานตะวันพองงอกอ่ะมันจะมีความกรอบๆแบบนั้นแต่ว่ารสชาติอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลย
3: ใส่ตู้เย็นร้อยนะผมว่า
1: ใส่ตู้เย็นนี่ร้อยเลย
3: คือใส่ตู้เย็นแล้วมันจะกรอบแล้วมันจะไม่มีมันจะไม่มีออกมาเค็มปานนี้มันจะมากรอบไปเลย
1: พี่พงศ์บอกว่าถ้าเราล้างเสร็จนะครับล้างประมาณ3น้ำแล้วก็ใส่ถุงไว้แช่ตู้เย็นซึ่งไม่ต้องมีอุณหภูมิที่มันเย็นมากเย็นแบบระดับปานกลางพอเหมาะแล้วก็แช่ทิ้งไว้สักคืนนึงค่อยเอาออกมากินกับน้ำพริกสตางค์จะไปชิมน้ำพริกกะปิกับผักลิ้นห่านแบบที่แช่เย็นไว้ข้ามคืนว่ามันจะกรอบขนาดไหนเช้านี้เราตัดเก็บได้ประมาณ1กิโลกรัมราคากิโลกรัมที่ส่งขายกันทั่วไปเนี่ยประมาณ200บาทแต่พี่พงศ์เนี่ยบางครั้งก็ใจดีมีคนมาซื้อ150ก็ขายถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกันเองเลยเนี่ยบางทีกิโลกรัมละ100แต่ว่าราคาปกติเลยเนี่ยก็คืออยู่ที่200บาทต่อ1กิโลกรัมมันก็รายได้ดีเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช้เวลานิดนึง
1: ใช้เวลานิดนึง
3: ตัดกว่าจะได้สักกิโลนี่มันเหนื
2: ่
3: อย
2: มัน
1: เหนื่อย
0: เคล็ดลับความอร่อยอีกหนึ่งอย่างเมื่อตัดเก็บมาอย่างนี้แล้วพี่พงศ์บอกว่าให้รีบล้างน้ำทำความสะอาดเลือกใบที่เสียออกทิ้งและควรล้างอย่างน้อย3น้ำเพื่อทำให้รสชาติความเค็มเจือจางออกไป

0: รอบนี้เป็นน้ำที่3แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมาผึ่งให้มันเสด็จน้ำแล้วก็บรรจุใส่ถุงส่งจำหน่ายได้แล้ว
1: ครับ
0: เรียกได้ว่าพี่พงษ์เนี่ยค่อนข้างพิถีพิถันเลยเจอเศษอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ก็จะหยิบออกตลอดเลยเน
1: า
0: ะ
1: มาที่มัน
0: ร้านค้าเนี่ยรักเลยผมเห็นดอกมันติดไปด้วยนี่ดอกกินได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ดอกเหลืองๆแบบนี้ก็กินได้ด้วยเนาะ
2: จากนั้นจึงตั้งพักเสด็จน้ำให้แห้งก่อนจะบรรจุใส่ถุงพลาสติกนำเข้าแช่ในตู้เย็นจะยิ่งช่วยให้ผักลิ้นห่านมีความสดกรอบมากยิ่งขึ้นและอยู่ได้นานหลายวันเป็นอาทิตย์สามารถนำมากินคู่กับน้ำพริกจะสดกรอบอร่อยมากเลยล่ะครับ
0: โอ้โหกรอบมากยิ่งแช่เย็นนะครับก็จะยิ่งมีความกรอบมากแล้วก็มันมีความสดอยู่ด้วยมันมีความฉ่ำน้ำรสชาติความเค็มเนี่ยมันจะลดลงไปนะครับเหลือไว้เพียงแค่ปลายติดรสฝาดเล็กน้อย

ปูม้าเหล่านี้คือปูไข่นอกกระดองแม่ปูม้า1ตัวจะผลิตไข่มากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเริ่มตั้งแต่ 30,000 ถึง 2 ล้านฟองเลยล่ะครับธนาคารแห่งนี้ได้ปล่อยลูกปูม้าคืนกลับสู่ธรรมชาติเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นจำนวนประมาณ756ล้านตัวฟังแล้วก็น่าชื่นใจจริงๆเลยล่ะครับ

นูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าต้อยและพี่ทิพย์จะมาช่วยหยิบจับเตรียมปรุงเมนูเด็ดกับเมนูต้มกะทิผักลิ้นห่านใส่

0: ด้วยการปอกมะพร้าวสองสาวเตรียมจุดเตาก่อไฟกระเทาะออกไปให้แตกแยกส่วนนาต้อยชวนกระต่ายมาสาวขูดจัดการปอกหอมแดงล้างทำความสะอาดก่อนจะบุบเตรียมไว้ตามไปจัดการคั้นกะทิจากนั้นจึงช่วยกันล้างผักลิ้นห่านแล้วนำกระทะตั้งเตาเทเอาหางกะทิลงใส่ตามไปคือกะปิต่อจากนั้นคือหอมแดงปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายรอให้น้ำกะทิเดือดสักพักทายทักช่วยจัดการปูม้า
1: ปูนี้นะคะเราได้มาจากธนาคารปูค่ะเป็นปูที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้ค่ะ

0: ทิเริ่มเดือดจึงจัดการกวนคนหลังจากนั้นจึงล้างปูม้า
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่ปูค่ะลงไปต้มในหางกะทิให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่หัวกะทิลงไปค่ะจะช่วยย่นระยะเวลาไม่ให้กะทิแตกมันค่ะ
0: แล้วได้เวลานำพาปูม้าลงกระทะก่อนจะปิดฝาอบไว้ให้สุกสักพัก

อนนี้กลิ่นหอมจากปูม้าส่งสัญญาณลอยมาว่าเริ่มสุกแล้วล่ะครับรุกต่อจากการบุบพริกสดได้เวลาเติมราดหัวกะทิลงใส่จากนั้นตามไปคือผักลิ้นห่านเคล็ดลับพี่ทิพย์บอกว่าบางคนไม่ชอบความขมปลายของผักลิ้นห่านก็สามารถลวกประสานด้วยน้ำตาลทรายก็จะช่วยได้ทำให้ความขมลดลงนะครับสุดท้ายจึงโรยพริกบุบเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติของต้มกะทิผักลิ้นห่านใส่ปูม้าชัดเจนเลยครับว่ามีความมันหวานจากน้ำกะทิสดสดได้รสได้กลิ่นจากปูม้าหอมหวนชวนให้หิวผักลิ้นห่านก็ประสานรสขมหน่อยๆแต่อร่อยเมื่อต้มกับกะทิความเค็มนั้นเจือจางไปที่สุดยอดโดนใจก็ปูม้าสดสดนี่ล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูดัดแปลงค่ะที่เราจะนำเอาผักลิ้นหานนะคะมาปรุงเมนูค่ะคู่กับกุ้งเสียบค่ะที่ถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวภูเก็ตค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: ผักลิ้นหานชุบแป้งทอดกินคู่กับน้ำยำกุ้งเสียบค่ะ

0: เริ่มต้นนะต้อยช่วยเติมถ่านแล้วประสานแกะกระเทียมตามไปคือหอมแขกก่อนจะขยำเตรียมไว้คือมะขามเปียกจัดการเด็ดพริกจินดานำพาใส่ครกยกสากโขลกให้แหลกตามไปคือกระเทียมเตรียมลิดปอกมะเขือเทศเอาส่วนเมล็ดออกด้วยได้เวลาตั้งกระทะตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวน้ำมะขามเปียกก่อนจะเติมน้ำส้มสายชูปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลปี๊บเคี่ยวไปให้ละลายน้าต้อยจัดการได้โขลกมะเขือเทศเมื่อน้ำตาลละลายตามต่อได้คือพริกและกระเทียมจากนั้นจึงใส่ชิ้นเนื้อมะเขือเทศลงไปผสมเคล็ดลับความอร่อยในน้ำยำสูตรพี่ทิพย์นั้นพี่ทิพย์บอกว่าต้องเคี่ยวไว้ข้ามคืนเลยล่ะครับ
1: เคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้นะคะอยู่ที่น้ำเคี่ยวนี่แหละค่ะที่จะต้องเคี่ยวจนเหนียวหนืดแล้วก็ข้นค่ะพอเป็นเหนียวข้นแบบนี้ค่ะจะทำให้เวลาที่เราเอาไปยำเครื่องยำจะจับตัวกัน
2: ใช
1: ่ไหมคะแล้วก็ลดกลิ่นพริกแล้วก็กระเทียมได้ด้วยค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราเคี่ยวจนเหนียวข้นแบบนี้ค่ะจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเป็นเดือนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ทิพย์เคี่ยวเตรียมไว้ให้ตั๊กค่ะพิเศษเลยนะ
2: ค่ะ
0: จากนั้นได้เวลาล้างผักลิ้นห่านก่อนจะประสานล้างมะม่วงเบาปอกเปลือกเอาแล้วลงคมสับหยิบจับผึ่งไว้ให้เสด็จเตรียมไว้ชุบแป้งทอดจากนั้นจึงซอยหอมแขกล้างน้ำเตรียมสับไว้คือแตงล้านเด็ดเตรียมไว้คือพริกสดจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศตามไปจึงซอยพริกจินดาได้เวลาหั่นมะนาวแล้วถึงคราวซอยผักชีตามไปคือต้นหอมจากนั้นเตรียมจัดการละลายแป้งชุบทอดเติมลงไปคือน้ำปูนใสปรุงรสด้วยเกลือตีไปให้แป้งเข้ากันจากนั้นจึงหล่อพักไว้ในน้ำเย็นได้เวลาตั้งกระทะเทน้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำกุ้งเสียบลงไปทอดกุ้งเสียบนั้นเป็นของขึ้นชื่อของคนภูเก็ตนิยมทำน้ำพริกกุ้งเสียบรสชาติอร่อยเฉียบสุดยอดไปเลยล่ะครับจากนั้นได้เวลานำผักลิ้นห่านชุบแป้งลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนกว่าจะเหลืองสุก

ตามไปจึงบีบน้ำมะนาวกวนคนให้เข้ากันตามลงไปพลันคือกุ้งเสียบและเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผ็ดอร่อยได้การคือพริกสดตามไปคือหอมแขกเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยมะม่วงเบาแล้วเอาแตงล้านลงประสานได้การคือมะเขือเทศคลุกเคล้าให้เข้ากันโรยใส่พลันคือต้นหอมและผักชีเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติของน้ำยำกุ้งเสียบมันเฉียบเด็ดสารตีเปรี้ยวเผ็ดหวานประสานกันดีแซ่บมากอร่อยเวอร์ยิ่งเจอกับผักลิ้นห่านชุบแป้งทอดรัดกอดความกรอบกรุบเข้ากันอร่อยมากเมนูนี้ยิ่งทำให้ผักลิ้นห่านกินอร่อยได้ไม่ยากสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้จัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th

ออกเดินทางจากบ้านแต่เช้าตรู่เพราะผมมีนัดสำคัญที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญคนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความสุขในชีวิตโดยการวางแผนทางการเงินซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนคงจะมีเป้าหมายทางการเงินมากบ้างน้อยบ้างตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันหรือถ้าตอนนี้ใครอยากจะวางแผนการเงินเพื่อพิชิตความฝันของตัวเองวันนี้ห้ามพลาดนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินชิวๆข้างในนิดนึงครับ

0: เดินเล่นจนเพลินเลยครับตอนนี้ก็ถึงเวลานัดหมายกับแขกรับเชิญคนสำคัญของผมแล้วครับ
1: สวัสดีดร.ชวัฒน์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: กำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ครับผม
2: Venture Capital กำลังเรื่องยอดฮิตเลยตอนนี้รัฐบาลกำลังจะส่งเสริมสตาร์ทอัพพวกสตาร์ทอัพด้วยการเงินทุนเวนเจอร์แคปิตอลนี่จะเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับพวกสตาร์ทอัพ
1: โอ้โหจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
2: ยืมไปอ่านไหม
1: ได้เลยครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวท่านผู้ชมนิดนึงครับผมรัตตะโพธิ์ไทยนะครับผมหรือเพชรนะครับวันนี้เราอยู่กับทางดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์แล้วนะครับประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางดร.ครับเห็นอ่านหนังสือเงี้ยครับทางดร.ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนเด็กเลยหรือเปล่า
2: ครับเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากเลยตั้งแต่เรียนหนังสือเด็กๆมาก็จะตะเวนอ่านหนังสือในห้องสมุดเรียกว่าตะเวนอ่านเกือบทุกเล่ม
1: แล้วส่วนในบุคลิกภาพลักษณะไลฟ์สไตล์ในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็เป็นคนเรียนหนังสือเก่งยกย่องตัวเองนิดนึงนะฮะแต่ว่านอกจากเรียนหนังสือแล้วก็ชอบทำกิจกรรมด้วยอย่างกีฬานี่เป็นเรื่องที่ชอบมากๆการอ่านหนังสือก็เป็นชอบมากๆแล้วก็ชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วก็ที่โรงเรียนพอมีชมรมอะไรก็จะไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นชมรมภาษาไทยชมรมพุทธศาสนาชมรมวิทยาศาสตร์อะไรก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นประธานชมรมบ้าง
1: แล้วอย่างนี้สามารถแบ่งเวลาได้ยังไงครับในการเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วย
2: ก็มันก็เป็นเวลาของมันนะครับตอนเราเรียนในห้องเราก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ถึงเวลาต้องอ่านหนังสือเราก็อ่านบ้างแต่เราก็มีเวลาเหลือเฟือที่เราจะไปทำเรื่องอื่นเราไม่ต้องใช้เวลาค่ำเคร่งกับการเรียนอย่างเดียวเท่านั้น
1: อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมดีอยู่แล้ว
2: ก็คงอย่างนั้น
1: ครับก็คือทางครอบครัวเองก็ได้ปลูกฝังมาหลักการอ่านหรือว่าให้ร่วมกิจกรรมทำให้สนับสนุน
2: อ่านหนังสือนี่มาจากที่บ้านครับคุณพ่อเป็นคนชอบอ่านหนังสือเยอะที่บ้านมีหนังสือเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เติบโตมากับหนังสือเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นความรักเกี่ยวกับหนังสือเป็นพิเศษครับ
1: ก็โตขึ้นมาก็เห็นชั้นหนังสืออยู่ที่บ้านอยู่แล้วเห็นคุณพ่อคุณแม่

0: อ่านอยู่แล้ว
1: ใช่คร
0: ับ เราก็เลยเหมือนหลงรักเสน่ห์ในการอ่านหนังสือ
1: ครับ
0: เห็นชอบอ่านหนังสือแบบนี้นะครับมีหนังสือในใจในวัยเด็กไหมครับที่แบบชอบเป็นพิเศษที่เราจำได้ตัวนี
1: ้เมื่อเด็กๆจะชอบหนังสือของหม่อมราชวงศ์คฤหัสถ์ปราโมชก็จะอ่านหนังสือของท่านเยอะมาก
0: ครับ
1: ท่านเป็นปราชญ์ที่เขียนได้หลายแนวนะครับแนวนวนิยายก็ได้สารคดีก็ได้เรื่องสั้นก็ได้ต้องเรียกได้ว่าตามอ่านงานของท่านเกือบหมดนะฮะแล้วก็ชื่นชมงานของท่านหลายเล่มมาก
0: เล่มไหนที่ชอบมากที่สุดเลย
1: ก็เล่มที่มักจะเล่าให้คนฟังว่าเป็นการกระตุ้นให้เราเข้าใจการอ่านหนังสือดีขึ้นก็เรื่องสามก๊กฉบับนายทุนนะฮะห
0: ร
1: ือใช้ชื่อย่อว่าโจโฉนายกตลอดการเป็นเรื่องที่อ่านแล้วทำให้เราเห็นมุมมองของเรื่องว่าถ้าเราเอาข้อเท็จจริงมาหนึ่งอย่างจะเปลี่ยนมุมมองเนี่ยการตีความของเราจะแตกต่างไปเลยหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่ตีความว่าที่จริงโจโฉไม่ใช่ตัวร้ายแบบที่คนอื่นคิดกันถ้ามาดูตีความอีกแบบหนึ่งโจโฉอาจจะเป็นตัวดีเป็นพระเอกของเรื่องก็ได
0: ้สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ไหมมากน้อยแค่ไหน
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมใช้ในการทำงานเสมอเมื่อไหร่ที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาเราก็ต้องพยายามมองถึงทางออกหลายทางแล้วก็พยายามเลือกทางออกที่ดีที่สุดโดยเรียกว่าไม่ได้ด่วนตัดสินใจ
0: เพราะจริงในหนึ่งปัญหาก็สามารถมีทางแก้ได้หลายวิธี
1: ถูกต้อง
0: เอาละครับช่วงหน้าเราอยู่กับดร.ชัยวัฒน์นะครับแต่เราจะมาคุยกันถึงมุมมองการทำงานของท่านกันครับนี่แค่ช่วงเริ่มต้นนะครับกำลังเข้มข้นเลยครับกับผู้ชายที่มากความสามารถอย่างดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไกลเอาละครับเราอยู่กับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะครับผมวันนี้เราจะมาคุยในช่วงของมุมมองการทำงานของท่านกันนะครับผมท่านครับช่วยย้อนกลับไปทางสมัยอยู่ที่ครอบครัวหนึ่งครับว่าทางคุณพ่อคุณแม่ท่านมีแบ็คกราวด์การทำงานตอนไหนบ้างครับ
1: คุณพ่อผมเป็นอัยการนะครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างแล้วตอนจบก็มาอยู่ในกรุงเทพแต่คุณแม่ก็เป็นแม่บ้านเท่านั้นเอง
0: พี่น้องที่บอกมี5คนนะครับทางพี่น้องมี
1: พี่น้อง
0: ทำงานในสายอะไรบ้
1: างทุกคนก็ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย3คนแล้วก็ทำงานที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนมหาสัตว์อีกคนนึง
0: ครับ
1: พูดง่ายๆว่าก็เจริญรอยตามคุณพ่อฮะอยู่ภาครัฐ
0: ภาค
1: เอกชนไม่มีใครทำงานธุรกิจเลย
0: แล้วทำไมเราถึงฉีกแนวออกมาคนเดียวเลยที่แบบเริ่มต้นแวดวงการเงินได้อย่างไร
1: เป็นเพราะว่าได้ทุนแบงก์ชาติไปเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เมืองนอกอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าเป้าหมายสำหรับเด็กเล็กๆของผมตอนนั้นก็คืออยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแบบพี่ชายผมพี่ชายพี่สาว
0: โดยที่อยากจะได้ทุนด้วยเหมือนกัน
1: ครับก็ที่จริงก็ได้ทุน3ทุนตอนนั้น
0: อ๋อตอนนั้นได้ทุนอะไรบ้างครับ
1: ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอันนั้นต้องไปเรียนวิศวะได้ทุนรัฐบาลออสเตรเลียทุนโคลัมโบก็ไปเรียนวิศวะ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ทุนแบงก์ชาติที่จะไปเรียนเศรษฐศาสตร์
0: แล้วทำไมเราถึงเลือกอันนี
1: ้ที่เลือกเพราะว่าไปเรียนที่อเมริกาผมอยากจะไปอเมริกามากกว่าแล้วก็รู้ว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้คณิตศาสตร์เยอะซึ่งผมเป็นเด็กสายวิทย์ชอบคณิตศาสตร์ก็รู้ว่าคงจะเรียนได
0: ้ชอบคิดคำนวณ
1: แต่จริงๆแล้วก็รู้ว่าเศรษฐศาสตร์ก็เป็นวิชาที่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็แบงก์ชาติเป็นองค์กรที่ดีที่น่าทำงานด้วยเป็นองค์กรที่จะช่วยดูแลความเป็นอยู่ของคนดังนั้นก็เป็นเหตุผลที่เลือกรับทุนแบงก์ชาติไป
0: แล้วตอนนั้นเรียนปริญญาตรีถูกไหมครับ
1: จบมัธยมแล้วก็เข้าจุฬานิดหนึ่งแล้วก็รอเวลาไปเรียนปริญญาตรีก่อนแล้วต่อมาก็ตามด้วยปริญญาเอกคร
0: ับ ตอนนั้นเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนะครับ
1: มหาวิทยาลัยชื่อ Williams College
0: ครับ
1: เป็นมหาวิทยาลัยทางด้าน Liberal Arts คือจะเน้นให้เรามีความรู้กว้างนะมีความรอบรู้ในหลายๆศาสตร
0: ์
1: ที่จะเข้าใจของสังคมเข้าใจความเป็นตัวตนของเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเราด้วย
0: ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าหลังจากจบปริญญาตรีละตอนเราได้เรียนรู้พอสมควรแล้วแหละแต่ทำไมถึงคิดว่ายังไม่อยากกลับมาทำงานหรืออยากที่จะเรียนต่อ
1: ก็เพราะรู้ว่ามันยังมีเรื่องราวที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะถ้าสมมติว่าเราเรียนจนถึงปริญญาเอกความรู้มันก็จะแน่นที่จะมาทำงานได
0: ้จะเพิ่
1: มมาเวลาที่ให้เข้าไปเรียนเข้าไปมหาลัยที่ดีมากๆดังนั้นถ้าไม่ไปก็จะเสียดายมาก
0: ๆอันนี้เป็นมหาลัยอะไรครับตอนปริญญาเอก
1: ปริญญาเอกมหาลัย MIT ครับ Massachusetts Institute of Technology
0: อ๋ออันนี้เป็นมหาลัยที่โด่งดังมากๆใครๆก็
1: ที่บอกว่าโด่งดังมากๆก็คืออาจารย์ที่สอนผมได้รางวัลโนเบิลไพรส์5คน ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสไปเรียนกับอาจารย์ที่เก่งขนาดนั้นมันก็ควรจะฉวยโอกาสเอาไว้ครับ
0: แล้วพอเรียนจบไปเอกปุ๊บก็กลับมา
1: ก็กลับมาทำงานแบงก์ชาติเลย
0: ก็มาทำเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเริ่มแรก
1: ก็ทำสายเรียกว่าสายวิชาการ
0: ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าสายนโยบายการเงินนะฮะดังนั้นก็ใช้เวลาการเป็นสายงานวิชาการอยู่เกือบ10กว่าปีแล้วหลังจากนั้นก็จะไปสายกำกับธนาคารพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นสายงานใหญ่ของแบงก์ชาติทั้ง2สายงาน
0: อันนี้ก็ทำงานอยู่แบงก์ชาติเป็นกี่ปีครับเนี่ย
1: อยู่แบงก์ชาติทั้งหมด25ปี
0: แล้วเหตุใดถึงมีการเปลี่ยนจากแบงก์ชาติไปทำอะไรต่อครับ
1: ก็อยู่25ปีก็ได้ตำแหน่งสูงสุดของแบงก์ชาติแล้วคือเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะก็เป็นผู้ว่าการในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ
0: ต้มยำกุ้งหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับก็เรียกว่าเป็นภารกิจในการทำงานที่เหนื่อยมากๆนะฮะเรียกว่าต้องใช้ความรู้ความสามารถการทุ่มเททุกๆอย่างเรียกว่าทำอยู่จนเรียกว่าเหนื่อยมากๆเลยครับ มันก็ถึงจุดหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าพอแล้ว
0: ครับหลังจากนั้นได้เป็นรัฐมนตรีผู้ช่วยว่าการกระทรวงการคลังหรือเปล่าคร
1: ับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ว่าเป็นตั้งแต่ตอนเป็นรองผู้ว่าการแบงก์ชาติถูกขอยืมตัวรัฐบาลขอยืมตัวให้ไปรับตำแหน่งที่กระทรวงการคลังชั่วคราวครับ
0: แล้วพอหลังจากนั้น25ปีปุ๊บไปทำแบงก์ชาติก้าวต่อไปไปที่ไหนครับ
1: มีอีกช่วงหนึ่งที่ผมไปใช้ชีวิตการทำงานนานหน่อยคือที่ธนาคารกรุงไทยนะครับถูกขอให้ไปเป็นประธานกรรมการบริหารอยู่6ปีช่วงนั้นก็ได้ทำอะไรเยอะครับไปช่วยจัดระบบในการทำงานของของธนาคารกรุงไทยไปวางแนวทางในการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งยังเป็นสิ่งที่ผมกล่าวอย่างภูมิใจได้ว่าคนธนาคารกรุงไทยก็ยังยึดถือแนวที่ทำอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือพนักงานก็ดีเพราะเราถือว่าเราไปด้วยใจอยากจะช่วยให้เขาดีขึ้นฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนดุก็พยายามแนะนำสิ่งดีๆให้เขาตอนที่อยู่แบงก์ชาติตอนที่เป็นรองผู้ว่าการก็เหนื่อยมากๆก็เลยมาเขียนหนังสือให้เป็นการผ่อนคลาย
0: กับ
1: ตัวเองครับแล้วก็เขียนเรื่องเบาๆให้ความรู้คนแต่อ่านสบายๆใช้นามปากกาวินนี่เดอะปุ๊กแล้วตอนที่เขียนก็สร้างความหือหาเพราะว่าคนไม่รู้ว่าวินนี่เดอะปุ๊กเป็นใครไม่ค่อยเปิดเผยตัวมีคนยังนึกว่าเป็นผู้หญิงอีกเพราะว่ามีอารมณ์กุ๊กกิ๊ก
0: ยกตัวอย่างสักเรื่องให้ได้ฟังหน่อยครับที่แบบเด็ด
1: ๆก็เรื่องที่มีชื่อมากก็เรื่องวรรณกรรมจากสแตมป
0: ์ครับ
1: อันนี้ได้รางวัลหนังสือดีเด่นประเภทสารคดีสำหรับเยาวชนเป็นการเอาภาพในสแตมป์ซึ่งเกี่ยวกับวรรณกรรมประเทศต่างๆมาผูกร้อยเรียงให้เห็นกันว่าวรรณกรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีวรรณกรรมดีๆอะไรบ้างเป็นการแนะนำหนังสืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเขียนด้วยความพึงพอใจนะครับ
0: กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านอุปสรรคอะไรมากมายจริงมีเคล็ดลับหรือวิธีการแนวความคิดไงบ้างครับที่สามารถทำให้เราผ่านอุปสรรคที่ผ่านมาได
1: ้คือปกติถ้าเราทำงานมากๆนะครับยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบ
0: บ
1: นะครับเป็นอุปสรรคชนิดที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็รู้แนวทางที่เราอยากจะทำนะครับแต่ในสุดแล้วมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ปัจจัยภายนอกเข้ามาซึ่งผมมักจะมองว่าอุปสรรคเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดาของการทำงานเพียงแต่ว่าเราจะตั้งรับยังไงกับมันผมเองจะถือหลักว่าถ้ามีอุปสรรคเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามหาทางออกให้ได้วิธีการหาทางออกของเราก็ต้องใช้สติปัญญาเป็นหลักนะครับ เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ให้เห็นว่าปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มันคืออะไรมันเกิดจากอะไรแล้วก็มีแนวทางแก้ไขอะไรแล้วก็แก้ปัญหาเป็นเปราะๆไปอุปสรรคบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราแก้ไขทันทีไม่ได้เราก็ต้องพยายามหาทางทุเลามันจนกว่าเมื่อโอกาสดีๆเราก็พยายามจะมาแก้ไขมันให้เสร็จทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันต้องใช้หลักได้นะครับแต่ว่าในเฉพาะเรื่องมันก็ต้องมีวิธีการแก้ไขที่สำคัญก็คือเราจะต้องควบคุมอารมณ์และจิตใจของเราให้ได
0: ้อีกประเด็นหนึ่งคือว่าในการวางแผนสำหรับการทำงานครับเพราะเราต้องทำงานกับเราเองเป็นหลักทำงานกับลูกน้องซึ่งหลายคนมีทำไงบ้างคร
1: ับ ผมเองเป็นคนที่มองอะไรเป็นมองเป็นระบบนะฮะอาจจะเป็นเรียกว่าในฐานะยังมีมิติของความเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ที่นั้นจะมองอะไรเป็นระบบเราก็มองว่าการจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะครับว่า เราจะค่อยๆหาคำตอบเพื่อ นำไปสู่ผลสุดท้ายอย่างไรให้เป็นระบบงานชิ้นไหนจะทำเองงานชิ้นไหนจะให้คนมาช่วยและการวางแผนที่ผมให้ความสำคัญคือเรื่องเงื่อนเวลาเราจะต้องรู้ว่างานชิ้นๆนั้นเนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องเสร็จเมื่อไหร่
0: และ priority ของมัน
1: ใช่เราก็กำหนดมาย้อนหลังเช่นว่าจะต้องเสร็จภายใน3วันเราก็รู้ภายใน3วันเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาครบกำหนดเราก็ต้องหาทางออกให้ได้ภายในขอบเขตเท่าที่เรามีความรู้
0: แล้วการวางแผนในการทำงานกับเราได้ปลูกฝังนี้กับพนักงานของเราและเอามาใช้กับครอบครัวด้วยหร
1: ือเปล่าก็ลูกๆผมไม่ได้เข้มงวดในลักษณะว่าต้องให้ทำนั่นทำนี้เราพยายามสอนให้ลูกรู้จักคิดให้รู้จักให้เหตุผลมากกว่าแล้วบางทีเขาจะเห็นตัวอย่างจากการกระทำของเราเองว่าเราทำตัวแบบนี้ถึงเวลาเขาก็ซึมซับไปโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเข้มงวดอะไร
0: เอาละครับเราก็ได้เห็นมุมมองของทางดร.ชัยวัฒน์ไปแล้วครับเป็นเรื่องของการทำงานและชีวิตส่วนตัวแต่ช่วงหน้าเรายังอยู่กับดร.นะครับแต่เราจะไปคุยกันเรื่องของการออมเงินและการวางแผนในการเงินครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: เอาละครับเราก็ยังอยู่กับทางดร.ชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์นะครับแต่ช่วงนี้จะมาคุยกันเรื่องของการวางแผนทางการเงินของทางดร.นะครับการวางแผนทางการเงินเนี่ยเริ่มมาจากตั้งแต่เด็กเลยป่ะครับ
1: เมื่อเด็กๆนะฮะเราก็ถูกปลูกฝังว่าก็ให้หยอดกระปุกออมสินแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารออมสินกันซะบ้างเผอิญผมก็เป็นเด็กที่ได้ทุนมาตลอดนะฮะตอนเรียกว่าตลอดชั้นมัธยมเนี่ยไม่ได้ใช้เงินของทางบ้านเลยพอได้ทุนผมก็ส่งศึกษาก็เป็นเงินที่พ่อแม่ก็บอกว่าก็แล้วแต่ลูกจะใช้แต่ถ้าส่วนที่ผมจะเริ่มวางแผนอย่างจริงจังคือตอนที่ผมไปเรียนมันนอกคือตอนนั้นนะฮะว่าการเป็นทุนของแบงค์ชาติมันเหมือนกับทุนรัฐบาลนะฮะค่าเราเรียนค่าที่พักนี่เขาออกให้แล้วก็มีเงินสำหรับแบบค่าใช้จ่ายจุกจิกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากเพราะตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราต้องช่วยตัวเองละผมก็ตั้งหลักว่าพอไปนอกหลังจากนั้นจะไม่กวนเงินทางบ้านเลยอันนั้นก็เริ่มทำให้เราเริ่มคิดเรื่องวางแผนการเงินนะครับว่านอกเหนือจากเงินที่ทางการให้ไม่มากนักเนี่ย บางทีมันมีของบางอย่างที่เราเกิดอยากได้ขึ้นมาจะต้องทำยังไงก็แน่นอนนะสิ่งแรกที่ต้องทำคือเราก็ต้องประหยัดในการใช้จ่ายเพื่อเอาเงินก้อนนั้นมาซื้อของสิ่งที่ต้องการแต่หลังจากนั้นที่สำคัญกว่าคือเราต้องหารายได้เสริมรายได้เสริมของผมนี่ก็จะเป็นรายได้เสริมชนิดที่เรียกว่าโยงกับเรื่องสิ่งที่เป็นความรู้ทั้งนั้นเช่นผมเป็นนักเรียนที่เรียนดีผมก็ไปอาสากับอาจารย์ว่าจะเป็นผู้ช่วยในการทำวิจัยให้อาจารย์ TA นะฮะมันก็ได้ความรู้ในการทำงานด้วยและได้สนิทสนมกับอาจารย์ด้วยและเสร็จแล้วเราก็ได้มีเงินปิดเทอมขึ้นมาเนี่ยผมก็จะไปสมัครทำงานตอนที่ผมอยู่ปี2เนี่ยผมก็สมัครไปที่ Peace Corps ซึ่งเขาจะต้องการครูมาสอนภาษาไทยก
0: ับที่นู่น
1: ที่เมืองนอกเขาพวกจะมาอยู่เมืองไทยเนี่ยต้องเรียนภาษาไทยแล้วผมก็รู้ว่าเขาต้องการครูผมก็สมัครไปผมก็ใช้วิธีนี้นะครับว่าการที่มีรายได้เสริมก็ทำให้เรามีเงินมากขึ้นเพื่อที่เราจะไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆได้ถ้าพอกลับมาทำงานปั๊บเนี่ยการวางแผนของเรามันก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นเช่นแน่นอนนะครับว่าช่วงแรกเราก็ขึ้นรถเมล์ไปบ้างใช้แท็กซี่บ้างถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเราก็ต้องมีรถของตัวเองก็จะต้องมีการผ่อนรถในที่สุดก็เป็นรถของเราและระยะต่อไปพอสมมุติว่าจะมีครอบครัวต้องนึกถึงเรื่องการสร้างบ้านเพราะฉะนั้นการเก็บเงินเก็บทองของเราเนี่ยมันก็เป็นการไปสู่เป้าหมายพูดง่ายๆว่ามีเป้าหมายของการเก็บออมว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมีครอบครัวปั๊บเราต้องนึกถึงลูกของเราจะให้การศึกษาที่ดีสุดของลูกเราเนี่ยเราจะต้องใช้เงินเพิ่มอะไรทีนี้อย่างที่บอกไงครับว่าพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมิติของการวางแผนการเงินมันจะต้องมีมิติอื่นขึ้นมาเช่นเราต้องนึกถึงเรื่องการป้องกันความเสี่ยงก็คือจะต้องมีการนึกถึงเรื่องการประกันชีวิตแล้วก็ประกันอุบัติภัยต่างๆต่อมาเราก็เข้าใจนี่เป็นวิธีออมอย่างหนึ่งใช่ไหมครับว่าช่วงหลังนี่การประกันนี่มันก็มีผลตอบแทนอะไรมันก็เป็นเรื่องการกระจายความเสี่ยงผสมกับเรื่องการลงทุนและประกันดูแลอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการพัฒนามาแต่ชีวิตในการลงทุนของผมนะฮะอาจจะเป็นเพราะเงินก็ไม่มากสองก็การลงทุนไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าก็ส่วนมากก็คือฝากธนาคารนะครับเพื่อเอาสภาพคล่องแล้วก็มีการลงทุนได้กองทุนรวมบ้างนะครับแต่ว่าอยู่ตลาดหลักทรัพย์ต้องสารภาพว่าเป็นคนที่ไม่เล่นหุ้น อันนี้มีเหตุผลครับมันเป็นจุดที่ผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไม่ซื้อขายหรือเรียกว่าเล่นหุ้นเพราะว่างานที่ผมทำที่แบงก์ชาติเนี่ยมันมี conflict interest มีการขัดกับผลประโยชน์ผมทำงานนี้จะเป็นคนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นคนเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนมันมีผลต่อตลาดหุ้นทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าเรามาซื้อหุ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราก็มีความรู้ดีคุณใช้อินไซต์แบบนั้นเพราะนั้นที่หลักผมก็คือไม่เล่นหุ้นแต่ก็ติดตามว่าหุ้นมันเป็นยังไงเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจมาโยงกับการทำงานพอตอนอันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ใช้นี่เราก็ต้องเฝือกแผ่คนอื่นด้วยผมจะการเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมใช้เพื่อกึ่งเพื่อช่วยคนอื่นนะครับเพื่อการกุศลเพื่ออะไรโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยผมช่วยโรงเรียนเก่าของผมให้ทุนการศึกษากับคนที่ยากไร้อะไรเป็นประจำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำทุกปีและขณะเดียวกันเนี่ยของบางเรื่องนี่มันก็เป็นการใช้ประโยชน์สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยถ้าเราช่วยโรงเรียนเนี่ยที่จริงเราหักภาษีได้2 เท่ามันก็เป็นการเรียกว่าเราก็บริหารจัดการโดยใช้ความรู้ของเราว่ามันมีการ tax breakแต่ว่าตอนนี้ถ้าการวางแผนที่ผมนึกว่าจำเป็นมากๆผมจะนึกถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณที่จริงตอนนี้ผมก็เกษียณอยู่แล้วแต่เป็นตราบใดมีงานทำยังมีรายได้แต่ถึงจุดหนึ่งรายได้ผมก็จะน้อยลงเพราะงานอื่นที่ผมจะทำหลังจากนี้คงเป็นงานทางด้านสังคมช่วยเหลือด้วยความสนุกสนานมากกว่ารับเป็นรายได้ผมต้องนึกถึงในใจว่าผมจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆอีกหลายปีเรียกว่าอาจจะ10 ปีก็ได้นะครับและสิ่งที่หนักที่สุดก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราเป็นคนอายุมากแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เรามีเป้าหมายต่างๆของชีวิตเพื่อจะให้ถึงแล้วเราต้องมีการเตรียมเงินไว้เนี่ยมันก็ต้องเห็นว่าเป้าหมายนี่มันเปลี่ยนเรื่อยๆตามสถานการณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีเป้าหมายอยากจะทำให้ได้เราก็ต้องหาวิธีมันเช่นหารายได้เสริมขึ้นมาเราต้องประหยัดขึ้นมาและถึงจุดหนึ่งนะครับอันนี้ภรรยาผมก็เป็นภรรยาผมก็ทำธุรกิจคนธุรกิจถึงจุดหนึ่งต่อให้มีเงินตัวเองแค่ไหนบางครั้งมันก็ต้องการต้องก่อหนี้แต่ว่าเราต้องแยกระหว่างหนี้ที่เป็นประโยชน์กับหนี้ที่เรียกว่าทำให้ชีวิตเราแย่ถ้าเป็นหนี้ที่เรามีความจำเป็นชั่วคราวเราก็เอามาเพื่อมาใช้ชั่วคราวเมื่อถึงเวลาจริงๆเราก็รีบใช้คืนไปอย่างเช่นนักศึกษาจะกู้มาเพื่อเรียนหนังสือก็อย่างทำให้เขาเรียนได้จบก็หวังว่าไม่เบี้ยวไม่ใช่เงินคืนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดนะคร
3: ับ
1: กู้มาเพื่อเรียนหนังสือกู้มาเพื่อทำธุรกิจใช่ไหมฮะกู้มาเพื่อทำธุรกิจมันก็ต่อยอดมันก็งอกเงยขึ้นมาเราก็ผสมผสานระหว่างเงินของเราซึ่งไม่มีดอกเบี้ยกับเงินที่กู้มาถ้าเงินดอกเบี้ยมันเยอะไปเราก็ต้องรีไฟแนนซ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกคนในชีวิตก็อย่าไปนึกว่าการก่อหนี้มันเป็นของเสียหายเพียงแต่เราต้องมีสติในการที่จะก่อหนี้แล้วก็บอกว่าก่อหนี้บางอย่างนี่มันก็ทำได้ที่ผมเล่ามาเนี่ยจะเห็นไหมฮะว่าเราสามารถประยุกต์สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินเกี่ยวกับแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาทางการเงินเข้ามาประยุกต์กับชีวิตของเราได้มาตรฐานความรู้การเงินสำหรับคนไทยเนี่ยเราสรุปออกมาว่าควรจะมีทั้งหมด7 ประการด้วยกัน
3: ครับ
1: ประการที่1ก็คือจะต้องมีการวางแผนทางการเงินการวางแผนคือเริ่มสำรวจฐานะการเงินตัวเองก่อนว่าเรามีรายได้เท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่เรามีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่และเรามีเป้าหมายทางการใช้เงินต่างๆณช่วงเวลาต่างๆยังไงอันนี้คือภาพรวมอันต่อมาต้องดูว่ารายได้เราจะหารายได้ยังไงจะหารายได้เสริมหรือเปล่ารายได้บางอย่างอย่างเป็นสวัสดิการเช่นสมมติว่าทำไมคนชอบรับราชการผู้มีสวัสดิการรักษาถึงเกษียณไปอันนี้กลับมาช่วยเราทีหลังได้ใช่ไหมครับต่อมาก็คือเรื่องการใช้จ่ายกับการออมซึ่งหลักที่เราเห็นกันก็คือเราจะต้องออมก่อนที่จะไปใช้จ่ายให้มันหมดเสียต่อมาก็คือว่าถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมีการก่อนหนี้บ้านโดยคำนึงถึงผลกระทบของมันว่าจะกระทบฐานะการเงินเรายังไงเป็นการก่อนหนี้ภายในขอบเขตอันพอเพียงและสุดท้ายที่เราได้ทำไว้ก็คือว่าให้นึกถึงเสียว่ามันมีแหล่งข้อมูลหรือที่พึ่งเมื่อเรามีปัญหาทางการเงินขึ้น
3: ครับ
1: เช่นเราไม่รอบรู้เราก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีที่ปรึกษาการเงินอยู่นะอย่างสมมติเราอยู่ธนาคารเขาจะมีที่ปรึกษาเราได้หรือองค์กรบางอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์อย่างแบงก์ชาติก็มีศูนย์คอยแนะนำขึ้นมาตลาดหลักทรัพย์เราก็จะมีพิพิธภัณฑ์ Invest Story คนมาก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้แบงก์ชาติก็มีศูนย์ที่เรียกว่าให้ความรู้ทางการเงินจะกลโกงต่างๆเป็นไงจะแก้ไขเป็นไงอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหลังจากที่ผมได้มาทำงานกับทีมแล้วมาทบทวนเนี่ย ว่าของเหล่านี้เราก็ค้นพบด้วยตัวเราเองจากที่เราใช้เหตุใช้ผลและเห็นความจำเป็นในชีวิตของเราและคิดให้มันรอบด้านไอ้ของแบบนี้มันก็ค่อยออกมาอย่างธรรมชาติได
0: ้เอาละครับช่วยแนะนำทิ้งท้ายหนึ่งครับกับผู้ชมหน่อยว่าวิธีการวางแผนทางการเงินเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็อยากจะฝากว่าให้ตระหนักว่าเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของเราให้ต่อรอดฝั่งทางแง่ของเราเองหรือครอบครัวของเราในอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจที่จะวางแผนทางการเงินแล้วก็มองเรื่องการเงินว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังต้องมีวินัยแล้วก็พยายามทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราให้ได้เสมอครับ
0: และสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางดร.ชัยวัฒน์มากๆนะครับที่สละเวลาให้กับรายการเงินทองต้องวางแผนนะครับผมขอบคุณครับเราก็ได้รับประโยชน์ไปเต็มๆแล้วนะครับว่าการวางแผนทางการเงินนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็สามารถทำมันได้สำเร็จได้อย่างไม่ยากและการวางแผนทางการเงินนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้สำหรับใครที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตใหม่

0: ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้
4: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
5: รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ายให้
1: โถ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้พามาที่ไหนครับคุณสแตม
0: มองไปที่เนี่ย
1: ฮะพาหุรัต
0: พาหุรัต
1: ใช่ย่านชุมชนของชาวอินเดียเก่าแก
0: ่ถูกต้อง
1: แหมอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรขายกันบ้างข้างใน
0: โอ้โหเดี๋ยวพาไปเลย Little India พาหุรัต
1: เออได้ๆนำเลยครับ
2: Little India เป็นชื่อที่ใช้เรียกชุมชนอินเดียในย่านพาหุรัตที่ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณวัดครุฑวาราศีครุสิงสภาศาสนสถานของชาวไทย

0: เป็นแหล่งขายผ้าตัดอุปกรณ์ตัดเย็บรวมไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารพัด
1: โดยเฉพาะสารีเครื่องแต่งกายของสตรีชาวอินเดียรวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งข้าวของเครื่องใช้แบบอินเดียเทวรูปองค์เทพเครื่องเทศต่างๆและอาหารจัดเป็นย่านการค้าที่มีสีสันมีชีวิตชีวาบ่งบอกและสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
2: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ราเย่หรือพี่ราชันนะครับของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: อยากจะทราบที่มาของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับว่าที่มาที่ไปอย่างไร
3: ร้านมาม่าเรสอร์ทได้ชื่อมาจากของคุณพ่อที่มาเที่ยวเมืองไทย20กว่าปีที่แล้วคุณพ่อมาเที่ยวเมืองไทยตอน20กว่าปีช่วงนั้นมาเที่ยวเล่นเฉยๆ
2: ตั้งใจมาเที่ยวอย่างเดียว
4: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับ
3: พอมาได้ 3-4 ครั้งก็เลยมาตั้งรกรากตั้งรกรากก็เปิดร้านอาหารแรกแล้วก็มาทำอาหารขายเองทำเองขายเอง
2: ที่ตรงนี้เลย
3: ที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ทำไปได้สักระยะก็พอลูกค้าเพิ่มขึ้นก็ขยายร้านจ้างพ่อครัวมาจากอินเดียก็ผ่านไปหลายๆปีก็เรียกภรรยาย้ายมาอยู่ด้วย
4: ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน
3: ก็ที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ลูกก็เริ่มโตขึ้นก็ให้ลูกมาช่วย
4: แล้วร้านแรกเริ่มเดิมทีใช้ชื่อนี้หรือเปล่าครับ
3: ใช้ชื่อนี้เลยครับ
2: ชื่อมาม่า
3: เรสอร์ท
2: มาม่านี่แปลว่าอะไรครับ
3: มาม่าในภาษาอินเดียแปลว่าเป็นน้องชายของแม่หรือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้ครับเราชื่อมาม่าที่ได้มาก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ระแวกนี้เหมือนกับได้คุณมาม่าเขาได้เกื้อหนุนช่วยเหลืออ
4: ๋อช่วยเหลือ
3: หลายๆคนที่ตอนที่มาแล้วเดือดร้อนหรือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็เรียกคุณมาม่าเป็นมาม่าโดย
2: คุณมาม่าคือคุณพ่อของพี่ไรเย
3: ่ใช่แล้วครับ
4: ก็เคารพกันเป็นเหมือน
3: นับถือ
4: เป็นญาติพี่น้อง
3: นับถือเฉยๆก็ไม่รู้จักกันก็นับถือเรียกกันก็ให้ความช่วยเหลือกันมาทุกคน
2: แล้วก็อาหารอินเดียนะครับมีอยู่หลายอินเดียกว้างใหญ่มากมีหลายภูมิภาคเน
3: ี่
2: ยอาหารก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับ
3: ก็ตอนเหนือนอร์ทอินเดียก็จะเป็นตอนเหนือของอินเดียตอนใต้ก็จะเป็นตอนใต้แล้วก็มีอาหารภาคกลาง
2: ก็รสชาติแตกต่างกัน
3: ครับรสชาติแตกต่างกันครับรสชาติของตอนเหนือของอินเดียก็จะรสจัดนิดนึงส่วนตอนใต้ก็จะกินหันไปทานข้าวทานข้าวจะเยอะหน่อยแกงถั่วเยอะหน่อย
2: รสจะอ่อนกว่า
3: อ่อนกว่าด้วยครับ
2: แล้วส่วนทางเหนือนี่จะเป็นกินแป้ง
3: กินแป้งครับและเน้นไปทางแป้งเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไก่บ้างแพะบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: คือมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งที่เป็นมังสวิรัติด้วย
3: ใช่ครับ
2: มีสองแบบ
3: มีทั้งสองแบบเลย
2: ซึ่งที่ร้านมาม่าเรสอร์ทก็มีทั้งสองแบบ
3: มีทั้งสองแบบเหมือนกันครับ
4: แล้วผมเห็นว่าทั้งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเครื่องเทศเครื่องแกงที่ใส่จะคล้ายๆกันแล้วใช้วัตถุดิบอะไรที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ครับพวกมังสวิรัติ
3: ก็จะเป็นชีสนมชีสที่ทำมาจากนม 100% เลยนมจะเป็นนมวัวส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวนี้นมวัวในเมืองไทยก็มีเยอะ
4: คร
3: ับ แล้วก็ในการวิธีในการทำชีสก็ปกติเหมือนทั่วไปอยู่แล้วครับเอานมมาใส่ขเรียกมะนาวหรือว่าอะไรพวกนี้ห้ามบีบให้มันเป็นชีสทำหนึ่งวันที่สองก็จะได้กินชีสกันแล้ว
4: มีชีสมีผักมีมันฝรั่งในพวกนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับในการทำชีสในการทำอาหารเจอาหารมังสวิรัติ
4: เมนูแนะนำเลย
2: พูดถึงว่าเป็นพอใช้ชีสเป็นหลักในการทำอาหารเป็นแกงแล้วเนี่ย
3: ครับ
2: เรามีเมนูอะไรแนะนำได้ไหมครับ
3: มีหลายเมนูเลยครับในอาหารดังที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นมันฝรั่งทอดผักทอดอาหารเจก็จะเป็นพวกปานีรัสัญญาปานีมัคคานี
2: ซึ่งใช้ชีสเป็นหลักใช่ไหม
3: ชีสเป็นหลักเลยครับ
2: อยากเห็นอยากจะให้ท่านกับวันนี้อยาก
4: อธิบายให้ฟัง
2: รู้วิธีการทำ
4: ทำยังไง
3: วิธีการทำก็คือการเอาชีสมาตีเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นแผ่นแป้งแผ่นแล้วก็เอาเครื่องเทศที่ผัดพร้อมกับชีสมาใส่แล้วก็ม้วนให้มันเป็นโรลก็คือม้วนให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆปอบเปี๊ยะแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็พร้อมและหลังจากนั้นก็ไปทําเครื่องแกงของพานีราซันเยอีกทีการทําเครื่องแกงของพานีราซันเยก็คือเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาทุบให้มันละเอียดเหมือนกับคล้ายๆเป็นแป้งอีกที
4: ทําให้เป็นผงเลย
3: ทําให้เป็นผงแล้วก็มาผัดคู่กับเครื่องเทศของอินเดียใส่เนยนมใส่ ครีมอินเดียแล้วก็มาผัดคู่กันเราทำให้มันความเข้มข้นขึ้นก็เพิ่มขึ้นเราพอผัดเสร็จก็เอาปานีที่เตรียมไว้แล้วมาวางจัดให้มันดีขึ้น
4: อ๋อคือเราเอาเม็ดมะม่วงหิมะที่ตำน่ะใส่ลงไปในเครื่องแกงเลย
3: ในเครื่องแกงพร้อมกับผัดกับเครื่องเทศที่มีไว
4: ้แล้วก็มาเทใส่ในภาชนะแล้วก็เอาชีสที่เราม้วนไว้นะ
3: เป็นม้วนเป็นโรลไว
4: ้เอามาวางข้างหน้า
3: วางข้างบนแล้วก็จัดให้มันสวย
4: โอ้โหเห็นภาพแล้ว
2: เดี๋ยวต้องไปดูวิธีการทำแล้วนะครับ
3: เดี๋ยวเชิญให้ในห้องครัวแล้วเรามาดูวิธีการทำ
2: ได้ครับ

0: าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้านี่พระเอกของเราวันนี
1: ้ชื่ออะไรนะ
0: ปาณีรัตนญา
1: ปาณีรัตนญา
0: เดี๋ยวใจเย็นลาท่านผู้ชมก่อน
1: แม่ก่อนจะชิม
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ขอชิมก่อนแล้ว
0: ลองชิมดูอร่อยไหม
3: ย้อนหวานหวา

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่

0: อย่าเพิ่งตกใจหน้าสดฟิล์มนะคะแล้วปิดคลิปไปก่อนนะคะวันนี้ฟิล์มมีเทคนิคดีๆมาฝากฟิล์มจะมาสอนแต่งหน้าเบาๆไปมหาลัยเพื่อว่าใช้เวลาไม่มากด้วยเครื่องสำอางที่ใช้เป็นประจำทุกวันรับรองว่างานนี้ปังแน่นอนค่ะสำคัญที่สุดนั่นก็คือครีมกันแดดด้วยสภาพอากาศบ้านเราแบบนี้นะคะขาดครีมกันแดดไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นทาครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วก็ต่อกันที่รองพื้นกันเลยค่ะไม่ว่าสาวๆจะมีสภาพปัญหาผิวที่ดีหรือไม่ดีแล้วก็ตามเนี่ยยังไงรองพื้นนะคะก็จะเป็นตัวช่วยเราช่วยปกปิดสิวรอยดำรอยแดงแถมยังทำให้หน้าของเรานะคะดูเรียบเนียนมากขึ้นดูสว่างมากขึ้นด้วยค่ะจะต้องเลือกให้เข้ากับสีผิวของเรานะคะรวมถึงสภาพผิวของเราด้วยสำหรับส่วนตัวนะคะฟิล์มจะเป็นคนค่อนข้างหน้ามันนิดนึงค่ะก็จะเลือกรองพื้นที่ค่อนข้างอยู่ทนทั้งวันนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จะลงคอนซีลเลอร์ต่อเลยคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะจะใช้สีที่สว่างนิดนึงแบบนี้ทาลงไปเลยเสร็จแล้วจะใช้แปรงหรือใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้ค่ะแต่ว่ารีบมากตอนนี้ฟิล์มจะใช้นิ้วนางเลยนะคะเพราะเป็นนิ้วที่เบามือมากที่สุดค่ะก็เกลี่ยลงไปเลยตาเราก็จะดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะใครที่มีปัญหารอยสิวอะไรต่างๆค่ะฟิล์มจะใช้คอนซีลเลอร์แบบเป็นเนื้อครีมนะคะเพราะว่ามันจะอยู่คงทนมากกว่าแบบลิควิดปิดไปเลยตามจุดปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยเข้าไปเลยค่ะกลบรอยสิวนะคะให้เนียนไปเลยค่ะโอเคเมื่อหน้าเราเนียนแล้วนะคะฟิล์มก็จะใช้แป้งต่อเลยนะคะแป้งที่ใช้ก็จะมีหลายแบบนะคะจะเป็นแป้งฝุ่นแบบนี้หรือว่าเป็นพับก็ได้นะคะตบแป้งลงไปเบาๆนะคะไม่ต้องประโคมลงไปอย่างกับตกถังแป้งมานะคะบางคนนี่โหเห็นมาประมาณ500เมตรเห็นแต่หน้าค่ะตัวหายไปแล้วทาแป้งเสร็จเรียบร้อยโอเคมาต่อกันที่เรื่องสำคัญเลยคือคิ้วค่ะเลือกสีให้เหมาะกับสีผมของเรานะคะใครผมดำเลือกคิ้วน้ำตาลเข้มหรือว่าที่มันอ่อนลงมาสัก 1-2 เฉดก็ทำให้หน้าเราดูเด็กลงด้วยทาคิ้วลงไปนะคะเอาเบาๆพอไม่ต้องเป็นปลิงเพราะเราไปเรียนนะคะเราไม่ได้ไปแสดงงิ้วทุกคนพอเขียนคิ้วเสร็จแล้วจะชอบใช้ฝุ่นปัดต่อเลยมันจะได้ดูแบบฟุ้งๆเป็นคิ้วจริงไม่ได้แบบเป็นคิ้วปลอมนี่เธอมาเป็นแบบปึ้งๆปึ้งๆ
1: ป
0: ึ้
1: งๆ
0: ไม่เอาตกใจมันก็จะเกลี่ยลงไปให้มันดูฟุ้งๆนิดนึงนะคะตรงหางคิ้วจะใช้สีเข้มค่ะส่วนหัวคิ้วจะใช้สีที่อ่อนลงมาบางครั้งเนี่ยปัดฝุ่นอย่างเดียวหน้ามันไม่ค่อยอยู่มันไม่ค่อยอยู่ทั้งวันพิมจะใช้มาสคาร่าโบกลงไปอีกทีนึงแต่คือมาสคาร่าเลือกสีอ่อนนิดนึงนะเราจะได้คิ้วไม่เข้มมากได้คิ้วแล้วค่ะแต่บางคนนะเห็นมันเลอะๆนิดนึงใช่ไหมเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์กบไปที่คิ้วแบบนี้โอเคได้คิ้วเราก็จะได้คิ้วที่แบบค่อนข้างเป็นทรงที่เราต้องการโอเคได้คิ้วแล้วมาต่อกันที่ไฮไลท์เลยค่ะฟิล์มชอบไฮไลท์มากเพราะตอนนี้เทรนด์เกาหลีกำลังมาแรงมากเราชอบความหน้าวาวหน้าปังอะไรอย่างนี้แต้มลงไปแบบนี้ที่จมูกแล้วก็ที่แก้มแบบนี้ค่ะก็ใช้นิ้วนี่แหละค่ะนิ้วอีกแล้วนิ้วเรามีพลังอันสูงมากนะคะแปรงเปรืองไม่ต้องแล้วค่ะหน้าก็จะวาวแบบเฮ้ยเกาหลีเกาหลีเกาหลี
2: ว้าดูเหมือนชาสวยอ่
0: ได้แล้วต่อมาค่ะแก้มค่ะฟิล์มจะใช้แบบที่มันเป็นแท่งนะบลัชออนแบบเป็นแท่งเพราะว่ามันเร็วดีอ่ะมันไม่ต้องใช้แป้งไม่ต้องแบบอะไรมากก็ปาดลงไปแบบนี้เลยปึ๊บอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวเราจะเกลี่ยค่ะไม่ได้ออกบ้านแบบนี้ไม่ได้ออกจากบ้านแบบนี้แน่นอนใครชอบเยอะมากเยอะน้อยเอาตามสะดวกค่ะก็จะได้แก้มแบบอมชมพูจริงๆก็แบบว่าเป็นคนหน้าแก้มชมพูอยู่แล้วกินมะเขือเทศทุกวันเลยแก้มเสร็จแล้วค่ะหลั ังจากนั้นเราก็จะมาคอนทัวร์กันนะคะให้ดั้งโด่งเบาๆงานดั้งก็มานะคะจากสาวดั้งแมบกลายเป็นฝรั่งกันเลยทีเดียว
3: ว้าว
0: โอเคดั้งมาดั้งมาแล้วเสร็จแล้วนะคะจะดัดขนตาปัดมาสคาร่าก็ได้แต่ว่าถ้าใครรีบๆนะคะไม่ต้องก็ได้ค่ะแล้วแต่คนเลยอันนี้ตามใจชอบหลังจากนั้นค่ะปิดท้ายด้วยลิปสติกค่ะอย่าไปกลัวที่จะลองลิปสติกสีใหม่ๆนะคะวันนี้เราจะซอฟๆพอเป็นสีอ่อนๆเบาๆแล้วก็ทาลงไปเลยโอเคหน้าสวยก็พร้อมไปเรียนแล้วค่ะสำหรับใครที่คิดว่าหน้าเบาไปหรือเปล่าจะไปงานต่อเพียงแค่เติมลิปสติกสีเข้มเพิ่มนิดหน่อยแล้วปัดแก้มเพิ่มอีกนิดนึงเพียงแค่นี้เราก็ออกงานได้แล้วค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคการแต่งหน้าเล็กๆน้อยๆนะคะที่ฟิล์มนำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะสำหรับวันนี้ฟิล์มและรายการฮิปสไตล์ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสายแล้วอะไปเรียนก่อนนะบ๊ายบายสายแล้วสายแล้วสายแล้ว

0: าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ขาว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีถ้าคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกในการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมอันนี้คือเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งอันที่2เตรียมพืชอย่างไร2 3เนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันนี้เป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาเดี๋ยวพาไปดูวิถีชีวิตบ้านของหมาเฮาได
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นกับมีปลาเขาก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาน้ำผึ้งที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทจากผึ้งน้อยมหัศจรรย์อย่างผึ้งชันโรงผึ้งไซส์จิ๋วแต่สรรพคุณไม่จิ๋วจริงๆและไปกินขนมชื่อไทยๆแต่หน้าตาเหมือนเมอแรงขนมของฝรั่งอย่างขนมโสมนัสที่ปัจจุบันนั้นหากินยากและแทบไม่มีใครรู้จักและในวันนี้ผมจะเอาน้ำผึ้งหวานๆรสชาติหอมๆมาทำอาหารเหนือจะเป็นอาหารจานเด็ดอะไรห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับขนมโสมนัสนะครับมีวิธีการทำคล้ายกับขนมฝรั่งอย่างเมอแรงครับคือการนำไข่ขาว2ฟองกับน้ำตาลทรายละเอียด1ถ้วยครึ่งมาตีผสมกันจนขึ้นฟูแต่ขนมโสมนัสจะแตกต่างจากเมอแรงยังไงต้องไปถามพี่อ๋อยกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขนมโสมนัสทำไมชื่อมันดูเศร้าจังอะพ
1: ี่โสมนัสยินดีค่ะไม่ใช
0: ่
1: โสมน
0: ั
1: สโสมน
0: ั
1: ส
0: อ๋อแปลว่ายินดีโอ้ยตกภาษาไทยตั้งแต่เด็กเลยอ๋อโสมนัสนี่หมายถึงยินดี
1: จ้าจะเป็นขนมในงานแต่งงานงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ประมาณเนี้ย
0: หลังจากตีจนเข้ากันดีแล้วนะครับพี่อ๋อยก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชาครับขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมพี่อ๋อยช่วยเอาตะก้อชูนิดนึงอันนี้คือตะก้อแบบโบราณจริงๆนะที่เราจะเจอกันจะเป็นแบบสแตนเลสแล้วก็เป็นเนี่ย
1: เขาเรียกไม้กระทุ้งไข่อ
0: ันนี้เรียกไม้กระทุ้งไข่อันนี้คือโบราณแท้ๆคุณผู้ชมทำจากทองเหลืองพี่ใส่น้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวช่วยอะไรครับ
1: มันเป็นกรดอ่ะช่วยให้มันกรอบขึ้น
0: ครับก็ตีให้เหนียวนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มะพร้าว
0: ใส่มะพร้าว
1: มะพร้าวที่เราคั่ว
0: ขาว
1: ค่ะแล้วเราก็คั่วให้กรอบ
0: อ๋อคั่วด้วยต้องไปคั่วก่อนด้วยคือขนมโสมนัสเนี่ยคุณผู้ชมถ้าผมอธิบายนิดนึงนะครับมันคือขนมโบราณตั้งแต่สมัยท้าวทองกิบม้าแหละก็คือได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสทีนี้เวลาเราพูดถึงขนมที่มาจากโปรตุเกสเราจะนึกถึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดตระกูลทองสารพัดทองที่ใช้ไข่แต่ว่าเขามักจะใช้แค่ไข่แดงขนมโสมนัสเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาไข่ขาวที่เหลือจากการทำขนมต่างๆนั่นแหละมาทำเป็นขนมอันนี้นะครับผมเอ้าพี่แล้วปกติขนมโสมนัสมันคล้ายๆกับเมอแรงแปลว่ามันต้องใช้การอบ
1: ใช่ๆค่ะ
0: เอาแล้วคนสมัยก่อนเขาไม่มีเตาอบเขาทำยังไงอ่ะ
1: ใช้เตาถ่านผิง
0: ใช้
1: เตาถ่านแล้วก็ใช้ถาแผ่นสังกะสีวางบนเตา
0: แล้วก็เอาถ่านไว้ข้างบนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วก็เอาถ่านที่วางแล้วก็เอาสังกะสีวางแล้วก็
0: แล้วก็ถ่านมาวางข้างบน
1: ใช่จะใช้กับมะพร้าวอะค่ะส่วนมากจะใช้
0: โอ้นี่เนียนแล้วอ๋อหยอดธรรมดาแบบนี้เลยไม่ต้องใส่ตัวบีบมันแรง
1: ไม่ต้องค่ะ
0: แล้วมันมีสูตรอื่นบ้างไหมมีแบบถ้าไม่ใส่มะพร้าวใส่อย่างอื่นอะไรงี้มีไหมครับ
1: ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ไม่ใช่โสมนัสมันก็เป็นมือแรงอ
0: ่ะถ้าใส่แอลมอนด์ก็เป็นมือแรงแอลมอนด์
1: ใช่ใช่ประมาณนั้นคืออันนี้มันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วไงมะพร้าวเรามีในสวนไข่ขาวก็เวลาเราทำทองหยอดไปทองไข่ขาวจะเยอะมากเราก็เอามาดัดแปลง
0: แล้วก็เป็นต้องบอกเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณเนาะครับผมแล้วพอทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาเข้าเตาอบลมร้อนนะครับใช้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ50องศาประมาณ2ชั่วโมง

0: อันนี้ก็คือขนมสมนัติที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: พออบด้วยเตาอบลมร้อนอยู่2ชั่วโมงก็จะได้หน้าตาแบบนี
1: ้เป็นเบรกทานกับกาแฟอาหารว่างช่วงบ่าย
0: อร่อยคุณผู้ชมมันเหมือนเมลแรงมันกรอบแล้วมันจะมีความหนึบแบบของน้ำตาลกับไข่แต่ว่ามันจะมันมะพร้าวพอไปขายต่างชาติก็เป็นแบบไทยเมลแรง
1: ใช่
0: และอันนี้คือเครื่องดื่มพิเศษอะไรครับพี่
1: อันนี้เป็น

0: น้ำมันเบอร์รี่ค่ะ
1: แล้วในพี่ต้องให้ผมกินกับน้ำผึ้ง
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมผมถึงรู้ว่ามันเป็นน้ำผึ้งมันมีผึ้ง
0: ฉันจะลองติดอยู่เลย
1: นี่มันอยู่ที่ขอบถ้วยเลยครับคือมาปุ๊บก็รู้เลยครับว่ามันคือน้ำผึ้งดูสิสุดยอดเลยเพราะว่าน้ำมัมเบอรี่พี่อ่ะเป็นมัมเบอรี่แท้ๆที่ไม่ใส่น้ำตาลเลย
0: ใช่
1: เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดพี่มีชานโรงมาตอมน้ำผึ้งพี่เยอะแบบนี้แปลว่าพี่ต้องเลี้ยงไว้แถวนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเลี้ยงที่นี่เลยเหรอ
0: เราเลี้ยงไว้ประมาณ50กล่องค่ะ
1: เลี้ยงไว้กล่องมันไม่ได้เป็นลังเหรอ
0: ไม่เราเรียกเป็นกล่อง
1: อ๋อเรียกเป็นกล่องเหรอ
0: ใช่ค่ะถ้าผึ้งเนี่ยจะเรียกเป็นลังถ
1: ้
0: าชานโรงจะเรียกเป็นกล่อง
1: อ๋อเดี๋ยวกล่องกล่องเนี่ยเหรอ
0: ใช่
1: เล็กแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่อ๋อยเลี้ยงหรือมันมาอยู่เองตามธรรมชาติอ๋อพี่อ๋อยเลี้ยง
0: อันนี้เราเลี้ยงแล้วก็
1: แล้วพี่อ๋อยไปเอาพันธุ์มาจากไหนอ่ะ
0: ศูนย์ผึ้งที่จันทบุรี
1: ตอนแรกเอามามันเอามาหนึ่งเขาเรียกอะไรไม่รู้
0: หนึ่งกล่องแล้วเราก็มาแยกขยาย
1: มาแยกมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเอง
0: ใช่
1: แต่ทีนี้ถ้าเราจะเลี้ยงผึ้งหรือเลี้ยงชานโรงเนี่ยเราจำเป็นแบบคนเลี้ยงผึ้งบางทีเขาก็ต้องอยู่ในสวนลำไยต้องมาที่มันมีดอกมีน้ำหวานแล้วของพี่มันคืออะไรอ่ะสวนพี่มันมีแต่เนี่ยมะกรูดอะไรเงี้ย
0: เกษตรผสมผสานค่ะ
1: ครับผม
0: มะกรูดก็มีดอกมะกรูดดอกมะนาวดอกส้มโอแล้วก็หัวปลี
1: อ๋อแปลว่ามันเป็นดอกอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพืชที่มีรสหวาน
0: ใช่ค่ะ
1: ดอกหัวปีนี่คือกล้วยใช่ไหม
0: ก็คือหัวปีกล้วยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะ
1: แล้วมะนาวมันก็กิน
0: กินค่ะ
1: แล้วอย่างนี้น้ำผึ้งมันจะเปรี้ยวไหม
0: ออกเปรี้ยวนิด
1: ๆอ๋อเหรองั้นแปลว่าในแต่ละกล่องพี่เนี่ยอาจจะรสไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: อย่างอันนี้อยู่ใกล้มะนาวก็จะออกรสเปรี้ยวอ๋อถ้าเกิดกล่องนู้นไปอยู่ใกล้กล้วย
0: มันก็จะ
1: เป็นรสกล้วย
0: มันก็จะออกหวาน
2: ชานโรงนะครับถือเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทยที่มีขนาดเล็กครับชอบเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรดอกไม้มาใช้เป็นอาหารเหมือนผึ้งทั่วไปครับแต่ชานโรงนั้นไม่มีเหล็กไงครับเลยไม่สามารถต่อยได้นั่นเองชานโรงมักจะอาศัยอยู่ตามโพรงไม้โพรงใต้ดินตามบ้านเรือนและที่สำคัญนะครับชานโรงมีบทบาทในการช่วยผสมเกสรให้พืชผลทางการเกษตรช่วยให้พืชติดผลมากขึ้นนั่นเองครับ
0: แล้วก็ดอกที่เขาชอบมากที่สุดก็คือดอกรักแรกพบจะตอมเต็มเลยเพราะเกสรรักแรกพบเนี่ยเยอะมาก
1: ดอกรักหรือดอกรักดอกรักแรกพบกับดอกรักเหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนค่ะ
1: ไม่เหมือนด้วย
0: ใช่ค่ะจะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เกสรเป็นกำมะหยี่แล้วก็เยอะมาก
1: ไม่รู้จักอ่ะมันตอนนี้วันฤดูนี้มีไหม
0: มีค่ะ
1: ต้องขอไปดูกันแต่ตอนนี้มาดูอันนี้ก่อน
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดไม่รู้จักพี่อ๋อยต้องคิวพี่อ๋อยเป็นเด็กช่างพกไขควงมาเข้าสวนด้วยพี่จะมาซ่อมอะไรครับผม
0: เอามาแค่ลังค่ะ
1: เดี๋ยวมันต่อยหรือเปล่ามันอันตรายหรือเปล่า
0: ไม่อันตรายเขาจะกัดแล้วก็จะเจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดอะค่ะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่อ๋อยแป๊บนึง
0: กลัวมากใช่ไหม
1: ต่อยไหมครับ
0: ไม่ต่อย
1: ไม่อันตรายแต่เขาจะกัดแล้วก็เจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดตกลงต่อยไหมครับ
0: ไม่ต่อยต่อยกัดนี่คนละอย่างนะต่อยเขาใช้ก้นต่อยนะ
1: อ๋อ
0: ต่อยปาก
1: คือต่อยใช้ก้นฝังเหล็กใน
0: ใช
1: ่กัดนี่ใช้ปาก
0: ใช่
1: อ๋อถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมโดนเพื่อนต่อยกับโดนเพื่อนกัดอะไรเจ็บกว่ากันก็ลองแยกดูแปลว่าโดนเพื่อนต่อยเจ็บกว่า
0: เออ
1: มันก็เจ็บทั้งนั้นแหละพี่อ๋อย
0: ผม
1: ก็หนีก่อนละเออไม่เจ็บเนาะแล้วน้ำผึ้งมันเก็บได้ทั้งปีเหรอพี
0: ่ก็ได้ทั้งปีค่ะเราก็จะเวียนกันเก็บอันนี้คือตัวพับริตัวลังเราขายกิโลละ 3,000 ซึ่งเอาไปแปรรูปทำยาหม่องได้ทำเป็นยาอมบ้วนปากแก้ปวดฟันเหงือกบวมแผลในปากแล้วก็กดไหลย้อนได
1: ้ที่เหงือกแก้แบบแก้ร้อนในได้เหรอพ
0: ี่ได้เดี๋ยวตักให้ชิมนะคะว่าน้ำผึ้งชานโรงของ
1: กินได้เลยเหรอพี
0: ่ได้เลยค่ะ
1: อันนี้ชิมแบบสดๆจากลังเลยนะคุณผู้ชมโอ้พี่อ๋อยพูดถูกเลย
0: เปรี้ยว
1: คือกินปุ๊บรู้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นรสน้ำผึ้งจากปีกล้วยก็คือกล้วยอยู่ตรงนี้เลยข้างหล
0: ัง ใช่
1: มันจะได้กลิ่นกล้วยหอมแล้วมันหวานแบบมันไม่ได้หวานจัดนะคุณผู้ชมมันหวานแต่ว่าผมว่าจุดเด่นมันคือความหอมคือเขาเอาน้ำผึ้งอะไรมามันจะหอมกลิ่นนั้นพี่อ๋อยทำไม
0: ของธรรมชาติ
1: มันตอมแต่พี่อ๋อยเยอะเลยผมไม่ค่อยตอมเลยเพราะผมตัวเหม็นหรือว่าไงพี
0: ่เขาชอบสีที่ทึบค่ะ
1: อ๋อถ้าสีเข้มเขาจะตอมเยอะ
0: และชานโรงเนี่ยเขาชอบอยู่ที่มืดเพราะฉะนั้นรูเขาเนี่ยจะต้องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะถ้ารูใหญ่ก็ไม่เข้าง
1: ั้นแปลว่าถ้าจะเลี้ยงชานโรงหนึ่งเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่มืดๆหน่อย
0: ใช
1: ่แต่ก็ไม่ใช่แบบไปเลี้ยงไว้ในห้องมืดเลยใช่ไหมไม่ใช่
0: คือที่เนี่ยไม่ต้องมืดแต่ว่ากล่องเนี่ยก็คือต้องไปลักษณะเน
1: ี่ยอ๋ออยู่ในสวนอยู่ในอะไรได้แต่ว่า ากล่องอ่ะต้องปิดให้สนิทถ้ากล่องแบบโป่งๆแสงเข้าได้เขาจะไม่ชอบ
0: ใช่เขาจะไม่เข้า

0: และการเลี้ยงชานโรงเนี่ยมันมีศัตรูไหมแบบว่าบางทีเขาบอกว่าบางตัวมันมากินอย่างเงี้ย
1: มดเล็กเราต้องคอยดูเสาเนี่ยไม่ให้มดขึ้นมดกับปลวกถ้าปลวกเข้ารังเนี่ยมันกินน้ำหวาน
0: มีวิธีทำยังไงให้มดไม่ขึ้น
1: ใช้จาระบีทา
0: อ๋อจาระบีทาไว้ก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นเราเป็นออร์แกนิกหมดเลย
1: ค่ะ
0: อ๋อจาระบีทาแล้วเหมือนมดมันจะลื่นอย่างเง
1: ี้ยมดมันขึ้นไม่ได้มันเหนียวมันจะติดแล้วมันก็ขึ้นไม่ได
0: ้นี่คุณผู้ชมเห็นรอยจาระบีนะ
1: ใช้จาระบีทา
0: จาระบีอ๋อภูมิปัญญาชาวบ้านสุดๆเลยครับพี่อ๋อยอย่างนี้ที่เราเห็นว่ามีชานโรงที่สวนพี่เนี่ยแปลว่าพวกนี้ไม่ชอบสารเคมีเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดที่สวนไหนมีชานโรงไม่ว่าจะเลี้ยงเองหรือจะไปอยู่ตามธรรมชาติก็แปลว่าเขาก็ต้องเป็นอินทรีย์ปลอดสารทีนี้พาผมไปดูดีกว่าดอกรักแรกพบอ่ะแค่ฟังชื่อก็อยากรู้แล้วมันเป็นยังไง

0: ันนี้คือดอกรักแรกพบเหรอครับผม
1: ใช่ค่ะเกสรเขาเยอะมากเลยเห็นไหมไอ้เหลืองๆปลายๆเนี่ย
0: ผมเนี่ยเป็นคนแพ้เกสรดอกไม้ถ้าดอกนี้นะผมไม่รอดแน
1: ่
0: น
1: ี
0: ่ใส่อันนี้อยู
1: ่
0: แต่ว่าเกสรเยอะมากแล้วก็ดอกสวยมากพี่อ๋อยครับแล้วทำไมชนรงค์ถึงชอบต้นรักแรกพบเป็นพิเศษ
1: ตัวเกสรเนี่ยมันเยอะแล้วก็กลีบเลี้ยงดอกเนี่ยเป็นสีที่แบบดนใจอะไรอย่างเงี้ยสีมันสี
0: สีอ่อนเกสรออกเหลืองๆอ่อนๆเขียวๆอ่อนเขาก็จะชอบพี่อ๋อยครับเห็นพี่อ๋อยแบบว่ามีชานรงค์เยอะๆก็น่าจะเก็บน้ำผึ้งได้เยอะก็คือขายเป็นน้ำผึ้งสดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นด้วยคร
1: ับ แปรรูปด้วยค่ะ
0: ครับมีอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีสบู่เหลวสบู่ก้อน
0: ถามนิดนึงว่าอย่างสบู่เหลวที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งอ่ะมันมีข้อดียังไงครับ
1: มันทำให้ผิวเนียนนุ่ม
0: ผิวเนียนนุ่ม
1: กลิ่นหอม
0: ประมาณนั้นแล้วมีทำอะไรดีกันไหมพี่
1: แล้วก็เป็นยาหม่อง
0: ยาหม่องยาหม่องเหมือนใช้ขี้ผึ้งแล้วก็ไปผสมกับสมุนไพรอื่น
1: ใช่
0: ก็เวลาโดนผึ้งต่อยก็เอายาหม่องขี้ผึ้งทา
1: ใช
0: ่
1: ค่ะอ๋อ
0: เหมือนกับหนามย่อเอาหนามบ่ง
1: เพราะตัวพระเบสของชานรงค์เนี่ยเขาจะมีตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้ว
2: ชานรงค์นั้นให้น้ำผึ้งที่มีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปครับถือเป็นน้ำผึ้งคุณภาพดีและเป็นน้ำผึ้งอินทรีย์นอกจากนี้ยังมีพอปริสหรือว่าชันผึ้งก็คือส่วนที่เราบีบน้ำผึ้งออกไปแล้วและติดอยู่ตามขอบรังของชานรงค์มีลักษณะเหนียวข้นเป็นยางพอปริสนั้นได้จากเกสรและยางไม้ที่เก็บได้จากดอกไม้และส่วนต่างๆของต้นไม้ผสมเข้ากับเอนไซม์ในน้ำลายผึ้งโดยมีไข่ผึ้งและส่วนประกอบอื่นๆปนเข้ามาพอปริสถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางยาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในช่องปากได้ครับ
0: อันนี้คือวิธีเก็บน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวพี่อ๋อยทำให้ดูว่าเก็บยังไง
1: ค่ะอันนี้คือน้ำหวานนะคะเขาจะอยู่ในเม็ดเนี่ย
0: อ๋ออันนี้ไม่ใช่ไข่
1: ไม่ใช่ค่ะไข่คือตัวนี
0: ้ถ้าไข่คือเม็ดเล็ก
1: ๆค่ะ
0: อันนี้อย่าไปโดนปล่อยเขาโต
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆแบบนี้คือน้ำผึ้งครับก็คือเอาตะหลิวเอาอะไรก็ได้ขูดเข้าไป
1: ค่ะ
0: อ๋อขูดออกเข้าไปแล้วก็เอามาคั้น
1: ค่ะ
0: จริงๆเวลาทำอะไรกับผึ้งนี่ต้องจับกับตัวชานรงค์นี่ต้องเบาๆเนาะต้องใจเย็นๆเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ไปรุนแรงไม่ได้นะนี่ตัวเล็กๆนิดเดียวก็คือตักมาแล้วก็เหมือนกับใส่ตะแกรงคั้นอย่างนี้อันนี้โหคั้นมาได้เยอะเลยระหว่างคั้นไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างหลังเราเป็นวิวสวยๆคือจริงแล้วที่สวนของพี่เขาเนี่ยนอกจากจะเลี้ยงผึ้งแล้วก็มีปลูกอะไรมากมายจริงแล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยถูกไหมครับ
1: เป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอด้วยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: เขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าถ้ามาแล้วนอกจากจะได้ดูสวนแล้วต้องมีของอร่อยให้กินแน่นอน
1: ใช่ค่ะที่นี่จะเป็นอาหารไทยพื้นบ้านเป็นอาหารไทยโบราณ
0: อย่างเช่นเมื่อเช้าที่ผมชิมไปแล้วขนมอะไรนะ
1: ขนมสมมานัทค
0: ่
1: ะ
0: อย่างนั้นก็คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็มีให
1: ้ไม่มีให้เป็นอาหารว่าง
0: หรือแบบนักท่องเที่ยวมาแบบอยากทำเองได้ไหม
1: สอนให้ด้วยค่ะ
0: ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: เอาละครับแล้วคราวนี้เราได้น้ำผึ้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำอาหารกันแล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้านด้วยวันนี้พี่จะทำอะไรนะครับ
1: วันนี้ก็แกงหมูใบมะดันค่ะ
0: เอาแล้วใบมะดันเอาที่ไหนอ่ะ
1: ที่ต้นเราปลูกไว้ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราต้องไปเก็บใบมะดันกันก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นน้ำผึ้งวันนี้ผมขอเดี๋ยวผมจะเอาน้ำผึ้งมาทำเป็นอาหารเหนือครับผมแล้วใบมะดันมันต้องเลือกยังไงอ่ะพี
1: ่เขาเรียกใบเพทราดค่ะ
0: ใบเพทราดคือใบที่ประมาณ 3-4-5 ไม่ใช่ใบแรก
1: ใช่ไม่แก่ไม่ออก
0: นี่นะครับใบเพสลัดก็คือตรงเนี้ย3ใบแรกเนี่ยมันเป็นอ่อนไม่เอาใบเพสลัดนี่ประมาณ

0: 4 5 6ตรงนี้เอา
1: ค่ะ
0: แล้วพอเลยลงมาประมาณ7 8 9ตรงนี้ก็ไม่เอา
1: โอเค
0: ตรงนี้ข้างล่างเมื่อกี้เดี๋ยวทิ้งไม่เอายอดตรงนี้ไม่เอานี่เหลือแค่นี้ที่เอาอ
1: ัน
0: นี้คือเพสลาดตรงกลาง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับประมาณ 4-5 ใบแล้วทำไมต้องใช้ใบเพสลาดครับพี่อ๋อย
1: คือมันไม่แข็งมากแล้วก็ไม่นิ่มมากแล้วก็ความเปรี้ยวมันจะพอดี
0: อ้าวแต่จริงๆส่วนใหญ่เขาบอกว่าตรงยอดอ่อนๆมันน่าจะอร่อยกว่าไม่ใช่หรอ
1: มันจะไม่เปรี้ยว
0: อ๋อมันไม่ได้เปรี้ยว
1: เราต้องการความเปรี้ยว
0: ต้องการรสเปรี้ยวจากมะดัน
1: ใช่
0: เวลาเราเอาไปแกงเนี่ยมันจะแหลกไปเหมือนลูกมะดันไหมคือลูกมะดันเนี่ยเวลาเอาไปต้มไปอะไรมันจะเละไปเลยนะ
1: อันนี้ไม่เละค่ะ
0: ใบไม่เละ
1: ยังเป็นใบ
0: แต่ว่ามันก็ให้รสเปรี้ยวและกลิ่นหอมเหมือนกัน
1: ใช่ใช
0: ่อ๋องั้นแสดงว่าถ้าผมอยากทำพวกแบบปลาทูต้มมะดันหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีลูกผมก็ใช้ใบแทนได้เหมือนกันสิ
1: ก็ได้เหมือนกันแต่ความอร่อยจะผิดกันเพราะว่าใบมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าลูก
0: อ๋อลูกมันจะเปรี้ยวมากกว่าต้องแบบเพิ่มมะนาวเพิ่มอะไรเข้าไป
1: ใช
0: ่แล้วไปจิ้มน้ำพริกอะไรได้ไหมพี
1: ่ไม่ได้มันยางมันเยอะ
0: อ๋อยางมันเยอะต้องไปทำให้สุกเท่านั้น
1: ใช่
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมช่วยพี่อ๋อยเก็บได้ใบมะดันกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่พี่อ๋อยจะมาโชว์จานเด็ดให้เราได้ชิมกันจานนี้เลยครับแกงหมูย่างใบมะดันเริ่มเลยครับพี่อันดับแรกต้องมีพริกแกงก่อน
1: แล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนี่มาโขลกรวมกัน
0: โอเคเอาเริ่มจากพริกลงไปก่อนเลยอันนี้สูตรของแกงหมูมะดันเนี่ยเป็นสูตรของพี่อ๋อยเองที่แบบสืบทอดมาจากที่บ้านใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ก็คือคนโบราณฉลาดเพราะแกงหมูเนี่ยหมูมันจะเลี่ยนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เขาก็เอาเปรี้ยวมาตัดมันก็จะทำให้ไม่เลี่ยน
0: อ๋อซึ่งปกติเวลาคุณกินแกงกะทิส่วนใหญ่คุณจะไม่กินเปรี้ยวเพราะคุณจะนึกว่ากะทิมันบูดแต่พอมันเป็นเปรี้ยวมาดันมันจะไปอีกแบบนึงมันจะเป็นเปรี้ยวหอม
1: ใช่อ๋อ
0: แล้วก็ใส่ผิวมะกรูดลงไปด้วยอ่ะฮะพี่หอยถนัดซ้าย
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยทำกับข้าวอร่อย
0: อ๋อเหรอครับผมถึงว่าผมก็เลยถนัดซ้ายเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้คุณผู้ชม
1: เราชมตัวเองช่วยให้น้ำพริกแหลกเลยอันนี้เป็นปลาสลัดป่นนะคะเราก็จะใส
0: ่อันนี้มันเป็นสูตรแบบที่ใครเขาก็ใส่หรือเป็นสูตรเฉพาะของบ้านพี
1: ่บางที่เขาไม่ใส
0: ่ใช่ผมก็ไม่เห็นเขาใส่
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเป็นสูตรของบ้านพี่อ๋อยต้องมีปลาป่นเป็นปลาเลยนะครับ
1: ปลาสลัด
0: ปลาสลัดโอ้แสดงว่าปลามันเรียนสูง
1: ใช่ใช่มาถึงฉลาด
0: ปลาฉลาดเนี่ยพูดเป็นตลกไปก็จริงแล้วมันคล้ายๆกับปลากายตัวเล็กคุณผู้ชม
1: ใช่
0: ซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยตามคลองพวกนี้ถ้าสมัยก่อนจะมีเยอะใส่หางกะทิลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราโขกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผัดพริกแกงให้สุกกันเนาะผัดพริกแกงกับกะทิให้พริกแกงสุก
1: สุกแล้วก็มีกลิ่นหอมระหว่างที่รอเราก็หั่นหมูรอ
0: หั่นหมูรอทำไมหมูพี่มันหน้าตาแปลก
1: ๆอันนี้เป็นหมูป่าค่ะ
0: คือถ้าเป็นแกงหมูมะดันนี่ต้องเป็นหมูป่า
1: ใช่
0: หนัง
1: จะกรุบกรุบ
0: อันนี้เอาไปลวกมาแล้ว
1: ค่ะพอหอมแล้วเราก็จะค่อยๆใส่หมูลงไประหว่างที่รอเราก็เด็ดใบมะดัน
0: อ๋อใช้ฉีกๆเอาเลย
1: ใช่ใช่
0: ฉีกง่ายๆอ๋อเหมือนใบมะกรูดไม่เอาแกนกลาง
1: นั่นแหละนั่นแหละแกนกลางมันจะแข็ง
0: ก็คือผัดจนให้มันแบบเกลี่ยๆหน่อยแล้วก็ใส่หางกะทิลงไป
1: แล้วก็รอให้เดือด
0: เมื่อกี้หมูที่เราใช้เนี่ยมันเป็นหมูที่สุกแล้วคือพี่เอาไปทำอะไรมาครับ
1: ก็คือเอาไปย่างก่อน
0: อ๋อไปย่างก่อน
1: ย่างให้หอมค่ะแล้วก็เอามาต้มอีกทีนึงเพราะว่าหมูป่าหนังมันจะเหนียวช่วงที่รอนี่เราก็ใส่ใบมะดันไปเลยนะคะเพื่อจะให้ความเปรี้ยวมันออก
0: จะบอกอุปสรรคในการทำอาหารอย่างหนึ่งตอนนี้คือเวลาใส่แมสมันไม่ค่อยได้กลิ่นพี่อ๋อยเป็นไหม
1: เป็น
0: บางทีผมแบบว่าบางทีเราได้กลิ่นอาหารเราจะรู้ว่าอันนี้มันสุกแล้ว
1: ใช่
0: แต่พอเราไม่ได้กลิ่นแล้วเอ๊ะมันสุกหรือมันยังไม่สุกก็ต้องเปิดออกมาดมผมได้กลิ่นเปรี้ยวๆแล้วพี่เหมือนกลิ่นมะดันอะ
1: กลิ่นมะดันใช่ไหม
0: ด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหลังจากนั้นก็จะใส่มะเขือพวงพอแกงได้ที่ปรุงรสได้ที่แล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยให้มันข้น
1: เสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดกับหัวละพาสุดท้ายแล้วก็ปิดแก๊ส
0: โหนี่ขนาดปิดแมสอยู่ยังได้กลิ่นหอมเลยอ่ะพี่อ๋อยเสร็จแล้วครับอาหารจานนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่อ๋อย
1: แกงหมูย่างใบมะดันค่ะ
0: น่ากินมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรอของผมอีกจานหนึ่งแล้วเราไปชิมพร้อมกันครับวันนี้นะครับได้น้ำผึ้งดีๆมาก็ตั้งใจจะทำเป็นอาหารเหนือ

0: นะครับนั่นคือแกงฮังเลเพราะว่าแกงฮังเลนั้นมีสูตรแบบโบราณที่เขาใส่น้ำผึ้งกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะเอามาประยุกต์เล็กน้อยนะครับทำเป็นลักษณะของไก่อบแต่ว่าเป็นซอสแบบแกงฮังเลนะครับอันดับแรกเราเอาไก่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกนะครับลงไปทอดสักนิดหนึ่งเพื่อให้ผิวด้านนอกมันสุกนะครับแล้วมันจะกักเก็บรสชาติไว้ข้างในไก่แล้วเวลาที่เราเอาไปอบเนื้อมันจะไม่เละนะครับมันจะคงรูปแบบนี้ครับผมระหว่างที่เรารอไก่สุกเราจะมาทำตัวพริกแกงฮังเลกันครับผมใช้นี่เลยครับพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับพริกเม็ดใหญ่ที่รสชาติเผ็ดน้อยนำไปแช่น้ำนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ข่าเล็กน้อยนะครับตามด้วยตะไคร้ครับผมหอมแดงครับแล้วก็กระเทียมครับผมแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับผมหลังจากนั้นนำมาปั่นเลยนะครับหรือว่าจะโขกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับหลังจากนั้นก็จะเติมกะปิลงไปครับฮังเลที่ขาดไม่ได้คือขิงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใส่ขิงลงไปปั่นเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาขิงซอยมาราดในน้ำแกงแล้วเพราะเราทำลักษณะของไก่อบนะครับผมขออนุญาตเอาขิงแก่หักและใส่ลงไปได้เลยนะครับแบบนี้พอเราปั่นพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ของเราก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกสุกกำลังดีนะครับข้างในจะยังไม่สุกนะครับคุณผู้ชมเนื้อข้างในจะยังไม่สุกแต่ว่าผิวด้านนอกที่สุกแบบนี้จะเห็นแล้วว่าหนังมันตึงเวลาที่เราเอาไปอบนะครับเนื้อมันจะไม่ยุ่ยมันจะรักษารูปทรงเอาไว้สวยๆแบบนี้เลยครับผมหลังจากนั้นเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราแบ่งน้ำมันที่ทอดไข่ออกไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำมันที่เหลือไว้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอาพริกแกงที่เราทำแล้วนะครับลงไปผัดได้เลยแกงฮังเลหลายๆคนคืออาจจะเคยได้ยินอีกชื่อนึงคือแกงฮินเลนะครับจริงๆแล้วแกงเนี้ยได้รับอิทธิพลมาจากอาหารพม่าครับผมคำว่าฮินเนี่ยหมายถึงแกงคำว่าเลหมายถึงเนื้อสัตว์นะครับก็เลยเป็นแกงที่ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็มาถึงเมืองไทยก็มีการประยุกต์ไปทำกันหลายสูตรนะครับบางสูตรก็มีแบบใส่ถั่วใส่อะไรก็มีก็แล้วแต่ความนิยมเลยนะครับพริกแกงผมสุกได้ที่แล้วครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่เลยครับผงกะหรี่นะครับง่ายๆเลยเพื่อแต่งสีนะครับผมผัดพริกแกงให้หอมนะครับผัดไฟอ่อนๆใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าผัดไฟแรงพริกแกงจะไหม้นะครับใส่น้ำลงไปครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มปรุงรสนะครับและแกงฮังเลจะออกเปรี้ยวอ่อนๆด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปประมาณทัก1ช้อนโต๊ะก็พอนะครับแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเติมรสหวานด้วยน้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำผึ้งชนโรงอย่างดีนะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเคี่ยวไปเรื่อยๆพอมันงวดแล้วก่อนเสิร์ฟเรามาชิมแล้วเราอาจจะเติมรสชาติอีกนิดนึงได้นะครับผมหลังจากนั้นเอาไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปตุ๋นหรือว่าเรียกว่าอบนั่นเองใส่ลงไปได้เลยครับตุ๋นไก่ในน้ำแกงฮังเลนะครับไว้ประมาณ30นาทีก็เอาสะโพกไก่ออกมาพักไว้นะครับตอนนี้ไก่น่าจะนุ่มได้ที่แล้วครับแต่เราต้องเคี่ยวน้ำแกงฮังเลต่อไปนะครับให้งวดและแห้งจะได้มีความเข้มข้นและอร่อยมากขึ้นครับผมเคี่ยวให้น้ำฮังเลเข้มข้นนะครับปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยหลังจากเคี่ยวจนได้ที่แล้วนะครับก็นำแกงฮังเลราดลงไปบนไก่แบบนี้แหละครับนี่แหละครับอาหารของผมไก่อบแกงฮังเลน้ำผึ้งครับขอชิมแกงสักหน่อยแบ่งมาแล้วเป็นถ้วยแบบนี้แค่ดมกลิ่นก็แบบกลืนน้ำลายคือว่ามันมีกลิ่นหอมมังโหระพาคุณผู้ชมแล้วมันมีกลิ่นกะทิแต่ว่าที่เด็ดสุดคือว่ามันมีกลิ่นออกเปรี้ยวๆปิ่นกลิ่นมะดัน
1: มะดัน
0: คือเวลาใครได้กลิ่นเปรี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกมีความอยากอาหารไงยังบอกไม่ถูกขึ้นมาเลย
1: เรียกน้ำย่อย
0: อันนี้อร่อยอ่ะพอเคี้ยวเนื้อหมูเข้าไปอ่ะมันก็เหมือนกินแกงที่เป็นหมูอ่ะแต่ว่าหนังมันจะหนุบๆแต่มันเจ๋งตรงที่แบบเนื้อหมูอ่ะมันจะมีมันแล้วเวลามันกัดไปโดนใบมะดันน่ะมันจะเปรี้ยวตัดขึ้นมาอร่อย
1: มันจะทำให้ไม่เลี่ยน
0: ถึงว่าพี่เลยต้องฉีกใบมะดันให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อแบบให้เคี้ยวโดนถ้ามันเคี้ยวโดนแล้วมันจะอร่อยถ้าเกิดแบบตำไปเลยหรือโขกหรือแหลกไปเลยไม่อร่อยเนาะมันต้องเคี้ยวโดนแบบนี้พี่มาลองไก่อบผมบ้างเป็นไงพี่ไก่นุ่มกำลังดีเลยนะ
1: อร่อยจริงเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารเหนือ แต่โอเคอ
0: ันนี้มันเหนือความคาดหมายไงพี
1: ่แต่อันนี้เป็นอาหารจานเดียวโอเคเลยนะเราไปแทนสเต็กได้เลยเพราะสเต็กมันจะเลี่ยนใช่ไหม
0: ผมคิดว่าจานนี้น่าจะทำให้ชาวต่างชาติชิมได้ด้วยเพราะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเหมือนอาหารฝรั่งที่ชาวต่างชาติชิมอยู่แล้วแหละ
1: ใช่
0: แต่แล้วเราปรับเอารสแกงไทยลงไป ที่ผมทำอันนี้นะครับเพราะผมมองว่าปกติเวลา

0: เราเจออาหารประเภทไก่อบเขาจะมีไก่อบน้ำผึ้งอะไรอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าไก่อบกับน้ำผึ้งน่ะมันเข้ากันแล้วบังเอิญเคยรู้จักว่ามันมีแกงฮังเลสูตรน้ำผึ้งอยู่ก็เลยลองเอามารวมกันผมว่ามันน่าจะเป็นไอเดียให้พี่อ๋อยหรือคุณผู้ชมได้ว่าเราสามารถทำไก่อบกับน้ำแกงในแบบไทยๆได้แล้วปกติพี่อ่ะเคยกินแกงที่ใส่น้ำผึ้งมาก่อนหรือเปล่า
1: ปกติไม่เคย
0: แล้วพอกินแล้วเป็นไง
1: มันหอมอ่ะหอมนุ่มนวลหอมละมุนนุ่มนวล
0: คือเวลาเรากินแกงส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้กันว่าทุกคนก็จะบอกว่าเวลากินแกงต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวเพราะมันหอม
1: ใช
0: ่แต่ถ้าคุณทำแกงแล้วใช้น้ำผึ้งนะผมจะบอกว่ามันหอมกว่าน้ำตาลมะพร้าวอีกคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่อ๋อยที่พาผมมารู้จักกับน้ำผึ้งดีๆอย่างน้ำผึ้งชันนโรงนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากในวันนี้คือวันที่ผมได้มาเที่ยวที่สวนพี่อ๋อยเนี่ยครับผมรู้สึกเหมือนกับผมได้มาเจอญาติผู้ใหญ่มันเป็นความรู้สึกของสถานที่ที่อบอุ่นนะเหมือนเรามาเที่ยวบ้านคนรู้จักสักคนนึงมันเป็นกันเองมากแล้วอาหารมันก็เป็นอาหารพื้นบ้านจริงๆวิธีการทำทุกอย่างมันทำพี่อ๋อยนึกถึงแบบญาติผู้ใหญ่ของผมมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นนะครับก็ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันนะครับการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณรู้เยอะเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยมากครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเราขอลากันไปด้วยภาพผึ้งเล่นน้ำแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับว่าผึ้งเล่นน้ำเป็นยังไงนี่นะครับผึ้งตัวน้อยๆของผม

0: ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สังคมไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่เศรษฐกิจสังคมการเมืองต้องเผชิญวิกฤตการณ์ที่ก่อให้เกิดความถดถอยลงทุกทีจนเกิดคำถามที่สะกิดเตือนใจให้กับวงการการศึกษาว่าการศึกษาที่ผ่านมานั้นสร้างคนเก่งและสร้างคนดีได้จริงหรือไม่ด้วยสถานการณ์ที่ต้องการการแสวงหาคำตอบจึงไม่น่าแปลกใจที่เกิดการจัดการศึกษาทางเลือกเพิ่มขึ้นมากมายและหลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มุ่งมองไปที่อนาคตความอยู่รอดของสังคมไทยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลและโครงการหน่วยสนับสนุนงานวิชาการด้านเด็กและเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจึงได้ร่วมมือจัดเวทีเปลี่ยนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน
1: ความเป็นมาในการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาโดยเฉพาะกับการศึกษาทางเลือกเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลกับสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกเรามีการพูดคุยเตรียมงานกันมาก่อนเนี่ยแทบจะเรียกว่าเกือบค่อนปีเลยทีเดียวมีเวทีย่อยๆที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มีการแบ่งกลุ่มแล้วก็รวมไปจนถึงการเรียนรู้ว่าในเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาหมายถึงว่าเป็นการศึกษาทางเลือกนั้นเนี่ยในระบบของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีกี่รูปแบบแล้วก็มีวิธีกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างไรทำอย่างไรให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาทางเลือกครับจุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยก็จะมีอยู่2-3 ประเด็นประเด็นแรกเลยก็คือทำให้เกิดภาคีเครือข่ายเจอกันระหว่างกลุ่มก้อนของการศึกษาทางเลือกซึ่งการศึกษาทางเลือกมันมีหลากหลายรูปแบบประเด็นแรกเลยก็คือทำให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันแล้วเราก็เชื่อมั่นนะฮะว่าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็นที่2ก็คือว่าจะใช้กระบวนการอะไรที่จะไปวัดคุณภาพของตัวเด็กเองกับวิธีการศึกษาทางเลือกซึ่งมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การสอบอย่างที่เห็นอยู่ในระบบของการศึกษานั่นก็คือเป็นเป้าประสงค์ที่2แล้วก็ในส่วนที่3ก็คือว่าเวลาที่จะยกระดับคุณภาพนั้นเนี่ยเราจะมีกลไกหรือยุทธศาสตร์อะไรบ้างไหมที่จะเกิดการพัฒนาขึ้น
0: ช่วงแรกของการจัดงานเริ่มด้วยการรายงานผลการศึกษาการวิจัยต้นทุนชีวิตเด็กจาก3บริบทโดยนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวที่จะชี้แนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพผ่านกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต
2: ขอทำความเข้าใจไว้นิดหนึ่งว่าต้นทุนชีวิตไม่ใช่ทุกอย่างที่สมบูรณ์นะฮะมันเป็นเพียงแค่นาวิเกเตอร์หรือว่าเป็นตัวบ่งชี้คร่าวๆที่ผมใช้คำว่าเราพยายามที่จะคุยกันในน้องๆกลุ่มการศึกษาทางเลือกหรือแม้กระทั่งในการศึกษาในระบบหรือว่ากลุ่มของสอวนอย่างเช่นของศรีราษฎร์เองเนี่ยเราสังเคราะห์กันมาเยอะและท้ายที่สุดว่าลองเอาตัวชี้วัดหรือเครื่องมือสักอย่างนึงลองมาพยายามดูซิจะทำอะไรได้บ้างเหตุผลที่เราคุยกันกับการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกที่หยิบเอาเรื่องราวของต้นทุนชีวิตเนี่ยก็คือมันมีที่มาและที่ไปที่อาจจะขอทำความเข้าใจกับเรื่องราวของต้นทุนชีวิตไว้ก็คือการมองต่างมุมนั่นเองเช่นวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเสี่ยงและเป็นปัญหาแต่ถ้ามองต่างมุมอีกการนึงก็วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพมากเปลี่ยนแค่มุมมองต่างๆแล้วนี่เป็นตัวอย่างหากท่านดูในตัวกราฟนี่เองเนี่ยก็จะมีการศึกษายกตัวอย่างเช่นเราก็มีครอบครัวแบบประเภทครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวหรือครอบครัวการศึกษาต่ำหรือแม้กระทั่งครอบครัวยากจนแล้วก็มีของเขามีการศึกษาเพิ่มเติมอีกการหนึ่งคือครอบครัวที่เลี้ยงลูกมีทุนชีวิตต่ำในกระบวนการนี้เขาก็ไปดูค่าออดเรโชว่ามีผลต่อพฤติกรรมทางในเรื่องของยาเสพติดแอลกอฮอล์โทแบคโกแอนด์อเดอร์ดรักนะอันนี้นะยาเสพติดทั้ง8ประเภทก็จะเห็นนะว่าการเลี้ยงลูกที่มีทุนชีวิตนั้นมีนัยยะสำคัญมากอีกเรื่องนึงที่เป็นตัวแรงขับเคลื่อนที่ทำให้มีเรื่องราวของต้นทุนชีวิตขึ้นมาเนี่ยก็คือการมิติเปลี่ยนมิติจากลบให้เป็นบวกทำอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนวิธีการเขาเรียกเป็นกุศโลบายในการapproach แทนที่จะเข้าหาด้วยปัญหาก็กลายเป็นเข้าหากันด้วยเรื่องบวกๆแทนแล้วก็แน่นอนฮะว่า ปัจจัยที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ปัญหาหมดไปแต่จะต้องทำให้เขามีพลังและศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละจะเป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งที่มาของตัวต้นทุนชีวิตเองเนี่ยก็จะมี2คำนี้จะมีความหมายอยู่ก็คือ cognitive ก็คือเรื่องของทักษะแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องราวของจิตสำนึกแล้วก็ท่านจะเห็นกิมมิคของ I am I have I can อยู่เนี่ยมันมีที่มาของมันเปลี่ยนมิติคิดจากลบให้กลายเป็นบวกตัว I am ก็คือความเป็นปัจเจกมีทั้งทักษะรู้คิดแล้วก็จิตสำนึกแล้วก็ I have ที่เป็น immediate environment ก็คือสภาพแวดล้อมที่เด็กใช้ชีวิตอาศัยอยู่อย่างใกล้ชิดมากที่สุดนั้นก็กลายเป็น I have ทักษะรู้คิดและจิตสำนึกก็เลยกลายมาเป็นองค์ประกอบในการทำให้เกิดตัวต้นทุนชีวิตแล้วกลายเป็นเครื่องมือในการที่จะสะท้อนโดยมีแนวคิดหลักๆของมันเองอยู่4ด้านนะฮะอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อน4พลังต้นทุนชีวิตแวดล้อมแล้วก็ทำให้เกิด power of self ก็คือพลังตัวตนขึ้นมาแนวคิดหลักของตัวต้นทุนชีวิตเด็กเนี่ยอันที่หนึ่งเลยครับเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยฉะนั้นตัวออกการออกแบบสำรวจเองมันก็เลยกลายเป็นทุกข้อคำถามเป็น self assessment และเป็นการให้ดึงเขาเรียก awareness ก็คือว่าเด็กรู้สึกยังไงกับตัวเองและรู้สึกยังไงกับสังคมแวดล้อมเด็กจะเป็นคนสะท้อนผ่านข้อคำถามที่เป็นวิถีชีวิตของเขาแบบบวกๆการที่สะท้อนโดยใช้เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนโดยข้อคำถามในวิถีชีวิตแบบบวกๆเนี่ยเราเชื่อว่าอันนั้นจะเป็นตัวเขย่าจิตสำนึกย่อยๆได้แนวคิดที่สองก็คือว่าทำยังไงที่เราจะต้องเป็นผู้ฟังแล้วการเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะกระตุ้นสร้างทักษะรู้คิดให้กับเขาได้กระบวนการอันนี้ก็เลยต้องตอบสะท้อนด้วยเหมือนกันว่าเมื่อมีเครื่องมือก็ต้องมีกระบวนการและทั้งตัวเครื่องมือและกระบวนการนี้จะต้องสะท้อนถึงเรื่องของในตัวทักษะชีวิตและทักษะรู้คิดโดยผู้ใหญ่จะเล่นบทบาทเป็นผู้ฟังไม่ใช่เป็นผู้พูดเครื่องมือก็จะต้องสะท้อนเสียงของเด็กไม่ใช่กลายไปเป็นเราไปมอนิเตอร์เขาหรือเราไปวัดเขาแทนแต่เขาต้องวัดจากตัวข้างในของเขาและสะท้อนความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมของเขาแนวคิดสุดท้ายก็คือ เป็น 7 step action ก็การทำงานอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วมมันก็เลยเกิดการทำให้เพิ่มพัฒนาศักยภาพของเด็กได้เรียนทุกท่านนะครับว่าทั้ง3แนวคิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากผมแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่คณะทำงานชุดเล็กๆของเรานะฮะแต่เราเดินสายเกือบจะทั้งประเทศและตอนที่เราไปแลกเปลี่ยนผมยกตัวอย่างแค่7 step action เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยผมได้มาจากจังหวัดน่านหรือจังหวัดอีกหลายที่ที่เขาถอดบทเรียนกันเสร็จแล้วเขาเห็นวิธีการแล้วเราก็ไปนั่งฟังเขาพอไปนั่งฟังแล้วเห็นวิธีกระบวนการทำงานอย่างมีระบบอย่างมีส่วนร่วมเราก็เลยขออนุญาตเอามาเป็นแนวคิดที่ชัดเจนคือเรียกว่าการกระบวนการต้นทุนชีวิตเนี่ยเรียนไปเรียนรู้มันไปพัฒนามันไปจนในที่สุดมาเป็นวันนี้นะฮะวันนี้ก็เลยขอสรุปว่าตัวต้นทุนชีวิตจะเป็นเครื่องมือในการเซลฟ์แอสเซสเมนต์นะครับแล้วก็เป็นการสะท้อนทั้งทักษะชีวิตทักษะรู้คิดแล้วก็จิตสำนึกตัวนี้มันก็จะเป็นวงสรุปคร่าวๆว่าตรงกลางก็คือ power of self พลังตัวตนและล้อมรอบไปด้วยอีก4พลังเอาละครับมาดูสรุปผลรอบนี้ของการศึกษาทางเลือก3กลุ่มกันนะฮะว่ากลุ่มการศึกษาในระบบในภาพใหญ่ของประเทศหมื่นกว่าตัวอย่างแล้วก็การศึกษาทางเลือกแล้วก็กลุ่มความสามารถพิเศษ3กลุ่มเนี่ยก็จะอยู่ในระหว่างอายุอยู่ที่ประมาณ 12-25 ปีกลุ่มแรกครับกลุ่มในระบบการศึกษาปกติในปี 5-6 ที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยประมาณ 16,000 ตัวเลขกลมๆนะฮะกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษก็ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็คือเราเก็บในกลุ่มที่ เด็กโอลิมปิกทางวิชาการคือต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นเด็กมัธยมปลายแล้วก็เป็นเด็กชั้นม.5 ม.6แล้วก็ส่วนใหญ่เกรด4หมดน้อยนักที่จะได้ 3.95 หรือต่ำกว่า 3.9 นี่น้อยมากเลยฮะแทบไม่มีฮะ population ส่วนใหญ่ของเขาคือ4แล้วก็อยู่สายวิทย์คณิตแล้วก็เป็นเด็กที่เตรียมตัวในการที่จะเข้าค่ายโอลิมปิกในการไปคว้าเหรียญต่างๆที่เราเห็นอยู่แล้วแหละอายุเฉลี่ยกลุ่มนี้ก็จะ อยู่ประมาณม.5 ม.6 ก็อยู่ที่ประมาณ 16.68 ปีนะฮะอันนี้เป็นกลุ่มที่2 อีกกลุ่มหนึ่งฮะก็คือกลุ่มนี้ที่เรากำลังพูดถึงคือกลุ่มการศึกษาทางเลือกอันนี้เราก็ randomize แล้วก็บางส่วนก็เก็บได้จากจำนวนเท่าที่เขามีอย่างกลุ่มชุมชนชาวนาหรือกลุ่มอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีไม่ได้เยอะก็พยายามเก็บตามนั้นน้องๆที่อยู่ในเวทีวันนี้เป็นส่วนช่วยอย่างมากที่สุดที่ทำให้ได้ข้อมูลในส่วนนี้เข้ามานะจากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง630ท่านแล้วก็อายุเฉลี่ยก็จะอยู่ที่15เพราะถ้าหากท่านเห็นอายุเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15ปีกลมๆ 15-16 ปีตอนนี้เรามาดูหน้าต่างๆขออนุญาตทำความเข้าใจกับ5กลุ่มระบบการศึกษาทางเลือกกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นการกลุ่มการจัดการการเรียนรู้โรงเรียนในระบบวิถีพุทธอันนี้ก็คือโรงเรียนรุ่งอรุณนะฮะซึ่งเขาก็จะใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มีทั้งใช้ความเป็นธรรมชาติอะไรต่างๆแล้วก็เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มแรกการศึกษาทางเลือกกลุ่มการศึกษาทางเลือกในกลุ่มที่2ที่จัดเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่ไว้เนี่ยคือการจัดการเรียนรู้โดยกลุ่มเยาวชนฮะซึ่งก็จะมีทั้งหงเฮียนสืบสานภูมิปัญญากลุ่มรักเขาชะเมากลุ่มเกยอโพแล้วก็กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ของทางภาคใต้แล้วก็กลุ่มชุมชนชาวนานะฮะอันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องราวการเรียนรู้จากรากเหง้าการรู้เท่าทันสังคมแล้วก็กำหนดวิถีชีวิตของตนเองแล้วก็ทำให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาโดยกลุ่มเยาวชนกลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มการจัดการเรียนรู้โดยครอบครัวอันนี้ก็คือโฮมสกูลแหล่งเรียนรู้ก็บ้านละฮะที่เป็นหลักเลยฮะจัดหลักสูตรโดยครอบครัวเรียนรู้แบบบูรณาการมีการแทรกในเรื่องราวของเกี่ยวข้องกับความวิถีชีวิตสร้างความยืดหยุ่นอะไรต่างๆนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านเลยฮะเป็นโรงเรียนไปด้วยเป็นโฮมสกูลนะฮะแบบที่4ครับคือการจัดการเรียนรู้โดยอิงจากกศน.นะฮะอันนี้ก็จะมีม่อนแสงดาวนะฮะแล้วก็มีมอวาคีนี้ก็จะเป็นการแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีการสืบสานวัฒนธรรมฝึกทักษะชีวิตฝึกทักษะอาชีพครบถ้วนกลุ่มที่5ครับก็เป็นการจัดการเรียนรู้โดยมีหลักสูตรเฉพาะของตนเองอันนี้ก็เป็นโรงเรียนหมู่บ้านเด็กคือต้นทุนของเด็กเหล่านี้เนี่ยเรายอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องเวลาแล้วเรายังไม่ได้ลงไปศึกษาในแง่ของทุนมนุษย์คือทุนที่ได้รับมาของทรัพยากรน้องๆทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นเด็กกลุ่มที่กำพร้าหรือว่าเป็นเด็กกลุ่มที่ยากจนไม่มีพ่อแม่หรืออะไรทั้งหลายหรือแม้กระทั่งเด็กกลุ่มเสี่ยงอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มารวมตัวอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นทุนที่เขาได้รับมาแล้วเขากำลังพัฒนาเด็กต่างๆเหล่านี้อยู่นะก็ชุมชนเป็นห้องเรียนนะการเรียนรู้อย่างมีความสุขพอเพียงการให้โอกาสเด็กเป็นศูนย์กลางครับอันนี้ก็คือ5รูปแบบครับมาเปรียบเทียบผลการศึกษาต้นทุนชีวิตทั้ง3กลุ่มกันครับท่านจะเห็นนะฮะว่าพลังต้นทุนชีวิตโดยรวมไม่ต่างกันครับเราไม่ได้ใส่เป็นค่าสถิติแต่เห็นแค่ตัวเลขก็เห็นอยู่ฮะว่ามันวิ่งไม่ต่างกันฮะแต่มีข้อน่าสังเกตผมตั้งข้อสังเกตที่วงสีแดงครับวงสีแดงก็คือกลุ่มสอวน.ฮะกลุ่มที่เด็กเรียนเก่งคือโอลิมปิกทางวิชาการเนี่ยโอ้แดงอันนี้คือพลังชุมชนที่เด็กสะท้อนเสียงออกมาว่ามีห่างไปเลยนะถ้าดูวันนี้นะ1เรื่องแล้วนะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือพลังเพื่อนและกิจกรรมอันนี้เป็นข้อน่าสังเกตท่านจะเห็นว่าพลังครอบครัวพลังตัวตนโดดเด่นมากเลยนะเอาอันนี้ก่อนว่าจากตารางนี้กำลังสะท้อนว่าพลังต้นทุนชีวิตโดยรวมไม่ต่างกันแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งมีข้อน่าสังเกตคือกลุ่มสวน.สะท้อนเสียงออกมาในพลังชุมชนที่ค่อนข้างเขาอยากได้ความช่วยเหลือจากมิตินี้อย่างมากครับเพราะเขากำลังเปล่งเสียงตรงนี้อยู่ครับมาดูต่อครับเมื่อมาดูในพลังต้นทุนชีวิตโดยรวมแล้วเนี่ยกลับมาดูตัวชี้วัดมีอยู่ทั้งหมด48ตัวท่านจะเห็นนะ48ตัวชี้วัดเนี่ยเอาละไม่มีอันไหนละที่เด็กสะท้อนภาพรวมเนี่ยออกมาน้อยกว่า60คือทั้งพลังนะแต่มีอยู่9ตัวชี้วัดในกลุ่มสอวน.ฮะที่ต่ำกว่า60 9ตัวชี้วัดในขณะที่กลุ่มการศึกษาทางเลือกบายมีนนะค่าเฉลี่ยเอาทั้ง5กลุ่มแล้วมาซัมเมชันมีนแล้วจะเห็นเลยว่าที่ต่ำกว่า60นั้นเนี่ยมีอยู่4ตัวชี้วัดฮะ2ตัวชี้วัดจะเป็นเรื่องของพลังชุมชนและอีก2ตัวชี้วัดเป็นพลังสร้างปัญญาหากไปดูลึกๆของในตัวชี้วัดของพลังชุมชนนั้นเนี่ยก็คือบทบาทและหน้าที่อย่างมีคุณค่าในชุมชนเด็กๆเวลาเขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาอยากมีบทบาทที่มีคุณค่า ไม่ใช่เพียงแค่การได้ไปร่วมแต่ได้การได้มีโอกาสสะท้อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กสะท้อนออกมาว่าเขาอยากจะมีบทบาทมากกว่านั้นไม่ใช่แค่เพียงแค่การไปร่วมงานเฉยๆนะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนออกมานะฮะโดยส่วนใหญ่ทักษะชีวิตทักษะรู้คิดและจิตสำนึกมันเทไปที่ระบบการศึกษาทางเลือกหมดเลยมีแม้กระทั่งในสวนติดอยู่ไม่กี่อย่างแค่นั้นเองเรามีเวทีเรื่องของปฏิรูปและเป็นอันที่ผมพูดไว้ในวันนี้ผมก็พูดต่อหน้าทุกท่านด้วยว่าการปฏิรูปหลักสูตรนั้นจะต้องทำด้วยคุณภาพไม่สร้างภาพและจะไม่รวดเร็วต้องทำและทำอย่างต่อเนื่องเป็นวลีผมเองนะผมรับผิดชอบกับเซนเทนซ์ของผมอันนี้แต่ผมพูดไว้ว่าผมเต็มที่กับมันแต่ขอให้ทำไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแค่หมวดการดำรงชีวิตและโลกของงานซึ่งมันกำลังถึงทักษะชีวิตในศตวรรษที่21นั้นเนี่ยจะต้องไปอย่างมีคุณภาพเพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาเด็กอย่างมีศักยภาพที่สุดครับ
0: สำหรับช่วงหน้าพบกับการปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
1: ปาฐกถาพิเศษเนี่ยเป็นกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยท่านอาจารย์วิจารณ์พาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลสาระคร่าวๆที่มีอยู่ในนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าจะทำอย่างไรให้ยกระดับคุณภาพของการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นการเรียนเพื่อท่องจำแล้วก็ทำอย่างไรให้บทบาทของครูนั้นเปลี่ยนไปคือไม่ใช่เป็นแบบบทบาทในสมัยเดิมที่เราเรียนรู้กันอยู่ก็คือการเป็นผู้สอนแต่กลายเป็นว่าสร้างกระบวนการเรียนรู้อำนวยการสอนแทนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของที่ท่านอาจารย์วิจารณ์พูดถึงทักษะที่จำเป็นโดยเฉพาะในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิตทักษะทางอาชีพทักษะทางเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นองค์ประกอบในชุดความรู้ของปาฐกถาพิเศษครับ
3: ผมจะให้ความเห็นเรื่องเปลี่ยนการศึกษาเพื่อคุณภาพของเด็กและเยาวชนหรือเพื่ออีกหลายๆอย่างของเด็กเนี่ยนะครับประเด็นที่สำคัญนี่ก็คือว่าเป้าหมายของการศึกษาเนี่ยเป้าหมายนี่ก็เพื่อที่จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ผมเคยอ่านจากหลายๆที่เนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าการดำรงชีวิตในปัจจุบันการศึกษาวัฒนธรรมที่เรามีทั้งหลายเนี่ยน่าจะทำให้คนเนี่ยบรรลุศักยภาพเนี่ยสัก 20-30% ของศักยภาพเต็มที่เท่านั้นเองนะไม่ถึงครึ่งนะครับน้อยกว่าครึ่งอย่างมากมายเห็นตัวเลขนั้นก็ผมก็เชื่อนะการเลี้ยงดูลูกการศึกษาอะไรหลายอย่างเนี่ยมันปิดกั้นโอกาสของความงอกงามของตัวเด็กนะครับเป้าหมายที่สำคัญอีกอันนึงคือว่าช่วยให้หรือว่าเอื้อหรือส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ตรงนี้ผมว่ายิ่งสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเต็มศักยภาพแล้วก็เข้าถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่นะในชีวิตโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของการเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ต้องตีความเอานะครับว่าแต่ละคนเนี่ยหมายความว่ายังไงเด็กๆจำนวนมากเลยที่อาจจะการเรียนไม่เป็นที่สนุกเป็นความทุกข์นะเพราะว่าการเรียนนั้นไม่มีความหมายนะไม่ช่วยให้เขาเนี่ยเห็นเป้าหมายในชีวิตเห็นรู้จักตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยต่อไปอยากจะทำ

มาลัยอะไรเงี้ยผมคิดว่าอันนี้ก็การศึกษาของเราในปัจจุบันที่เป็นทางการนี่ก็จะย่อหย่อนนะครับอีกอันนึงก็คือการศึกษาเรานี่จะเน้นเรียนวิชานะเพื่อความรู้ที่จะไปสอบได้นะไม่ได้เน้นการพัฒนาการครบทุกด้านนะทั้งทางด้านปัญญาทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมทางด้านจิตวิญญาณนะทางด้านความเข้มแข็งสุขภาพดีของร่างกายอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ได้เอาใจใส่ครบทุกด้านเราเอาใจใส่เพียงด้านวิชาการทางด้านความรู้นะซึ่งก็หมายความว่าเรามองเรื่องพหุปัญญาของเด็กเนี่ยไม่ได้เข้ามาในการเรียนในโรงเรียนหรือในห้องเรียนนะครับอีกอันนึงที่เป็นเป้าหมายที่เป็นสมัยใหม่นะครับบอกว่าจริงๆแล้วโลกสมัยนี้ศตวรรษที่21เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องฝึกเป็นผู้นำเพื่อที่จะไปมีชีวิตอยู่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ change agent นะการศึกษาแบบนี้เขาเรียกว่า transformative learning หรือ transformative education คือเลยจากการเรียนวิชานะที่ทำให้รู้วิชาหรือมีทักษะที่ดีเนี่ยนะไปสู่เขาเรียกว่า formative learning หมายความว่าเรียนแล้วเนี่ยมีแวดวงสังคมเป็นวิชาชีพเป็นกลุ่มนะปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มคนที่เรียนด้วยกันแล้วก็กับอาจารย์เนี่ยก็เป็น professional ก็เป็นเขาเรียกว่า formative learning สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนอย่างยิ่งนะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยก็คือต้องเอาชนะวิญญาณแนวอะไรวัฒนธรรมเรียนเพื่อสอบครูเนี่ยสอนเพื่อสอบกระทรวงศึกษาก็เน้นการสอบอันนี้ครับต้องเปลี่ยนนะเอาชนะให้ได้การเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้เนี่ยในที่พูดกันทั่วโลกเนี่ยคือว่าแค่เรียนแล้วมีความรู้เนี่ยไม่พอต้องเรียนประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้มีทักษะคือ skills นะครับนี่คือหลักแล้วก็ skill ที่ต้องการเนี่ยเป็นเซตที่ใหญ่มากเลยซับซ้อนมากเลยที่เรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่21นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการเรียนเนี่ยต้องไม่ใช่แค่รู้วิชาแต่ต้องประยุกต์ใช้วิชาเป็นนะเพราะฉะนั้นการเรียนแบบถ่ายทอดอย่างที่พวกผมเคยเรียนมาสมัยเด็กๆนะหรือแม้กระทั่งตอนเรียนหมอก็เช่นเดียวกันนะครับเราเรียนโดยรับถ่ายทอดเราก็ได้ดีได้ดีเนาะนะการเรียนก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะสมัยโน้นอาจจะใช้ได้นะแต่สมัยนี้ไม่ได้นะโดยหลักการที่เรียกว่า cognitive psychology นะฮะเป็นศาสตร์ว่าด้วยการเรียนรู้เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงนั้นมันงอกขึ้นภายในตัวคนคนนั้นเองนะไม่ใช่เกิดจากการรับถ่ายทอดจากคนอื่นนะนี่คือหลักการของการเรียนรู้ที่แท้จริงนะครับแล้วมันจะงอกได้เนี่ยต้องลงมือทำฮะต้องมีแอคชั่นนะถึงเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งทำเฉยๆก็ยังรู้ไม่จริงนะครับต้องทำแล้วต้องคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการภาษาอังกฤษก็เรียกว่า reflection ภาษา KM เรียกว่า AAR after action review นั้นต้องแอคชั่นแล้วก็บวกด้วย after action review นะหรือแอคชั่นบวกด้วย reflectionนะทำแล้วก็คิดไตร่ตรองแล้วก็ยิ่งดีถ้าว่าคิดไตร่ตรองร่วมกันเป็นกลุ่มเราจะเห็นว่าไอ้คนอื่นมันคิดไม่เหมือนเราเราก็เลยได้เรียนอีกหลายๆทักษะไปในตัวนะฮะในการที่จะเข้าใจว่าเออคนเรานี่ไม่เหมือนกันเนาะคิดไม่เหมือนกันต้องยอมรับความคิดคนอื่นได้ด้วยและรู้จักเรียนจากคนอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับคือการเรียนสมัยใหม่นะครับแล้วก็การเรียนนั้นเนี่ยไอ้วิชาเนี่ยจนเดี๋ยวนี้ก็ยังเรียนเป็นวิชานะครับแล้วถ้าไม่ระวังเนี่ยหลายแห่งนี่จะซอยวิชามากขึ้นมากขึ้นอันนั้นผิดนะครับนะการเรียนรู้สมัยใหม่นั้นวิชาต้องน้อยวิชาแต่ว่าเอาหลายวิชาเนี่ยมารวมกันเรียกว่าบูรณาการเข้าด้วยกันนะครับเพราะการเรียนเนี่ยจะเรียนนะแบบที่จะเอาวิชาไปใช้แล้วก็หลายวิชาในเวลาเดียวกันจริงๆคือทุกวิชาในเวลาเดียวกันนะครับนี่คือหัวใจนะครับอีกอันนึงก็คือแทนที่จะเรียนแข่งกันเนี่ยในชั้นเนี่ยต้องร่วมมือกันนะที่จริงก็ทั้งสองอย่างอ่ะแต่สมัยก่อนนี้ก็จะเรียกว่าแข่งกันลูกเดียวนะบางคนนี่ไม่ยอมบอกอะไรเพื่อนนะกลัวเพื่อนจะแย่งที่หนึ่งหรือว่าแย่งที่ดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องเรียนร่วมกันนะแล้วจะได้ทักษะอีกหลายอย่างนะครับคืออย่างน้อยก็ทีมเลิร์นนิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะอันนี้ผมเจอด้วยตัวเองแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยก็ตรงกันหมดเลยนะว่าวิธี
ที่จะให้เรียนแล้วคิดเป็นแนวความคิดการเรียนสมัยใหม่เนี่ย

หัวใจสำคัญเนี่ยคือหนึ่งคำถามต้องมีหลายคำตอบครูต้องฝึกให้เด็กหาคำตอบหลายคำตอบมากคำตอบที่สุดที่จะมากได้นะฮะจากหนึ่งคำถามคำพูดของครูก็คือว่าเมื่อตั้งคำถามขึ้นมามีคำถามที่ไหนหรือแม้กระทั่งเด็กถามนะครับเอ้าพอเด็กถามก็ให้ทั้งชั้นตอบใครยกมือตอบคนที่หนึ่งตอบปุ๊บคำพูดของครูจะต้องตามด้วยคำว่านักเรียนคนไหนมีคำตอบที่ต่างจากที่เพื่อนตอบไปแล้วบ้างข้อที่สองใครมีคำตอบที่ต่างไปจากนี้อีกบ้างแล้วครูนี่ต้องพยายามบอกเด็กเสมอว่าถูกผิดไม่สำคัญสำคัญว่าได้คิดแต่ที่ตอบนั้นต้องตามด้วยเหตุผลทำไมตอบเช่นนั้นนะครับการเรียนก็จะลึกทันทีเลยเด็กก็จะคิดนะครับทักษะแห่งศตวรรษที่21นั้นนะก็ตามรูปนี้ทุกท่านก็คงจะคุ้นนะครับมันบอกเราว่าการเรียนรู้ในศตวรรษนี้เนี่ยต้องเลยจากวิชาตัวสีเขียวนี่นะครับเลยจากวิชาไปสู่ทักษะซึ่งเขาจัดเป็น3กลุ่มเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราจัดเป็นกี่กลุ่มเนี่ยแล้วแต่จุดที่สำคัญก็คือว่าเรียนทีเดียวมันพร้อมๆกันหลายๆทักษะนะในแต่ละเรื่องนะเพราะเวลาเรียนเนี่ยเราฝึกทักษะไม่ใช่แค่เรียนวิชานะครับตัวสีแดงนี่ก็คือทักษะชีวิตแล้วก็การทำงานนะที่จริงในสังคมไทยเนี่ยจะเน้นที่ทักษะการทำงานเนี่ยเยอะแต่เราจะเห็นนะครับว่าพวกนายจ้างทั้งหลายจะบ่นมากว่าบัณฑิตหรือคนที่จบไปจากสถาบันการศึกษาของเราเนี่ยไปเขาใช้งานไม่ได้ไม่ตรงที่เขาต้องการแล้วที่ร้ายคือทักษะการทำงานนั้นไม่ได้มีแค่วิชามันมีเรื่องความอึดความอดทนนะความขยันความตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อหน่วยงานทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นเนี่ยพวกนี้ที่เด็กของเราจะขาดมากเห็นไหมครับแสดงให้เห็นว่าการศึกษาเราย่อหย่อนในเรื่องพวกนี้เพราะไปเน้นแต่วิชานะครับทักษะชีวิตนี่เป็นกระตักเลยนะครับทักษะการสื่อสารการฟังคนอื่นเป็นรู้สึกอดทนอดกลั้นนะยับยั้งชั่งใจได้อดเปรี้ยวกินหวานเป็นอะไรสารพัดเลยนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มทักษะชีวิตนะอีกกลุ่มนึงสีเหลืองนี่ก็คือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเพราะอะไรฮะเพราะว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยศตวรรษที่21เนี่ยความรู้งอกเร็วมากเลยความรู้เก่าเร็วผิดเร็วนะครับเพราะจบไปจากสถานการศึกษาเนี่ยออกไป2ปี3ปีที่เรียนมาจากโรงเรียนโอ้ผิดไปจมเลยแล้วที่งอกใหม่จมเลยเพราะถ้าไม่มีทักษะการเรียนรู้ learning skill เนี่ยนะแกก็ไม่เรียนต่อนะด้วยตัวเองไม่ได้อีกอันนึงคือนวัตกรรมคนสมัยนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองและมีอะไรบางอย่างดีเป็นพิเศษนะการศึกษาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมีคนผมจำขี้ปากเข้ามานะครับเขาบอกมันสร้างมาประมาณ300ปีโดยอังกฤษเป้าหมายเพื่อสร้างเสมียนนะและคนที่ทำงานแบบสายพานการผลิตอ่ะนะมันต้องทำอะไรเหมือนกันแล้วคิดเหมือนนะยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนั่นคือคนสมัยก่อนแต่สมัยนี้ไม่ใช่ต้องคิดต่างกันคือมีอินโนเวชันนะอันนี้คือหัวใจนั้นโลกมันเปลี่ยนยุคนะครับสีน้ำเงินนี่ก็คือทักษะทางด้าน ICT เราเห็นเลยนะครับ ICT เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมันทันสมัยนะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยติดต่อได้หมดอย่างรวดเร็วนะตรวจสอบอะไรได้ทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมครับโลกคนสมัยนี้เนี่ยต้องรับสารเป็นเพราะสารที่ส่งมาเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันส่งมาล้วงกระเป๋าเรานะส่งมาหลอกให้เราไปทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับดีก็มีนะหลอกก็มีคือมีทั้งจริงและมายาในขณะเดียวกันโลกสมัยนี้เราต้องไม่เป็นผู้รับสารเราต้องสื่อสารเป็นด้วยต้องสื่อออกไปเราสื่อยังไงถึงจะถือว่าเป็นคนมีคุณธรรมนะถ้าเราเป็นคนเก๊เป็นคนขี้หลอกลวงคนอื่นเขาก็ฉลาดเขาก็รู้ทันคนก็ไม่นับถือเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทั้งสิ้นนะครับรายละเอียดจะมีเยอะมากแต่ว่าที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลง4อย่างข้างล่างเนี่ยครับคือเปลี่ยนมาตรฐานและการประเมินผลเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนเปลี่ยนการพัฒนาครูนะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้จากครูสอนเป็นครูฝึกเป็นโค้ชนะจากสอนวิชาเป็นฝึกทักษะแล้วก็ที่สำคัญคือสอนคนทั้งคนไม่ใช่สอนวิชาสอนคนนะจริงๆแล้วไม่ใช่สอนครับฝึกนะฮะเน้นจากเน้นรู้วิชาเป็นเน้นสร้างแรงบันดาลใจเมื่อไหร่มีแรงบันดาลใจเด็กมันจะเรียนเองนะครับแล้วก็เน้นทักษะการเรียนรู้จากสอนตามหลักสูตรนะสอนตามตำราแล้วก็ครูเนี่ยทำงานเดี่ยวๆเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเป็นออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันนะแล้วก็เลือกเฉพาะส่วนที่จำเป็น
อันนี้เป็นหัวใจเลยนะฮะเปลี่ยนจากเน้นสอบได้ตกเนี่ยมาเป็นประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนที่เรียกว่า formative assessment ครูเนี่ยนะต้องไม่สอนตามที่เรียนมานะผมคิดว่าจุดอ่อนอย่างยิ่งของวงการศึกษาไทยเนี่ยคือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการศึกษาเนี่ยเป็นคนเก่งก็คิดว่าการศึกษาที่ดีสำหรับเด็กสมัยนี้ก็จะเหมือนกับที่ตัวเคยได้มาอันนี้คือผมว่าเป็นความคิดที่ผิด

0: ข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน
1: เนื่องจากว่าตัวเองทำแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนี่เราก็พบว่าจริงๆเรื่องของการอ่านนี่มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขต้องเน้นกลับไปที่เรื่องของอย่างมีความสุขนะคะมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะย้อนกลับไปถึงฐานเดิมว่าทำไมเราถึงต้องสนใจเครื่องมือชิ้นนี้ถ้าเราอยากจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นก็ต้องหันกลับมาสร้างเรื่องของการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมเพื่อจะนำไปสู่เรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้นี่พูดย้อนกลับไปว่าทำอย่างไรให้ครอบครัวนะคะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานถ้าเรามองจากเรื่องของการศึกษาทางเลือกเนาะทุกอย่างเนี่ยเราจะไปปักหมุดที่ครอบครัวทุกครอบครัวจะต้องรู้ว่าเครื่องมืออะไรที่มันง่ายที่สุดที่จะสร้างเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูกนะคะมันไม่ใช่มีแค่การอ่านอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของการให้ลูกได้มีโอกาสสัมพันธ์กับโลกภายนอกหลากหลายในกิจกรรมหลากหลายในเรื่องของบริบทสิ่งแวดล้อมนะคะมันเวลาเราคุยเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้และก็เรียนรู้ว่าการเรียนรู้แบบไหนที่มันมีความสุขแล้วความสุขนั้นนะครับนำไปสู่การเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแต่มันจะต้องมีการจัดการทางโครงสร้างด้วยทำอย่างไรให้ทุกๆชุมชนนะคะเป็นท้องถิ่นที่มุ่งในเรื่องของการตั้งให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ทั้งชุมชนท้องถิ่นเองแล้วก็โลกของอนาคตด้วยตัวที่น้องคนนี้ก็สะท้อนเนี่ยจริงๆหลายคนเด็กของเราเนี่ยต้องการมากกว่าแค่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะบางคนอยากจะเป็นนักเขียนเรามีห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายมากพอให้เขาได้ค้นคว้าศึกษาหรือยังนะคะเรามีอะไรอื่นๆนอกห้องเรียนแล้วก็นอกบ้านให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้บ้างก็คิดว่าคงต้องทำควบคู่กันหนึ่งการจัดการเรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้กับการจัดการในการมีโครงสร้างทางกายภาพทรัพยากรที่เกื้อหนุนเรื่องของกระบวนการเรียนรู้นะคะขอบคุณค่ะ
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการจัดการศึกษาเรื่องของการปฏิรูปการศึกษามันคงเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็หลากหลายมากเนื่องจากว่าเรามีผู้เรียนอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็เรียนในรูปแบบที่ต่างกันทหารก็เรียนอย่างตำรวจก็เรียนอย่างหมอเรียนอย่างแพทย์เรียนอย่างเพราะนั้นเราคงไม่โฟกัสลงไปว่าวิธีการจัดการศึกษาทุกอย่างต้องเหมือนกันหมดคงไม่ใช่แต่มันต้องมีหลักที่จะยึดว่าจะปฏิรูปการศึกษาหรือจะจัดการศึกษาไปเพื่อคนกลุ่มใดตัวผมเองรับราชการอยู่สพท.ตั้งติดปี2525 25 ถึง 35เป็นครูสอนเด็กนักเรียน35ถึง55เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปี5556มาเป็นผอ.กศน.ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาในกลุ่มผู้เรียนไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่หลากหลายครับวันนี้การจัดการศึกษาที่เราบอกว่าจะให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เฉพาะปรัชญาการศึกษาของชาติแต่วิธีการไม่ได้วันนี้ผมมีนักศึกษาออทิสติกอยู่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ถึง40คนเขาเรียนได้แค่เราสอนให้เขาเพียงแต่รู้จักใช้ชีวิตตัวเองยังไม่ได้ครับเพราะนั้นการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องใช้ทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่แต่ละความแตกต่างแต่ละบุคคลให้ได้ผมไปเป็นวิทยากรอบรมการจัดการอบรมให้บัณฑิตตาบอดเพื่อที่จะมาสอบเป็นครูกศน.สอบได้คนนะครับก็วิธีการจัดการก็ยากเหมือนกันผมมีนักศึกษาออทิสติกที่เรียนจบปริญญาตรีไปทำงานในบริษัทท่านครับนักศึกษาออทิสติกเนี่ยจัดการศึกษาให้ต่างกับนักศึกษาประเภทอื่นผมเรียนในเรื่องของการจัดการศึกษาเนื่องจากว่ามันมีความแตกต่างที่หลากหลายของบุคคลไม่ว่ากี่อาชีพต่อกี่อาชีพในประเทศในโลกนี้เพราะนั้นวิธีการเรียนจึงไม่เหมือนกันผมจึงมองว่าทำอย่างไรกระบวนการที่จะจัดให้กับกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มนี่ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพที่เขามีประเด็นนี้มากกว่าถ้าโฟกัสลงไปว่าการจัดการศึกษาของชาติไทยล้มเหลวหรือไม่ผมไม่กล้าใช้คำนั้นแต่ขอใช้คำว่ายังไม่ไปสู่เป้าหมายที่พวกเราต้องการถ้ามองลงไปว่าการจัดการศึกษา

0: ในระบบโรงเรียนนั้นดีวันนี้ไม่มีคนเรียนกศนครับนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีครับมันไปไหนไม่อยากเรียนในระบบการจัดการศึกษาของเราไม่ได้ผูกติดอยู่ที่สถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่แต่ผูกติดอยู่ที่สังคมและครอบครัว
1: ผมฟังท่านผอ.กศน.เนี่ยชัดตรงที่ว่าการศึกษาต้องหลากหลายการศึกษาต้องตอบสนองความแตกต่างแล้วก็เติมให้เต็มศักยภาพของแต่ละคนที่มีอยู่ ใช่ไหมฮะแต่คือแบบเดียวทั้งประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าท่านก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะมันเป็นที่มาของความไม่เจริญของการศึกษาแล้วก็เรื่องการเมือง
2: ฉันคิดว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา49เนี่ยเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการศึกษานะคะได้เปิดช่องไว้ในวรรค3นะคะบอกว่าการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐถ้าเราเอาสาระของมาตรา49วรรค3นี่นะคะนี่เรียนไปอ่านเฉพาะวรรค3เนี่ยนะคะวรรค1บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการได้รับการศึกษานะคะในวรรค3เนี่ยเปิดช่องไว้แล้วเรื่องการศึกษาทางเลือกเรื่องการศึกษาด้วยตนเองนะคะแล้วก็ช่องทางนี้เนี่ยจะต้องได้รับความคุ้มครองและการส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐแต่นี้เรามาดูพ.ร.บ.การศึกษาชาตินะฮะที่ฉันอ้างถึงเนี่ยมาตรา12นี่บอกว่านอกเหนือจากรัฐองค์กรเอกชนนะฮะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะที่สามารถจัดการศึกษาได้มาตรานี้บอกว่าให้บุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาพระคุณเจ้านั่งอยู่ที่นี่นะคะท่านก็จัดการศึกษาได้นะคะสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาพื้นฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในที่นี้ก็คือตั้งแต่ประถม1ถึงมัธยม6เลยนะคะทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงรัฐธรรมนูญให้สิทธิ์เราแล้วและเราเนี่ยควรจะสมาคมกันขึ้นมาจัดการศึกษาทางเลือกนะฮะสังคมทุกวันนี้มีความหลากหลายมากแล้วก็สิทธิของพลเมืองเนี่ยสูงมากในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องทำให้รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาเล็กลงและเขาเคารพรัฐธรรมนูญให้มากขึ้นนะกฎกระทรวงนี้ต้องไม่ต้องไปสนใจเลยให้เขายกออกนะฮะแล้วก็ท่านก็จัดการศึกษาเองได้จัดตามไหนไม่ได้จัดตามอำเภอใจนะจัดตามมาตรา6แล้วก็จัดตามมาตรา23ชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ให้ต่างประเทศหรือว่าระดับมาตรฐานสากลเนี่ยเขามาประเมินอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วคนของเราก็ได้คุณภาพด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอ๋อครับกราบนิมนต์ครับท่านครับ
3: เชิญพรก็ขอเชิญพรโยมอาจารย์ชัชวาลท่านคุณหมอเดลท่านผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็นักเรียนเด็กๆเยาวชนที่น่ารักทุกคนนะใครรู้ตัวว่าน่ารักขอเสียงสาธุหนึ่งครั้งแต่ว่าน่ารักทุกคนนะ เป็นพระที่ทำงานร่วมกับสปท.แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมายาวนานนะแล้วก็ไม่ปฏิเสธโรงเรียนในระบบแม้จะทำงานกับโรงเรียนทางเลือกเป็นกรรมการทางศึกษาโรงเรียนรุ่งอรุณแล้วก็ช่วยนะเพื่อนๆการทำการศึกษาทางเลือกนี่เยอะถามว่าทำไมเราไม่ทอดทิ้งโรงเรียนในระบบในระบบนี้จะเป็นจำเลยจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ตลอดซึ่งจริงเนี่ยพระอาจารย์ยังเชื่ออยู่ว่าคนในระบบเนี่ยเขามีอุดมการณ์แล้วถ้าทุกองค์กรเนี่ยตมาก็เจอเยอะนะองค์กรที่พอไปทำงานในระบบปุ๊บก็บอกว่าเข็ดแล้วจะไม่ทำอีกแล้วอะไรเงี้ยนะไม่เอาแล้วเขาก็จะงงว่าพระอาจารย์ทนทำอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าทุกหน่วยงานคิดอย่างนี้กันหมดปุ๊บเนี่ยคนในระบบเนี่ยที่เขามีอุดมการณ์เนี่ยเขาก็จะไม่มีทางออกนะฮะสิ่งที่พระอาจารย์ทำก็คือชวนเขาทำโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งไปทั่วประเทศนะแล้วก็มีครูมีเด็กที่พิสูจน์เลยว่าแม้เขาอยู่ในระบบบนข้อจำกัดอันหลากหลายมากมายเขาสามารถไปรู้กายรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองแหละจริงๆอ่ะนะแล้วก็ไปสร้างแรงบันดาลใจไปออกตามสื่ออะไรใครพบเห็นคนก็ให้คนอวอร์ดของเยาวชนอะไรเยอะแยะอันนี้ยืนยันเขายังมีอยู่นะแต่ว่าผู้มีอำนาจเนี่ยไปทำร้ายเขากฎหมายบอกแล้วว่าเปิดช่องแต่ว่าคนใช้อำนาจใช่ไหม ปัญหาถ้าเราดูเนี่ยเราปล่อยให้คนที่อยู่ในอำนาจปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราได้คำตอบไหมว่าเขาไปรูปสำเร็จไหมฮะเราไม่ได้ชิงนะพระอาจารย์จะตั้งคำถามว่ามันถึงเวลาที่คนข้างนอกต้องไปปฏิรูปแทนเขาหรือยังเพราะมันได้รับการวิจัยเชิงประจักษ์แล้วว่ามันไม่สำเร็จเพราะเขาเลือกที่จะปฏิรูปโครงสร้างอำนาจใช่ไหมฮะจากอะไรนะจากเอาระบบเป็นจากสายการจังหวัดมากลายเป็นสพทต่อมาเป็นสพปสพมจนชาวบ้านเวียนหัวไปหมดแล้วนะฮะนับไม่ถูกอะมันก็เพิ่มตลอดแล้วทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนคืออะไรฮะเขาก็จะมีตำแหน่งบริหารมากขึ้นจนระบบการทำงานของการศึกษาธิการมันเป็นหัวเข็มหมุดคือผู้บริหารลงมาไปกองอยู่ตรงข้างบนไอ้คนข้างล่างไม่มีเงินจะทำไม่มีแรงจะทำแม้แต่ครูผู้สอนยังต้องรับงานธุรการอะไรเต็มไปหมดแต่ข้างบนคืออะไรฮะผัดกันไปเปิดงานฮะสิ่งที่อาจารย์เจอก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นผอ.หรือรองผอ.เขตก็คืองานเปิดงานแล้วก็มีค่ายโยมต้องกินตำแหน่งหมายว่าต้องมีคนมาอยู่หน้าห้องชั้นทั้งทุกคนก็ต้องเรียกร้องคนมานั่งหน้าห้องหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นงั้นเงินส่วนใหญ่ก็ไปอยู่กับพวกหัวเข็มหมุดเนี้ยฮะนี่คือสิ่งที่เราจะพบมาตลอดว่าทำไมเราจึงไม่มีระบบของความรับผิดรับชอบกับผู้ที่ไปรูปกายรู้ที่ผ่านมาเป็น10 20กว่าปี
1: งานนี้นิมนต์พระมาฟันธงนะครับก็คือว่าถ้าจะให้ปฏิรูปโดยกระทรวงศึกษาหรือโดยภายในระบบทำไม่ได้ถ้าฟังข้อมูลจากท่านแล้วนี่ชัดมากว่ามันยากยิ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านกำลังบอกว่ากำลังบอกพวกเรานะซึ่งผมคิดว่านี่เป็นนัยยะที่สำคัญมากๆมันเหมือนกับเราพยายามไปเรียกร้องให้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้สิทำอันนั้นสิทำอันนี้สิเขาทำไม่ได้เพราะอย่างดังที่ท่านได้ว่ามาเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องเปลี่ยนจากการไปขอให้ทำนั่นทำนี่ทำนี่นี่เราต้องทำเองเลยยังไงเราต้องปฏิรูปโดยสังคมอ่ะแล้วสิ่งที่ท่านกำลังทำเนี่ยท่านลงตรงคือไม่ติดโครงสร้างใดๆแล้วลงตรงไปที่ครูผู้บริหารครูและเด็กไปเลยนะฮะซึ่งให้เกิดคุณภาพการเรียนรู้อันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากครับเชิญครับท่านอาจารย์ศักดิ์
4: เรื่องการปฏิรูปนี่นะต้องบอกว่าตาบานสงเสียงเราได้นำหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราไม่ได้สังกัดกระทรวงนะเราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแค่กับกระทรวงนะครับไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเอาทำให้ถูกระเบียบนี่พอแล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันน่าจะกำลังจะพูดถึงเพื่อประเทศชาติและสังคมในอนาคตนะแล้วสังคมในอนาคตเด็กที่กำลังจะไปเนี่ยนะอะไรคือสิ่งที่เราต้องการผมคิดว่ามีอยู่สี่เรื่องนะอันที่หนึ่งเด็กที่เป็นคนดีมีคุณธรรมและการรับใช้เด็กที่เป็นคนดีถ้าสังคมในอนาคตเนี่ยมีคนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมรับใช้นี่นะรับใช้สังคมอันนี้ก็เป็นสังคมที่น่าขอบคุณพอใจอันที่สองก็คือมีความสุขครับอันที่สามก็คือสังคมที่มันเป็นพลเมืองพลเมืองหมายถึงกระตือรือร้นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะปัญหามากมายขนาดนี้เรายังมีความสุขอยู่ได้นี่นะครับเรายังใช้ได้นี่มันไม่เป็นพลเมืองแน่นอนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคนที่สังคมที่คนมีอาชีพมีรายได้และก็เกื้อกูลต่อสังคมนะผมว่า4ข้อนี้เป็นสังคมอนาคตที่เด็กจะไปขอบคุณมากครับ
1: ทำแล้วนะครับดร.ศักดิ์ประสานดีนะครับผมก็มีส่วนร่วมวันนี้นะครับผมก็ลองตอนนี้ผมกำลังทดลองทำอยู่นะครับปริญญาตรีนะฮะเอกภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยผมว่านี่คือการเปิดช่องนะครับเปิดช่องที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากเห็นไหมเราเริ่มมีหลายๆแบบแล้วการปฏิรูปเดินหน้าแล้วนะครับ
5: ผมจะพูดเรื่องการปฏิรูปหลักสูตรคือประเทศไทยเราฝันอยากมีคนดีอยากมีนักการเมืองที่ดีมาบริหารปกครองประเทศไม่โกงแต่ถามว่าอะไรที่จะสร้างนักการเมืองที่ดีสร้างคนดีในสังคมทุกภาคส่วนล่ะก็คือการศึกษาทีนี้เราออกแบบการศึกษายังไงกระบวนการของเราออกแบบที่จะสร้างคนดีที่จะทำหน้าที่อย่างนั้นได้หรือยังในหลวงให้คำไว้3คำเด็กๆต้องเรียนความรู้1นะครับ2ทำความดีแล้วก็3ก็คือทำการงาน รียนความรู้ทำการงานแล้วก็ทำความดีเราออกแบบกระบวนการหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กๆให้เป็นอย่างนั้นหรือยังถ้าแบ่งก็คือ 33% 33% แล้วก็ทำความดี 34% ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมเราออกแบบอย่างนั้นหรือยังตั้งแต่บุคลากรคุณครูหลักสูตรการประเมินผลการวัดผลเราทำอย่างนั้นหรือยังให้ครบ3เนี่ยครับเพื่อมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยปัจจุบันเราเทไปหมดแค่ให้ค่า 100% เลยครับที่ความรู้ส่วนการทำงานกับทำความดีเนี่ยเราก็ไปแปะๆเอาไว้แปะๆเอาไว้ผลจึงได้แค่คนที่มีความรู้ทำงานไม่เป็นไม่เป็นคนดีเป็นคนโกงมันอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราออกแบบดีพอหรือยังก็หลักสูตรนะครับก็อยากจะเสนอไว้ว่าหลักสูตรต้องมี3ตัวนี้สมดุลนะครับเรียนความรู้ทำการงานและทำความดีครับขอบคุณครับ
1: คือผมจับประเด็นได้2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงโดยตรงนะฮะเมื่อฟังแล้วไม่มีความหวังนะครับเมื่อฟังแล้วดูเหมือนว่าข้อเสนออันเนี้ยนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยเรามีเขาเรียกว่ามีกฎหมายรัฐธรรมนูญมีกฎหมายพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับที่ค่อนข้างมีแนวทางที่ชัดเจนแต่ติดล็อกนะอยู่หลายตัวนะครับส่วนที่2เนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกับมีข้อเสนอในเชิงความหวังผมเรียกว่าเป็นความหวังนะอันที่1ก็คือว่าสร้างกระบวนการของการศึกษาที่เราอาจจะเรียกว่าเพื่อชีวิตเพื่อชุมชนเพื่อสังคมหรือที่เราเรียกว่าการศึกษาทางเลือกตอนหลังผมชักไม่อยากเรียกการศึกษาทางเลือกนะแต่ว่าเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศนี่แหละนะครับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันขึ้นเป็นช่องใหม่เลยให้สถาปนาขึ้นเป็นช่องใหม่เลยแล้วสิ่งที่เราทำกันทั้งหมดเนี่ยเพียงแต่ทำให้ชัดขึ้นนะครับผมฟังดูเหมือนกับว่าเรียกร้องว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยดีแล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดนะอยากให้พัฒนาต่อคือ1ทำให้ชัดว่าเราอยากเห็นเด็กเป็นอย่างไรนะครับอันเนี้ยเอากันให้ชัดนิดนึงส่วน1มีอยู่ในมาตรา6แล้วนะครับพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายใจจิตวิญญาณนะครับมีความสุขพึ่งตนเองได้มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข
6: ผลที่เกิดขึ้นจากทั้งหมดของวันนี้เนี่ยที่จะสะท้อนไปสู่ผู้ใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันก็คงจะมี 2-3 ระดับนะฮะประเด็นแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากงานนี้เลยณวันนี้เลยก็คือเกิดภาคีเครือข่ายของระบบการศึกษาทางเลือกซึ่งก็ต้องถือว่ามีความเข้มแข็งเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเสียงสะท้อนของวันนี้หรือการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและที่กำลังจะเดินหน้าต่อไปนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาภายในภาคีเครือข่ายของเราที่เข้มแข็งมากขึ้นประเด็นที่2ก็คือว่าสิ่งที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นและข้อสรุปที่ได้นั้นเนี่ยเชื่อว่าตัวแทนอย่างเช่นผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการเองที่มารับฟังอยู่นั้นหรือแม้กระทั่งสสค.เองก็มารับฟังอยู่นั้นเนี่ยก็จะเอาไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการที่จะปฏิรูปซึ่งอยู่ในกระบวนการปฏิรูปหลักสูตรเองอยู่แล้วด้วยแล้วก็จะทำอย่างไรให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนอกจากนี้ก็ยังมีอนุกรรมาธิการของทางด้านเด็กและเยาวชนของวุฒิสภาก็เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็เสนอในเรื่องของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้วก็มีการพูดถึงทั้งมาตรา6มาตรา23ที่จะทำอย่างไรให้สอดรับกับเรื่องของรัฐธรรมนูญนั้นนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพแล้วก็นำไปสู่เขาใช้คำว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเด็กๆทั้งหมดสุดท้ายเนี่ยมันเกิดการเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็คือว่าผลิตผลใดๆก็ตามที่ปรากฏไปสู่เด็กแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาและลุกขึ้นมาทำเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเป็นจิตสำนึกต่อสังคมเองขึ้นมานี่ก็เป็น3ประเด็นที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงบ่ายครับ
7: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานเวทีเปลี่ยนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนได้ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข02-441-0053และ 02-441-0602-8ต่อ1511

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเกยอร์เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลังต้องถอยหลังถึงจะชนะ
2: จังหวะครับ
3: อ้าวสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เต้ยสวัสดีครับผมวันนี
3: ้
2: ผมอยากมาลองเล่นชักเกยอร์ครับ
3: ได้
2: คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล
3: อนุบาล
2: กีฬาสีอนุบาลแถวๆนั้นครับแต่ว่าอย่างชักเกยอร์ที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
3: มันเป็นแบบสากลเลยครับล
2: ูกเป็นแบบสากล
3: ครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
3: มันจะต้องมีท่ามีเบสิกม
2: ี
3: ท
2: ัก
3: ษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวต้องลองดู
2: ต้องลองดูใช่ไหม
3: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
2: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
3: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักอวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุ้งสาวก็คือเป็นการดึงไปมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆนะในประเทศแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งตอนสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเล่นสำหรับทีมตำรวจแต่ละประเทศเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศหนึ่งอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่สองกีฬาเวิลด์เกมเนี่ยจะเป็นกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่จะถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเวิลด์เกมประจำนะครับทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งจะจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวิปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่โอลิมปิกด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมกรมกีฬาชักเกยอร์แห่งประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมนะครับซึ่งในแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
2: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยครับ
3: ก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับเชือกพอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่าง
2: ๆ
3: จนลงแข่งขันเป็นทีม
2: เพราะว่าจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรีส์ Squid Game ใช่ไหมครับที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักเกยอร์
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับ
3: เหมือนกันใช่ก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักเกยอร์มันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะม
2: ัน
3: ต้องวางตัวจะต้องล้มต้องไม่ใช้แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
3: ถูกต้อง
2: วิธีการเล่นจริงๆของชักเกยอร์สากลเป็นยังไง
3: ใช่ครับเดี๋ยว
2: ได้เลยครับ
3: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
2: ครับฝากด้วยนะครับ
4: ได้เลยครับยินดี
2: ผมไม่ค่อยมีแรงนะจริงๆวันนี้ก่อนมาเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักเกยอร์แบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักเกยอร์ที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าเนี่ยคนที่ไม่เคยเล่นชักเกยอร์มาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อู๊ดให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
4: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับก็จะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบน นะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นกบนะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งออกมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้งสองฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอ่นตัวเกินไป
3: อีกข้อนึงพี่อัดจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับตัวพี่อัดจะต้องไม่ให้พลิกไม่ได
5: ้
3: ต้องแน่นลงแรงลองดูเลยไหมคร
4: ับ ช้าๆ
3: มาหลังพิงเลยพี่อัดพิงเลย
4: พิงไปเลย
3: พิงเลยครับพิงอีกพิงอีก
4: โอเคขาตรง
3: พิงอีก
4: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
3: คราวนี
4: ้นอนไปเลย
3: นอนไปเลยนอนไปเลยตับน้องฮึบย่อลงย่อลง
4: ย่อลงไปคร
3: ับ ย่อขาลงทีตัวมาเป็นไงคุณจะใช้ได้ไหม
4: มีแววครับมีแววโอเค
3: เป็นไงบ้าง
2: โอ้หนักอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือน
3: ได้ใช้กล้ามเนื้อ
2: น
3: ะ
4: เป็นการเดินลุกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ในกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้เป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับกดเท้าลงก้าวเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อแรงถูกส่งมาช้าในขณะเดียวกันเรายังคงในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย
3: มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
4: ช้า
3: ๆตีช้าๆฮึบ
4: ค่อยๆปล่อยไปช้า
2: ๆไปก่อน
4: ก้าวเท้าไปซ้าย
2: ผมไปก่อน
4: เดินอ่ะครับค่อยๆเดินคืนไปช้าเมื่อแรงมาแต่หลังยังชนกันอยู่ไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคเดินเร็วไปเลยกลางเท้าออกนิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึงโอเคมีแววมาก
3: มีแววเอาละแหมโค้ชเติ้ลชมว่ามีแวว
4: โอเคครับ
3: โอเคเป็นไงบ้าง
2: ปวดหลัง
3: นะครับพี่อาจเรียนรู้เรื่องการใช้แรงนะคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
2: การจับเชือก
3: ถูกเอาลองจับดูสิพี่อาจลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อาจถนัดมืออะไร
2: ถนัดมือขวา
3: ขวาอ้าวซ้ายติดลำตัวนิ้วโป้ชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลอง
4: ลองจับเชือกดูครับ
3: จับเชือกดูอ่ะจับเชือก
4: ขั้นตอนแรกครับโอเคชิดกับลำตัวให้สุดมือหนึ่งข้างครับให้ติดสะดือมากที่สุดเลยครับไอ้มือข้างวางไว้หน้ากำมือ
3: เท้ายืนยังไง
4: โอเคอ
3: ย่าขาออกช่วงไหนเลยครับค่อยๆโน้มตัวลง
4: ค่อยๆโน้มก้าวเท้าไปข้างหน้า
3: ก้าวเท้าไปข้างหน้า
4: อีกดึงเชือกหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปหน้าครับ
2: สองข้างเลย
4: โอเคสองข้างเลย
3: ค่อย
4: ๆโอเค
3: อย่าแอ่นหลัง
4: อย่าแอ่นหลัง
3: อย่าเก่งที่เอาลงข้างล่าง
2: เอาเชือกลงข้างล
3: ่
2: าง
3: ใช่ใช่ลงจับเลยครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกหาตัวดึงเชือกหาตัวตอนนี้หนึ่งขาใช้แรงสองข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกดังนั้นอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเข้าใจยังได้ไหมลองดูสิลองเดินฝั่งเราลุกถอยหลังมาหลังเหมือนด้านหลังเดินตามเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกดึงเราดึงเข้ามาแล้วอ้าวฉะนั้นลุกลุกอาจจะลุก
4: จะไปรับ
3: ด
4: ึ
3: ง
4: ตาม
3: แยกขาออกแยกขาออกอีก
4: โอเคครับตามแรงครับโอเค
3: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายโอเค
4: โอเคครับขึ้น
3: เป็นไงมือไหนดูมือนี่ดูมือดูมือโค้ชดูมือโค้ชกูต้องไปยืนดูให้มือดูด้วย
2: ผลลัพ
3: ธ์เป็นไงครับพี่อัดมือ
2: เรียกได้ว่าโชคโชน
3: โชคโชน
2: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
3: ไม่ให้ใส่ถุงมือ
2: เพราะอะไรครับ
3: มันเป็นกฎเป็นการกันอีกครั้งซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพถึงการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
2: ต้องมีแผล
3: ใช่มีแผล
2: ต้องใส่ชุดป้องกัน
3: ต้องมีชุดป้องกันนะ
2: เพราะมันจะติด
3: คือใช่เพราะเชือกจะติดตัวตลอดเพราะเชือกจะคมและจะหนักอันนี้แค่มือนะครับถ้าพวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักกว่านี
2: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
3: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
4: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
3: พวกวิดีนเป็นรูปแบบฝึกแล้วอัดแมกนีเซียมไปเดี๋ยวคราวนี้ไปลองดูเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี
2: ้49
3: 49ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูที่มันจะดึงไหวไหม
2: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูดก็ให้ผมมาลองเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกดึงรางเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเราเท่าไ เราก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ําหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรังเดียวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มทวงน้ําหนักนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าโหโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
4: ขนานครับแขนขนานโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยหรือว่าโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับทีนี้ประมาณ3โลครับ3โล
1: 3โลนะ
4: 3โลครับ 1.5
5: 3โล
6: พอขึ้นสุดแล้วก็
4: อันนี้4
1: อ้าว
4: โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะปล่อยคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่เหยียดแขนสุดนะ
2: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูให้ผมมาทำก็คือการลากยางซึ่งการลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเกอร์ที่เราแบบก็ต้องทําท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ําหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทําเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบบเราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้แรงดึงบางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราแบบไม่สามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทําให้มันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อูก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกเนี่ยมันยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันนะครับ
7: จริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนแล้วฝึกอะไรพวกนี้มันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็เหมือนแค่ตะเกียกกรรมนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ําหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห่อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาพี่เขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิธีของชักเกอร์นะครับเราต้องทําได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนกันยังไง
8: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดท่านในระดับโลกนะครับแข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2ใน3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอก็อยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้หนูคิดหนักตัวของทีมฮ
7: ะ
8: ใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ําหนัก588ทีมครูเนี่ยแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อัดได้เข้าทีมที่น้อยจะได้
7: เข้าน้ําหนักน้อยกว่า
8: ถือ
7: ว่าทําได้อ๋อ
8: ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวโค้ชก็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบาเป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่าตัวที่ออก
7: เผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะอย่าง
8: ใช่
7: แล้วปกติอย่างนักกีฬาน้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร
8: ่มันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโล2รองจากตัวหน้า80แต่80มาเป็น77 76 75 70 68ไล่ไปจนตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหลังต้องเท่ากันตัวที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ำหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกับการเทคนิคการควบคุมน้ำหนักก่อนแข่งขัน1วันเขาจะต้องงดทุกอย่างแม้ทั้งน้ำกินได้แค่ผลไม้ที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวเนื้อก็ห้ามพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเด็กก็จะต้องฝึกว่าอยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่นน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียก็กลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10 โมงถ้าไประดับโลกนะครับเราจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่มีสมมุติรุ่นพี่อาจจะ600ก็จะแข่งให้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งหนึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ำหนัก ท้องฝั่งฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกับเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข็งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลําตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักมั้ยหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600กิโลเข้ามาในระยะของเราคือ4เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเข้ามาครับ
7: แล้วอย่างเวลาฝึกให้พร้อมกันนี้ต้องฝึก
8: ก็ต้องฝึกทํานี้ทุกวันทุกวันทําให้ได้มันสะสมน้ําหนักเด็กซ้อมจะไประดับระดับโลกอยู่จะต้องสะสมน้ําหนักให้ได้กี่ตัน
7: อ
8: ย่างนี้สมมุติเราลง720ก็98 72คนละ90กิโลไม่ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันที่800กิโลเขาจะต้องทําให้ได้ให้ตามเป้าน้ําหนักที่เราวางไว
7: ้
8: ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
7: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
8: ใช่ครับเขาจะลงเองมั้ยครับนะพี่อันดูลายขาเขาดูลายกล้ามเนื้อเขาผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าพ่อต้องพร้อมหมด
7: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้ยโยเฮ้ยโยแบบเป็นความเป็นริทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเหิมดีแต่เวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มกันคู่ต่อสู้มันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: ตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่อัดก็มีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้พอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราคงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝนความอดทนกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับอาจารย์อูวันนี้ผมพอเล่นได้มั้ยครับ
0: โอ้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข้าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการเชื่อมแรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
1: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อูดเป็นโค้ชหรือแบบทําอะไรเกี่ยวกับชักเกอร์มานานแค่ไหนแล้ว
0: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่ไปอบรมนะครับในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มทําทีมแบบผมลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียน
1: ครับ
0: จากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเกอร์ให้ไปอบร
1: ม
0: ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเค้าเล่นเป็นกีฬาประจําชาติเค้าเลย
1: ครับ
0: เค้าเป็นแชมป์โลกทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร
1: ์ครับ
0: เงี้ยครับก็ได้ไปเรียนเอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงทีมตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วย
2: ของผมเข้าปีที่5ครับ
1: ปีที่5
3: ของหนูเข้าปีที่4
1: ปีที่4
3: ค่ะอ
1: ยากรู้ว่าทั้งคู่มาเริ่มเล่นกีฬาชักเกอร์ได้ยังไง
2: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเค้าก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
1: ครับ
2: แล้วผมสนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถลางถึงจะชนะผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
3: อาจารย์โกโมทนะคะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล่น
1: แล้วอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักเกอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
0: ับ ตอนนี้ถ้าพูดเทียบกับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ปริมาณแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะมาฝึกซ้อมมาเรียนรู้ใช้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่จากทางตัวของพี่เองเนี่ยเป็นวิทยากรให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเชียงเหนือของเราเนี่ยโหเล่นหลายจังหวัดนะครับก็สังเกตตั้งแต่กีฬาชาติเดี๋ยวนี้ชาติ
1: ครับ
0: ชิงแชมป์ประเทศไทยหรือก็ทปท.จอมพลัง
1: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
4: ใช่ครับจากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงเนี้ยเลยทําให้เราได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เฉียดระดับโลกมาครั้งนึงนะถ้าเราฝึกอีกนิดนึงถ้าเราพร้อมกว่านี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
5: ชักเกอร์มุมพื้นบ้านของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าเอ้าจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ําหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูว่าใครจะน้ําหนักมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้คน8คนสมมุติมี8คน4คนนะครับน้ําหนักเป็นเกณฑ์นะครับทุกคนก่อนเล่นจะต้องชั่งน้ําหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้อง

0: ให้เด็กใช้วิธีการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นๆกันเพราะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
1: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักเยอะที่สุดครับ
2: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยต้องถอยแต่กีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยนี่คือต้องเดินถอยหลังทั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเขาเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมเพียงความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
1: ผมชอบประโยคนี้มากเลยถอยหลังจึงจะชนะ
2: ครับ
1: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่าตลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าบางทีเราก็ลืมว่าการถอยหลังอาจจะทำให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบนึงที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
2: ใช่ๆถูกต้องครับ
3: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
4: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเนาะสําหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่มั้ยตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโหท้อมั้ยว่าเราทําอะไรอยู่แบบทําไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
5: ้มีครับ
3: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี้ยค่ะแบบ
4: มันสะใจ
3: ใช่อ่ะมันสนุกดี
4: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะชนะได
3: ้
4: อะไรเงี้ยใช่
1: แล้วอย่างพออาจารย์อู๊ดอยู่กับกีฬาชักเยอะมาตั้งแต่แรกๆเลยนะ
2: ครับ
1: เรามีเป้าหมายนะครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
2: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งคือเราได้ที่3ในทุกแดงของโลกมานะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้า4เกมเพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยผู้มีเล่นหมดและอีกความฝันนึงคือได้ไปเล่นในเวิลด์เกมนี่คือกีฬาที่ภายใต้การดูแลของ IOC นะครับก็จะมีทักอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
1: ก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
2: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
2: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
1: ขอบคุณครับ
4: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักเยอะแบบอาชีพแบบ
3: คงไม
4: ่ทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
6: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับมันยากครับ
4: มันยังขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆๆๆๆเท่ากับกีฬาอื่นอย่างนี้ป่ะครับ
6: ใช่ครับ
4: แล้วเราคาดหวังมั้ยว่าวันนึงอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
6: คาดหวังครับ
1: ที่ผมชอบที่สุดสําหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อู๊ดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอ่ะว่าสิ่งเนี้ยคํานี้มันจะเป็นคําที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่าถอยแต่ว่าอันนี้มันคือกีฬาที่แบบมันคือการถอยอ่ะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันน่ะมันเลยทําให้ชนะได้มันก็เลยเหมือนทําให้บางทีเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าบางทีมันไม่จําเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทําให้เรามีริทึมมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนําไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราชนะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของโค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทํามันให้ไปไกลกว่านี้ไปสู่แบบจุดที่มันน่าจะไปได้อะแต่เขายังแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันนึงมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ

เครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่จะมีกำลังซื้อเครื่องปรับอากาศได้แต่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือพัดลมนะครับ

0: เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นก็น่าจะมีใบพัดซึ่งก็ถูกในส่วนหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็นแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
0: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับ2แบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้ว4แบบเนี่ยครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆลอยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะมีฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าฉลากเบอร์5ใช่ไหมครับคุณได้ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยคือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะขายได้จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมุติกินข้าวจานนึงแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5ใช้ไฟมันเบอร์5ตลอดไหม
0: น่าจะเป็นไปได้ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้ใช่คือกินไฟเยอะขึ้นแต่ไม่ทำงานเลยเป่าลมไม่เคยออกวิ่งช้าวิ่งไม่เต็มที่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบอร์4เบอร์3ไม่เฉพาะพัดลมนะพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ศัพท์ตัวนั้นเขาเรียกค่า EER
0: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกัน
1: คือไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละรูปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนนะครับ
1: เอาตัวโน้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบตนะครับเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านข้างหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
0: เป็นแบบเดียวกันเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
1: ใช่ใช่ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
0: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์อันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
1: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆแล้วนั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
0: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
1: โดยใบพัดเขาลมแรงกว่า

0: ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อขนาดวัตต์ของมอเตอร์เนี่ย
1: อาจจะเป็นเพราะความสวยงามของ
0: เขาใช่เขาสวยงามกว่า
1: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่าเป่าไปทางนี้นะ
0: ใช่
1: แต่เจ้านี่เนี่ยลมแรงกว่าไปได้ไกลกว่า
0: เป็นหมู่คณะ
1: แล้วก็สายได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: ทีนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้ครับที่แม้ว่าเขาจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าดูง่ายๆเลยนะครับใบพัดอันนี้จะหลายใบกว่าอันนี้จะมี3ใบตรงนี้มันแตกต่างกันไหมครับอาจารย
1: ์ใบพัดยิ่งเยอะเนี่ยครับเสียงลมมันก็จะเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างหมุนได้สมูทกว่าแต่ใบพัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะราคาถูกเวลาซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงก็จะดัง

0: ตัวที่น่าจะต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยก็คือเจ้าพัดลมไอเย็น
1: ครับ
0: อันนี้ครับไส้ในเขามันต่างกับคนอื่นยังไงครับ
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าพัดลม EWAP นะครับมาจากคำว่า evaporator นะครับก็คือการใช้ตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยให้มันลดอุณหภูมิลงด้วยใช่คือพัดลมตัวนี้จะต้องเติมน้ำก่อนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำป
0: ุ
1: ๊บใส่เข้าไปมันก็จะมีแกนกระดาษเข้าไปจุ่มน้ำเพื่อให้น้ำขึ้นมาที่กระดาษแค่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ดูดลมผ่านกระดาษนี้ออกมาอีกฝั่งนึงแต่พัดลมชนิดนี้นะครับห้ามใช้ในพื้นที่ปิดเด็ดขาดคือพื้นที่ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามเปิดพัดลมแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะสูงมากจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นปอดบวมได้
0: อ๋อแสดงว่าไอตัวนี้เนี่ยห้ามเปิดเวลานอนเลย
1: จะไม่ได้เลยครับห้ามเปิดให้เด็กนอนห้ามเปิดในห้องนอนเราห้องปิดนี้ไม่ได้ต้องเปิดในพื้นที่เปิดเช่นเราจัดงานเลี้ยงเอาท์ดอร์นอกบ้านมีแขกมาเยอะวันนี้นะครับมันร้อนก็เอาอย่างนี้เปิดอย่างนี้ได้เพราะว่าอากาศมันโอเพนแอร์อยู
0: ่แสดงว่าไอพัดลมรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้อากาศเย็นลงเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาน้ำเข้ามาช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราเย็นลงแล้วไอ้พัดลมธรรมดาอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกเย็นได้ยังไงครับ
1: ก็เวลาลมพัดมาเนี่ยครับที่ผิวเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกเหงื่อมันก็จะระเหยเร็วขึ้นพอเหงื่อยิ่งระเหยเร็วมันก็พาความร้อนออกจากตัวเราตัวเราก็รู้สึกสบายแต่เราก็จะหิวน้ำนะเก็ตไหมครับพัดลมเปิดเออยินดีแต่กินน้ำบ่อยก็เพราะว่ามันเสียน้ำออกไป
0: โอเคครับนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองครับทีนี้แสดงว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้อากาศเย็นลงตัวอื่นเนี่ยเป็นแค่ตัวพาเอาความร้อนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยทิ้งไป
1: ครับ
0: แล้วพัดลมเนี่ยมันต่างกับเครื่องปรับอากาศเยอะไหมครับ
1: โอ้คนละเรื่องกันเลยครับสมมติอุณหภูมิห้องสัก40องศาเนี่ย EWAP เนี่ยอย่างมากลดลงมาได้ก็สัก36 35คือ Deep Temp ก็คืออุณหภูมิที่ลดลงมาจากอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่เกิน 2-3 องศาแต่แอร์เนี่ยสมมติอุณหภูมิห้องนี้40องศาจะลดลงมาเหลือ18ก็ได้เพราะมันมีสารทำความเย็นนะครับ อันนี้เป็นข้อต่างที่ชัดเจน

0: ทีนี้หน้าร้อนเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ดูหลายท่านเนี่ยไปซื้อพัดลมควรจะเลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการเราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคนที่แคบผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพนแบบฝาเปิดมีน้ำนะครับพัดลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลว์ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลว์ให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
0: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะกำลังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่
0: แล้วถัดมาล่ะครับทางตัวไอเย็นเนี่ยคร
1: ับบ้านเราสมมุติเราเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว

0: เตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนะสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
1: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดเอาพัดลมเอาโบลเวอร์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยแล้วกันนะครับ
0: นี่ครับอ
1: ันนี้ก็คือที่เราถอดมาอย่างนี้นะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างนี้เห็นไหมครับนิดเดียวเองนะครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างนี้ไว้นะครับว่าถ้ามันกลิ่นอย่างนี้ก็คือฝุ่นอย่างเงี้ยมันเกิดเอาแล้วถามว่าแล้วอาจารย์มีไฟแช็กแล้วไอ้นี่มันติดไฟแล้วอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
0: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
1: ใช่เป็นรูปคล้ายกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมุนตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้นพอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
0: แล้วอีกอาการนึงล่ะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
1: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับใหญ่ผมว่าสูสีกับเส้นผมเลยไหม
0: ครับ
1: เส้นนี้เนี่ยตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาเงาวับวับเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
0: โอเคครับ
1: มันเป็นน้ำยาเคลือบลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
0: แตกกันสามเส้นรวมเป็นหนึ่ง
1: รวมเป็นหนึ่งเส้นหมุนไหมหมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
0: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
1: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวใบพัดเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดอืดจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเปลืองไหม
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการบำรุงรักษา
1: การบำรุงรักษาใช่
0: อย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
1: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นๆออกไปจำคล้ำๆดำๆเนี่ยแต่ว่ามันรับสึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเกิดอันนี้ต้องทิ้งเลย
0: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอะคือตอนประกอบกับพอไอเราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะน็อตตัวนี้ของใครเละแล้วไอ้นี่มันอยู่ท่าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างเขาช่วยนะ
1: คุณดิ๊ดี้เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้ดีทำไมไม่ต้องมีรู
0: เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
1: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกต้องอะข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวนี้มันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออกนั่นคือเต้าเสียบแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
0: เราไม่เคยสังเกต
1: เราไม่เคยทำกันเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
0: โอเคผมนึกถึงปลั๊กของญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ผมเคยเจอทีนึง
1: เคยเจอไหมมันใหญ่มาก
0: ขาข้างนึงจะแบบมันเหมือนตรงปลายเขาครับจะบานๆออก
1: ใช่ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตรงนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเข้ากันแน่นคือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูแลเสียมจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
0: เราก็สบายสบายของไทยเราก็เสียบกันโยกโยกไปอย่างนั้น
1: ใช่
0: แล้วถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกโยกอย่างนั้นมันจะอันตราย
1: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลมมาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้อนแล้วก็เกิดไฟลุกได
0: ้อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะเกิดแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
1: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะเกิดมันต้องมีกลิ่นก่อนของมัน

0: ไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างแรกคือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อนเมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล70องศาC PVC PVC insulatorทนอุณหภูมิได้แค่70องศาซีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวนี้มากกว่า70องศาสายเส้นนี้จะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟติดคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
1: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู่นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรุ่นกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
0: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแต่เขาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟน้อยมาแปะให้เรา
1: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อละกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นหันแหลกเลย
0: ใช่ก็เป็นไปได
1: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
0: ผมใช้คำว่าถ้าเขาแพงเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเกรดพลาสติกเขาอาจจะดีกว่าเกรดลวดเกรดมอเตอร์ก็อาจจะดีกว่าแต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่านะความปลอดภัยมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วมเราต้องยกสินค้าหนีน้ำเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็ล้างกลับเฮ้ยก็ใช้ได้เลยนี่หว่าสินค้าก็มีมอกสมมติลมตัวนี้มันจมน้ำเอาเปล่าน้ำก็มีมอกถามว่าปลอดภัยไหม
1: ตอนออกมาจากโรงงานอาจจะปลอดภัย
0: ใช่
1: แต่มันเคยจุ่มน้ำไปแล้ว
0: แต่กลับมาเปิดใหม่ก็เปิดได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: มันก็เหมือนว่าไม่ผ่านมอกแล้วล่ะตอนน
0: ี้ใช่วันที่คุณซ่อมเสร็จเขาเปิดดูได้เปิดพัดลมได้แล้วถ้าคุณกลับไปแล้วไฟมันไหม้บ้านเขาใครรับผิดชอบไป
1: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับมอกใช้ได้ก็จริงแต่เป็นเฉพาะวันที่ออกมาจากร้านที่คุณซื้อเท่านั้น
0: เขาประกอบได้มาตรฐาน
1: สามปีห้าปีผ่านไปอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อาจจะต้องยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังแบบ 80% 90% ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกไหมก็คือเทสปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตนี่ซื้อมาแพงนะของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทำมันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้หมดครับ
1: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสะกิดเพื่อนๆหน่อยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณใช้เขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นตัวอย่างเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์การ์ต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็นพวกอุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวนะครับพร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงเหล่านั้นสัมผัสกับมนุษย์พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็มันตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างนี้ผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าพวกไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจอะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างนี้มันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจเช็คก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาเลยเดี๋ยวมันเมษาพฤษภาก็เข้าแล้วมันเคยรันอยู่25 26คอมระเบิดคาปาซิเตอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: พราะฉะนั้นนอกจากการเลือกซื้อแล้วนะครับว่าอันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าราคาถูกแพงอะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ข้อมูลแน่นสะใจผมจริง
1: ๆ
0: ส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ำกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็ด้วยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์การสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังยืนเปิดรายการอยู่ที่ใต้สะพานสารสินเราอยู่กันที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภารกิจวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องราวของผักลิ้นห่านรสชาติจะน่ารับประทานอย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ลองเดินทางหาที่มา
0: เช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่ตุ๊กตาซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านฉัตรชัยชายหาดแห่งนี้มีชื่อว่าหาดสายแก้วพี่ตุ๊กตาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนจะพบเจอผักลิ้นห่านได้ทั่วไปตามป่าชายหาดแต่หลังจากเกิดสึนามิเมื่อประมาณ10ปีก่อนบริเวณนี้โดนผลกระทบอย่างจังพังราบเป็นหน้ากลองทำให้ผักลิ้นห่านในธรรมชาติลดจำนวนลง
2: นี่ขนาดคลื่นตอนเช้ายังแรงขนาดนี้คุณผู้ชมลองย้อนกลับไปตอนที่เกิดเหตุการณ์สึนามินะครับที่มันเป็นคลื่นยักษ์ซัดบริเวณชายหาดเนี่ยเขาเรียกว่าราบเป็นหน้ากองไปเลย
0: และเมื่อประมาณปี2559ทางกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวได้มีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเมนูอาหารที่เคยเป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นจึงได้มีการเลือกผักลิ้นห่านกลับขึ้นมาฟื้นฟูอีกครั้งโดยมีการปลูกขยายเพิ่มบริเวณป่าชายหาด
2: บริเวณที่เราสามารถที่จะพบเจอผักลิ้นห่านได้ก็คือว่ามันจะอยู่ในระบบนิเวศป่าชายหาดซึ่งด้านหน้าสตางค์เนี่ยเป็นชายหาดนะครับส่วนด้านหลังนี่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนนะครับแต่บริเวณนี้ยังเป็นดินทรายอยู่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของผักลิ้นห่านในธรรมชาติเลย ในธรรมชาติเนี่ยก็ขึ้นบริเวณแบบนี
0: ้ที่มาและแหล่งกำเนิดนิเวศวิทยาของผักลิ้นห่านพบได้ในพื้นที่ริมชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน

0: แนวชายทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตโดยผักลิ้นห่านจะขึ้นตามป่าชายหาดซึ่งเป็นป่าที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งดินนั้นเป็นดินทรายน้ำทะเลท่วมไม่ถึงดินค่อนข้างเค็มและที่สำคัญมีไอเค็มจากน้ำทะเลพัดเข้าถึงจุดที่เราจะไปเก็บผักลิ้นห่านนั้นคือบ้านพี่พงศ์ไปลุยต่อกันครับปัจจุบันผักลิ้นห่านในธรรมชาติหาได้ยากชาวบ้านจึงต้องทำการเพาะขยายพันธุ์โดยนำมาปลูกไว้เป็นแปลงเพื่อทำการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป
1: ผักชนิดนี้มีชื่อว่าผักลิ้นห่านก็เพราะว่าลักษณะใบมันเนี่ยคล้ายๆกับลิ้นของห่านนะฮะลักษณะมันถ้าเกิดว่าเรามองจากด้านข้างเนี่ยมันจะยาวนะแล้วก็มันจะแบบเหมือนคล้ายๆลิ้นของห่านจริงๆด้วยฮะ
0: ลักษณะทั่วไปผักลิ้นห่านนั้นเป็นพืชล้มลุกมีลำต้นสั้นๆและมีไหลทอดเลื้อยไปตามพื้นดินแต่ก็เป็นช่วงๆมีใบรอบลำต้นโดยใบของผักลิ้นห่านนั้นมีลักษณะยาวรีคล้ายลิ้นของห่านขอบใบหยักเล็กน้อยปลายใบแหลมใน1ต้นนั้นมีประมาณ 7-15 ใบโดยจะแตกต้นอ่อนออกเป็นคู่ใบยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตรใบมีสีเขียวเข้มแต่ในพื้นที่แสงแดดจัดใบก็จะออกเหลืองนะครับดอกเป็นช่อมีสีเหลืองมีริ้วประดับซ้อนกันเป็นรูปกลวยคว่ำหากดูแลรดน้ำถึงก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี
1: ในหน้าแล้งนะครับพี่พงศ์บอกว่าพืชชนิดอื่นเนี่ยที่ปลูกไว้อาจจะตายแต่ว่าไอ้ผักลิ้นห่านเนี่ยค่อนข้างที่จะทนแล้งนะครับแต่แปลงของพี่พงศ์เนี่ยเนื่องจากว่ารดนานรดวันละ1รอบตอนเย็นนะครับก็เลยทำให้แบบว่ามันขึ้นสวยเลยเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจะเรียกว่าชื่อผักอะไรนะครับพี่ทุกตา
2: ผักหลักไก
1: ่ผักหลักไก่ก็คือถ้าแปลถ้าภาษากลางเนี่ยก็เรียกว่าผักหลักไก่ถ้าคนใต้แปลว่าผักหลักไก่ก็คือว่าเห็นว่าที่มาคือยังไงนะฮะ
2: คือสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: อันนี้จะขึ้นอยู่ตามชายหาดอยู่แล้วแล้วมันจะมีไก
1: ่
2: ที่เป็นไก่ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมากินผักตัวเนี้ย
1: ครับ
2: ค่ะทีนี้ชาวบ้านนะเวลาเข้ามาก็เห็นไก่เยอะเขาก็มาดักไก่กันแบบว่าเหมือนจะมาจับไก่ป่าอะไรอย่าง
1: เงี้ยคำว่าดักไก่เนี่ยคนใต้เรียกว่าลักไก่นะพี่พงศ์ไปลักไก่ไปลักไก่ก็คือผักชนิดนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่เยอะริมชายหาดแล้วไก่เนี่ยมันจะมากินคนเนี่ยเมื่อเห็นไก่เยอะเนี่ยก็จะไปดักจับไก่ก็เลยเรียกตามชื่อว่า
2: ผักหลัก
1: ไก
2: ่ไก
1: ่ผักหลักไก่หรือว่าภาษาใต้ออกเสียงว่าผักหลักไก
2: ่
1: พี่บ้องเรียกว่าผักหลักไก่ไหม
3: ผมไม่รู้
1: เรียกว่าผักดินห้าเลย
2: อันนี้น่าจะมารุ่นใหม
1: ่อันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้ว
2: รุ่นเก่านี้เขาจะเรียกผักหลักไก่หรือผักริมหาด
1: หรืออีกชื่อนึงก็จะเรียกว่าผักริมหาดเลยเพราะว่าเนื่องจากมันขึ้นอยู่ริมหาด
0: อ๋อครับการขยายพันธุ์นั้นทำได้2วิธีตัดต้นเก่าให้เหลือโคนไว้เมื่อรดน้ำบำรุงต้นใบก็จะงอกขึ้นมาใหม่หรือแตกหน่อด้านข้างส่วนวิธีที่2จะถอนเอาต้นเล็กๆที่เกิดจากไหลให้ติดรากมาด้วยแล้วนำไปปลูกใหม่เพียงแค่นี้ก็เจริญเติบโตได้แล้วล่ะครับ
1: ลิ้นห่านเนี่ยน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับพี่ตุ๊กตาเพราะว่าพี่พงศ์เนี่ยปลูกแบบเล่นๆมีอาชีพประจำทำอยู่แต่ว่าปลูกไว้เพื่ บางทีมีคนมาสั่งตัดก็ส่งไปตามร้านอาหารต่างๆเฉลี่ยแล้วเนี่ยทำรายได้ให้แบบไม่ได้ตั้งใจปลูกเต็มที่น่ะก็คือเดือนละประมาณ 5,000 ถ้าเกิดแบบตั้งใจเต็มที่เลยเนี่ยน่าจะเดือนละ 20,000 ได้ไหม
2: 20,000 น่าจะได
1: ้ 20,000 น่าจะได้นะฮะ
3: เพราะเราไม่อยากไปติดต่อที่อื่นมา
1: ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาอาชีพอยู่ในภูเก็ตนะครับก็สามารถที่จะมาขอพันธุ์พี่พงศ์ไปปลูกได้ไหม
3: ได้คร
1: ับ ได้เลยนะครับพี่พงศ์ขยายพันธุ์ให้พันธุ์ไปปลูกได้เลยแล้วจะได้ช่วยกันมีผักลิ้นห่านเยอะๆพี่พงศ์บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่จะลงมาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยจะโทรมาสั่ง
3: ใช่ร้านใกล้ๆเคียงนะร้าน
1: ร้านอาหารใกล้เคียงเนี่ยที่พี่พงศ์ส่งอยู่ประจำเนี่ยเขาก็จะโทรมาบอกพี่พงศ์ว่าให้ตัดไว้หน่อยเพราะว่าลูกค้าจากกรุงเทพเนี่ยจะมาภูเก็ตแล้วเขาต้องการกิน

0: เขาสั่งไว้แบบนี้เลย
1: คร
0: ับ โอ้เรียกได้ว่าถ้าใครมาเหมือนเรามาภูเก็ตแล้วไม่ได้กินผักเล่นหาดเนี่ยต่อไปอาจจะมาไม่ถึง
1: ใช่ครับมันหายาก
0: มันหายากด้วย
2: หายากแล้วค่ะ
0: หายากแล้วแต่คงไม่ยากแล้วล่ะครับเพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้อย่างนี้แล้วนะต่อไปนะ
2: เป็นไงทำหน้าทำหน้า
0: คุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยผักลิ้นห่านมันกินสดได้แต่ว่าพี่พงศ์บอกว่าควรจะไปล้างน้ำออกสักประมาณ3น้ำความเค็มจากน้ำทะเลเนี่ยจากกลิ่นอายทะเลเนี่ยมันจะลดลงนะครับมันถ้าเกิดว่าเราชิมสดแบบนี้เนี่ยมันจะรสชาติคล้ายๆน้ำกร่อยก็คือมีน้ำจืดผสมกับน้ำเค็มมันจะออกรสชาติประมาณน้ำกร่อยๆแต่ว่ามันจะมีความกรอบและเป็นลักษณะพืชอวบน้ำลักษณะมันคล้ายๆเหมือนกินในเคยกินในต้นอ่อนทานตะวันพองงอกอ่ะมันจะมีความกรอบๆแบบนั้นแต่ว่ารสชาติอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลย
1: ค่ะใส่ตู้เย็นรส
0: ใส่ตู้เย็นนี่ร้อยเลย
1: คือใส่ตู้เย็นแล้วมันจะกรอบเลยมันจะไม่มีอ๋อหมักเค็มแบบนี้มันจะมากรอบไปเลย
0: พี่พงศ์บอกว่าถ้าเราล้างเสร็จนะครับล้างประมาณ3น้ำแล้วก็ใส่ถุงไว้แช่ตู้เย็นซึ่งไม่ต้องมีอุณหภูมิที่มันเย็นมากเย็นแบบระดับปานกลางพอเหมาะแล้วก็แช่ทิ้งไว้สักคืนนึงค่อยเอาออกมากินกับน้ำพริกสตางค์จะไปชิมน้ำพริกกะปิกับผักลิ้นห่านแบบที่แช่เย็นไว้ข้ามคืนว่ามันจะกรอบขนาดไหนเ ช้านี้เราตัดเก็บได้ประมาณ1กิโลกรัมราคากิโลกรัมที่ส่งขายกันทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200บาทแต่พี่พงษ์เนี่ยบางครั้งก็ใจดีมีคนมาซื้อ150ก็ขายถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกันเองเลยเนี่ยบางทีกิโลกรัมละ100แต่ว่าราคาปกติเลยเนี่ยก็คืออยู่ที่200บาทต่อ1กิโลกรัมมันก็รายได้ดีเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: ใช้เวลานิดนึง
0: ใช้เวลานิดนึง
1: ตัดกว่าจะได้สักกิโลนี่มันเหนื่อย
2: มันเยอะ
0: มันเหนื่อย
3: เคล็ดลับความอร่อยอีกหนึ่งอย่างเมื่อตัดเก็บมาอย่างนี้แล้วพี่พงศ์บอกว่าให้รีบล้างน้ำทำความสะอาดเลือกใบที่เสียออกทิ้งและควรล้างอย่างน้อย3น้ำเพื่อทำให้รสชาติความเค็มเจือจางออกไป

0: รอบนี้เป็นน้ำที่3แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมาผึ่งให้มันเสด็จน้ำแล้วก็บรรจุใส่ถุงส่งจำหน่ายได้แล้ว
1: ครับ
0: เรียกได้ว่าพี่พงษ์เนี่ยค่อนข้างพิถีพิถันเลยเจอเศษอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ก็จะหยิบออกตลอดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับมันมาที่มัน
0: ร้านค้าเนี่ยรักเลยผมเห็นดอกมันติดไปด้วยนี่ดอกกินได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: อ๋อดอกเหลืองๆแบบนี้ก็กินได้ด้วยเนาะ
2: จากนั้นจึงตั้งพักเสด็จน้ำให้แห้งก่อนจะบรรจุใส่ถุงพลาสติกนำเข้าแช่ในตู้เย็นจะยิ่งช่วยให้ผักลิ้นห่านมีความสดกรอบมากยิ่งขึ้นและอยู่ได้นานหลายวันเป็นอาทิตย์สามารถนำมากินคู่กับน้ำพริกจะสดกรอบอร่อยมากเลยล่ะครับ
0: โอ้โหกรอบมากยิ่งแช่เย็นนะครับก็จะยิ่งมีความกรอบมากแล้วก็มันมีความสดอยู่ด้วยมันมีความฉ่ำน้ำรสชาติความเค็มเนี่ยมันจะลดลงไปนะครับเหลือไว้เพียงแค่ปลายปิดรสฝาดเล็กน้อย

ปูม้าเหล่านี้คือปูไข่นอกกระดองแม่ปูม้า1ตัวจะผลิตไข่มากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเริ่มตั้งแต่ 30,000 ถึง 2 ล้านฟองเลยล่ะครับธนาคารแห่งนี้ได้ปล่อยลูกปูม้าคืนกลับสู่ธรรมชาติเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นจำนวนประมาณ756ล้านตัวฟังแล้วก็น่าชื่นใจจริงๆเลยล่ะครับ

นูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าต้อยและพี่ทิพย์จะมาช่วยหยิบจับเตรียมปรุงเมนูเด็ดกับเมนูต้มกะทิผักลิ้นห่านใส่

0: การปอกมะพร้าวสองสาวเตรียมจุดเตาก่อไฟกระเทาะออกไปให้แตกแยกส่วนนาต้อยชวนกระต่ายมาสาวขูดจัดการปอกหอมแดงล้างทำความสะอาดก่อนจะบุบเตรียมไว้ตามไปจัดการคั้นกะทิจากนั้นจึงช่วยกันล้างผักลิ้นห่านแล้วนำกระทะตั้งเตาเทเอาหางกะทิลงใส่ตามไปคือกะปิต่อจากนั้นคือหอมแดงปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายรอให้น้ำกะทิเดือดสักพักทายทักช่วยจัดการปูม้า
1: ปูนี้นะคะเราได้มาจากธนาคารปูค่ะเป็นปูที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้ค่ะ

0: เริ่มเดือดจึงจัดการกวนคนหลังจากนั้นจึงล้างปูม้า
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่ปูค่ะลงไปต้มในหางกะทิให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่หัวกะทิลงไปค่ะจะช่วยย่นระยะเวลาไม่ให้กะทิแตกมันค่ะ
0: แล้วได้เวลานำพาปูม้าลงกระทะก่อนจะปิดฝาอบไว้ให้สุกสักพัก

ตอนนี้กลิ่นหอมจากปูม้าส่งสัญญาณลอยมาว่าเริ่มสุกแล้วล่ะครับรุกต่อจากการบุกพริกสดได้เวลาเติมราดหัวกะทิลงใส่จากนั้นตามไปคือผักลิ้นห่านเคล็ดลับพี่ทิพย์บอกว่าบางคนไม่ชอบความขมปลายของผักลิ้นห่านก็สามารถลวกประสานด้วยน้ำตาลทรายก็จะช่วยได้ทำให้ความขมลดลงนะครับสุดท้ายจึงโรยพริกบุบเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติของต้มกะทิผักลิ้นห่านใส่ปูม้าชัดเจนเลยครับว่ามีความมันหวานจากน้ำกะทิสดๆได้รสได้กลิ่นจากปูม้าหอมหวนชวนให้หิวผักลิ้นห่านก็ประสานรสขมหน่อยๆแต่อร่อยเมื่อต้มกับกะทิความเค็มนั้นเจือจางไปที่สุดยอดโดนใจก็ปูม้าสดๆนี่ล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูดัดแปลงค่ะที่เราจะนำเอาผักลิ้นหานนะคะมาปรุงเมนูค่ะคู่กับกุ้งเสียบค่ะที่ถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวภูเก็ตค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: ผักลิ้นหานชุบแป้งทอดกินคู่กับน้ำยำกุ้งเสียบค่ะ

0: เริ่มต้นนะต้อยช่วยเติมถ่านแล้วประสานแกะกระเทียมตามไปคือหอมแขกก่อนจะขยำเตรียมไว้คือมะขามเปียกจัดการเด็ดพริกจินดานำพาใส่ครกยกสากโขลกให้แหลกตามไปคือกระเทียมเตรียมลิดปอกมะเขือเทศเอาส่วนเมล็ดออกด้วยได้เวลาตั้งกระทะตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวน้ำมะขามเปียกก่อนจะเติมน้ำส้มสายชูปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลปี๊บเคี่ยวไปให้ละลายน้าต้อยจัดการได้โขลกมะเขือเทศเมื่อน้ำตาลละลายตามต่อได้คือพริกและกระเทียมจากนั้นจึงใส่ชิ้นเนื้อมะเขือเทศลงไปผสมเคล็ดลับความอร่อยในน้ำยำสูตรพี่ทิพย์นั้นพี่ทิพย์บอกว่าต้องเคี่ยวไว้ข้ามคืนเลยล่ะครับ
1: เคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้นะคะอยู่ที่น้ำเคี่ยวนี่แหละค่ะที่จะต้องเคี่ยวจนเหนียวหนืดแล้วก็ข้นค่ะพอเป็นเหนียวข้นแบบนี้ค่ะจะทำให้เวลาที่เราเอาไปยำเครื่องยำจะจับตัวกัน
2: ใช่
1: ไหมคะแล้วก็ลดกลิ่นพริกแล้วก็กระเทียมได้ด้วยค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราเคี่ยวจนเหนียวข้นแบบนี้ค่ะจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเป็นเดือนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ทิพย์เคี่ยวเตรียมไว้ให้ตั๊กค่ะพิเศษเลยนะ
2: ค่ะ
0: จากนั้นได้เวลาล้างผักลิ้นห่านก่อนจะประสานล้างมะม่วงเบาปอกเปลือกเอาแล้วลงคมสับหยิบจับผึ่งไว้ให้เสด็จเตรียมไว้ชุบแป้งทอดจากนั้นจึงซอยหอมแขกล้างน้ำเตรียมสับไว้คือแตงล้านเด็ดเตรียมไว้คือพริกสดจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศตามไปจึงซอยพริกจินดาได้เวลาหั่นมะนาวแล้วถึงคราวซอยผักชีตามไปคือต้นหอมจากนั้นเตรียมจัดการละลายแป้งชุบทอดเติมลงไปคือน้ำปูนใสปรุงรสด้วยเกลือตีไปให้แป้งเข้ากันจากนั้นจึงหล่อพักไว้ในน้ำเย็นได้เวลาตั้งกระทะเทน้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำกุ้งเสียบลงไปทอดกุ้งเสียบนั้นเป็นของขึ้นชื่อของคนภูเก็ตนิยมทำน้ำพริกกุ้งเสียบรสชาติอร่อยเฉียบสุดยอดไปเลยล่ะครับจากนั้นได้เวลานำผักลิ้นห่านชุบแป้งลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนกว่าจะเหลืองส

ตามไปจึงบีบน้ำมะนาวกวนคนให้เข้ากันตามลงไปพลันคือกุ้งเสียบและเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผ็ดอร่อยได้การคือพริกสดตามไปคือหอมแขกเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยมะม่วงเบาแล้วเอาแตงล้านลงประสานได้การคือมะเขือเทศคลุกเคล้าให้เข้ากันโรยใส่พลันคือต้นหอมและผักชีเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติของน้ำยำกุ้งเสียบมันเฉียบเด็ดสรตีเปรี้ยวเผ็ดหวานประสานกันดีแซ่บมากอร่อยเวอร์ยิ่งเจอกับผักลิ้นห่านชุบแป้งทอดรัดกอดความกรอบกรุบเข้ากันอร่อยมากเมนูนี้ยิ่งทำให้ผักลิ้นห่านกินอร่อยได้ไม่ยากสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอัดๆก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
1: รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาล

ารในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สมมติว่าเราจะตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งจะมีความคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งแวดล้อมมันสำคัญนะเมืองมันมีปัญหานะแต่ว่าอาชีพภูมิศาสตร์นี้เนี่ยอาจจะเป็นอาชีพไม่กี่อาชีพที่สามารถสร้างเมืองที่ดีสามารถสร้างเมืองที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนชุมชน

0: คนสิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นแต่จะทำยังไงให้ทุกอย่างสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวดังนั้นเลยมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาออกแบบเมืองและออกแบบชีวิตให้กับเราทุกคนนั่นก็คืออาชีพภูมิสถาปนิก
1: สวัสดีครับผมชื่อยศพลบุญสมนะครับเป็นภูมิสถาปนิก
0: คุณยศพลบุญสมกรรมการผู้จัดการบริษัทชมาจำกัดภูมิสถาปนิกที่มีผลงานมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศและนอกจากจะเป็นนักออกแบบแล้วยังเป็นนักอนุรักษ์ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมอีกด้วย
1: ถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมเนี่ยสถาปัตยกรรมจะพูดถึงอาคารอาคารก็จะเป็นอย่างบ้านโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าต่างๆทีนี้ภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะพูดถึงองค์ความรู้ในการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเมืองถนนหนทางต่างๆนะครับในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าระบบนิเวศทีนี้การอยู่ร่วมของทั้งสองสิ่งนี้มันมีความสัมพันธ์เอื้อเฟื้อต่อกันปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่หาวิธีบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอย่างสมดุลเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเช่นเรื่องของรถติดเมืองแออัดมีมลภาวะภูมิสถาปัตยกรรมก็คือวิชาหรือความรู้ในการที่เรามาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นเรื่องของตั้งแต่สิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นสวนบ้านขนาดเล็กเรามีบ้านแล้วเราก็มีสวนว่าเอ๊ะสวนกับบ้านเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรภายในสเกลของเมืองเมืองจะขยายตัวอย่างไรจะมีทางเท้ากว้างแค่ไหนมีต้นไม้พื้นที่สีเขียวอย่างไรมันมีหลากหลายสเกลมากที่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้วิชาความรู้เราในการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมคือโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งเรามีประชากรที่เพิ่มขึ้นเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นในขณะเดียวกันก็คือว่าเมืองมันก็มีปัญหาจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะสามารถไปช่วยแก้ปัญหาที่เราได้สร้างไว้เนี่ยมันคือความท้าทายเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็ทำลายตัวเองแล้วเราก็จะอยู่กับโลกนี้ไม่ได้แล้วจริงๆสิ่งที่มันสำคัญคือว่ามันไม่ได้เพียงเพื่อเจเนอเรชันเราเจเนอเรชันเดียวแต่เรากำลังพูดถึงการส่งต่อเมืองหรือส่งต่อโลกใบนี้ให้กับเจเนอเรชันต่อไปด้วย

ผมก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปแต่เด็กเราเองก็เติบโตในเมืองในกรุงเทพที่มันมีปัญหาอยู่เยอะเจอน้ำท่วมเดินลุยน้ำรถติดไปเรียน2ชั่วโมงอย่างเงี้ยจริงๆมันถือว่าเป็นแรงกระตุ้นผลักดันสำคัญเลยด้วยซ้ำว่าจะสามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กเหล่านี้ได้อย่างไรทีนี้พอเรามาเจอวิชาชีพอันนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นคำนี้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยสภาพแวดล้อมได้แล้วมันไม่ใช่แค่กรุงเทพถ้ามันขยายต่อไปเมืองอื่นๆในประเทศของเราเนี่ยมันจะดีแค่ไหนได้เข้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เปิดสอนวิชาชีพนี้แต่ทีนี้พอตอนที่ผมจบตอนปี2540เนี่ยมันก็เป็นยุคฟองสบู่แตกคือตอนนั้นมันจะเห็นเลยได้ว่าทิศทางการพัฒนาของประเทศเนี่ยมันจะมุ่งเน้นไปเรื่องวัตถุมากทุกคนสร้างคอนโดรีสอร์ทกันแบบเก่งกำไรซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงบูมของวิชาชีพสถาปนิกมากแต่ปรากฏว่าการพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนมันไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยมันก็นำมาสู่การล่มสลายเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันไม่มีอาชีพทำผมก็เลยต้องไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ไอ้จุดนั้นเองก็เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราเห็นว่าเอ๊สิงคโปร์เนี่ยจริงๆมันเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าเขาสามารถใช้วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมหรือภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยในการพัฒนาเมืองได้น่าอยู่มากแล้วเราเห็นชัดเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับต้นไม้ให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะหรือพื้นที่ public space ผมไปอยู่ที่นั่น5ปีครึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าจากเมืองที่กำลังพัฒนาตอนนี้มันดูเป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นการพัฒนาโดยใช้ความรู้เนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนและเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนอันนี้เองมันก็ทำให้เราเห็นว่าเราน่าจะทำแบบนี้กับบ้านเราบ้างผมก็ไปเรียนต่อที่อิตาลีอยู่ปีหนึ่งมันทำให้เราเห็นอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งเพิ่มเติมว่ามันมีกลไกหรือเครื่องมือในการพัฒนาเมืองมากกว่าแค่เรื่องการออกแบบมีทั้งเรื่องกฎหมายมีทั้งเรื่องการสื่อสารผมก็เอาทั้งความรู้ประสบการณ์นี้กลับมาเปิดออฟฟิศที่เมืองไทยเพราะเราคิดว่าประเทศไทยมีความจำเป็นมากคือเราพัฒนาเมืองอย่างทำลายมาโดยตลอดเรามีความรู้นี่ถ้าเราประสานความรู้ไม้ร่วมมือกันมันจะสร้างการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่สิงคโปร์ทำได้ประเทศอื่นทำได้เราก็น่าจะทำได้ด้วยวิชาความรู้นี้ผลงานที่ผ่านมาที่ผมได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเชิงของคอมเมอร์เชียลหรือ private development อย่างพวกคอนโดมิเนียมรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสในการทำงานที่เป็นงานสาธารณะมากขึ้นอย่างเช่นที่เราเพิ่งไปชนะรางวัลที่ World Architecture Festival ที่เบอร์ลินมาในปีล่าสุดเนี่ยก็คือโครงการฟื้นฟูย่านสร้างสรรค์ที่เจริญกรุง

หรือโครงการหนึ่งก็คือสวนสาธารณะคือปกติเนี่ยสวนสาธารณะที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นการออกแบบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้แต่กระบวนการการออกแบบยังมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือการที่เราเข้าไปถามความต้องการถามถึงปัญหาถามถึงให้เขาช่วยวางตำแหน่งของกิจกรรมในพื้นที่เลยว่าเขาอยากได้อะไรวางไว้ตรงไหนแล้วก็หาฉันทามติร่วมกันโดยที่มีเราเนี่ยเข้ามาช่วยในการแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นกายภาพที่นี่เราเรียกว่าโครงการลานกีฬาพัท2นะครับอยู่ใต้ทางด่วนบริเวณแยกอุรุพงษ์ทีนี้อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นโครงการในลักษณะที่เราจะสามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในเมืองอย่างใต้ทางด่วนเนี่ยซึ่งมันมีอยู่เยอะมากในกรุงเทพทีนี้พอเราทำกระบวนการนี้แล้วมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เยอะว่าเราสามารถทำให้พื้นที่เนี้ยทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้คือลักษณะของการตำแหน่งกิจกรรมที่นี่มันจะเหมือนเป็นห้องเล็กๆที่อยู่ภายนอกบ้านมันจะมีห้องที่เป็นสนามเด็กเล่นห้องที่เป็นส่วนสุขภาพห้องที่เป็นห้องกีฬาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใต้โครงสร้างทางด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทั้งวันแล้ววัสดุที่ใช้ก็เป็นความเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตเปลือยหรือว่าอิฐซึ่งหาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วเราก็ใช้สีที่สะท้อนถึงดินสะท้อนถึงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็เราก็ใช้ประโยชน์จากเสาทางด่วนถ้าใครเห็นก็คือเราจะคุ้มด้วยไม้

ไม้เลื้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเสาเหล่านี้เป็นสีเขียวอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่รกร้างในเมืองให้กลับมามีคุณค่าชุมชนที่มีความเสื่อมโทรมเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งคือตอนเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าอาชีพทางด้านการออกแบบหรือสถาปนิกเนี่ยคือเราอยากจะสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาให้ตัวเองมีตึกสูงๆที่เราออกแบบมีสิ่งที่เราจะได้บอกว่าฉันคือคนออกแบบแต่การทำงานที่ผ่านมาเราค้นพบว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันคือการที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคมโดยใช้วิชาชีพทางด้านภูมิศาสตร์กรรมซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอว่าเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไร

0: สถาปัตยกรรมที่ดีคงไม่ใช่แค่สวยงามหรือใช้งานได้เพียงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือสามารถช่วยโลกได้อีกด้วยและนี่ก็คือผลงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของโลกไฮไลท์ในนิวยอร์กที่เปลี่ยนจากรางรถไฟเก่าที่ถูกปล่อยร้างทรุดโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวลอยฟ้าออกแบบโดยเจมส์คอร์เนอร์มิเลเนียมพาร์คใจกลางชิคาโกที่เปลี่ยนจากสุสานรถไฟและที่จอดรถร้างจนปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องไปเยือนออกแบบโดยแฟรงค์เกรีเซี่ยงไฮ้โฮทันพาร์คในเซี่ยงไฮ้ที่มีจุดหมายในการเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและยังช่วยควบคุมน้ำท่วมออกแบบโดยทีมเทเรนสเคป
1: พอเราได้โจทย์จากทางลูกค้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกที่สำคัญมากก็คือว่าการลงพื้นที่สำรวจไซต์เพราะฉะนั้นไม่ได้แค่ดูแค่ตัวไซต์งานแต่ก็ดูพื้นที่โดยรอบแล้วเราก็จะทำเหมือนทำพรีเซนเทชันนะครับที่บอกว่าเราต้องสื่อสารให้กับลูกค้าเข้าใจพอกระบวนการนี้มันได้รับการอนุมัติก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ซึ่งเรียกว่าดีไซน์เดเวลลอปเมนต์ก็คือเราจะเอาแนวคิดนี้ไปลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดนี้พอแปลงเป็นกายภาพแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างได้จริงพอทุกอย่างเรียบร้อยก็เขียนแบบก่อสร้างมันก็คือการเอาทุกขั้นตอนต่อการประสานงานเนี่ยมารวมอยู่ในดรออิ้งชิ้นเดียวกันทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือว่าพอประมูลได้ผู้รับเหมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจสอบหน้างานเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยเราต้องอยู่กับโครงการเนี่ยประมาณ 2-3 ปีแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยงานที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานที่สวยงามอย่างเดียวคืองานที่สวยหรืองานที่ดีจริงๆแล้วมันน่าจะต้องเป็นงานที่ตอบโจทย์ของคนเอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติเราต้องไม่มองวิชาชีพเราแค่เป็นเรื่องของเราอะเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ได้นิ่งแล้วเราจะต้องไม่ยึดติดหรือสวนคือสวนเพราะถ้าเรายึดติดกับเครื่องมือเดิมๆวิธีการเดิมๆเราก็จะไม่สามารถหาคำตอบที่มันสอดคล้องกับยุคสมัยของปัจจุบันและอนาคตได้คือบางครั้งปัจจุบันก็จะเห็นว่าสวนมันไม่ได้เป็นสวนแนวนอนเป็นอาคารก็ได้คือสภาพแวดล้อมมันเป็นอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหัดทลายข้อจำกัดหรือความเชื่อเดิมๆที่เรามีมาเพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นคือคนที่เรียนในสายอาชีพนี้จริงๆแล้วมันก็มีงานหลายด้านคือบางคนอาจจะเก่งทางด้านการออกแบบก็จะมาเป็นนักออกแบบแต่บางคนอาจจะมีความถนัดในแง่ของการบริหารจัดการโครงการก็จะมาในสายที่จะต้อง manageschedule ของโครงการถ้าเป็นในสายนักออกแบบก็จะเริ่มทำงานในออฟฟิศพอเข้ามาก็จะเป็นในตำแหน่งของ Junior Landscape Architect โปรเจกต์หนึ่งกว่าจะเสร็จก็ 2-3 ปีนั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่กับมันเพื่อทำให้คุณได้เรียนรู้ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบพอคุณรับผิดชอบได้มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นผ่านไปสักประมาณ 5-6 ปีคุณก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็น Senior Landscape Architectคือซีเนียร์นั่นหมายความว่าคุณจะมีลูกทีมที่คุณจะไม่ใช่แค่บริหารตัวโปรเจกต์แต่คุณต้องบริหารจัดการทีมของคุณด้วยการทำงานมันจะเป็นลักษณะของทีมเวิร์คเสมอคือมันจะไม่มีลักษณะที่คุณฉายเดี่ยวทำเองคนเดียวจริงๆอาชีพนี้ทำได้ตลอดชีวิตตราบใดที่คุณยังมีแรงตราบใดที่คุณยังมีความคิดที่มันออกมาจากคุณคืออย่าลืมว่าโครงการหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียวแต่เราอาจจะเป็นคนเดียวที่จะสามารถแปลทุกข้อมูลแปลความฝันของชุมชนความต้องการของสังคมนักวิชาการลูกค้าข้อจำกัดต่างๆแล้วกลั่นออกมาเป็นกายภาพได้อันนั้นคือความพิเศษของวิชาชีพนี้

ครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็นทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดหนึ่งทำไม6โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะนนโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกล้งกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกล้งใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสต์โดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีดีเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสอย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่2อ่ะนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่มั้ยลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสต์อะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งนึงเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมชหรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพรับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการ

สัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบควอตคันหนึ่งของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activate จาริกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
4: ฟู
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของ

0: experience ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงตามโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
7: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
8: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
7: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายสารที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
8: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาน่ากลัวนะบอกกำนันนะ
7: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
9: wow.
7: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
8: โอ้ยขนาดนั้นเฉลอะ
7: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะปูที่สามขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากเลยครับ
3: นี่ขึ้นมานะครับมีความเป็นตัวเลือกเลยนะครับ2-3 ตัวขึ้นมานี่นะฮะ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
2: นี่มีปลามาด้วยโอ้โหมันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
1: ปลาพอง
2: ฮะเขาเรียกอะไรนะ
1: ปลาพอง
2: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายมา3-4 วันแล้วนะไม่พื้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่พองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะเขาก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับปลาเตอนี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝ่าคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโอ้โหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
2: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวไปมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
2: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านจะเรียกปลาพอง
4: ครับ
2: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
4: ไหนได้อ
2: ะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
4: ใช่
2: คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
4: มีกลิ่นแล้ว
2: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
4: ใช่ปลาพองเอาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
2: เนื้อมันส้มๆดูเปรี้ยวนี่เหรออ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
4: ็อ๋อเป็นอร่อย
2: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อ
3: แล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
4: ้ประมาณก็4-5ชั่วโมง
3: 4-5ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
4: ตายแล้ว
3: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้วอ่ะ
4: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
3: หลายวันแล้วมันเน่ามันเน่า
4: เลยมันเน่าใช้ไม่ได
3: ้แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแคบออกคล่องอืดๆเอาไปทำได้
4: เอาไปทำได้
3: โอเคเ

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
0: โอ้มัง
2: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้อีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะค
0: ่ะแต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปตำมา
0: ค่ะ
1: เอาไปเกงค
0: ั่วแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะ
1: ใช้ไม่ได
0: ้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่ว่ามันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องพักประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่จำไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ไปแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งคงอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
3: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
4: ใช่
0: แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
4: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
4: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
4: ใช่
0: พริกแกงต้องถึง
4: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับซึ่งพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
3: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับ ถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
4: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้นะครับใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
4: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
4: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้แล้วมันมีลมแรงใช
0: ่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
4: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
4: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มานี่นะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
0: ครับ
4: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
0: จริง
4: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหรอ
0: ก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดูส
4: ิ
0: โอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
4: ได
0: ้สุดยอดเลยนะฮะ
3: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
0: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับคุณผู้ชม
3: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะคะจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
4: แล้วก็
0: ตามด้วย
4: เครื่องแกง
0: โอเคครับพอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
4: ใส่เนื้อปลาได้เลย
0: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
4: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
0: จ้ะ
4: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
0: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำเหรอ
4: ใช่จ้ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้ว
0: เอาเหรอ
4: มันเละหมดเลย
0: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้เหรอ
4: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
0: อ
4: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
0: ครับนี่ใส่เลยไหม
4: ใส่เลยจ้ะ
3: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
0: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
4: ชิมเลย
0: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
4: ไม
0: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
4: ใช่
0: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวนิบงสิ
4: ไม่ให้ชิมดูก่อน
0: อ๋อนี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อน แต่ไม่มีกลิ่นแบบ
4: ใช่
0: ที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะผมอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
4: พร้อมปลาพอง
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนาะเนื้อก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะครับ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่านะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดนิดเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดนิดเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะเพราะมันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งตั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะครับ
1: พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับผู้ขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงๆเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะอย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใช่ทำอะไรก็ผิดอมรินทร์ทีวี
2: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือนางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
3: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
2: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
4: พี่ว่าความงดงาม
5: ความงดงาม
4: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
2: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
6: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
2: ครับ
6: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
7: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ จริงๆเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together ซีซั่น5นะครับวันนี้วันที่5แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเน้น lower body ครับวันนี้อยู่กับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟนะครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้จะเน้น lower body หรือส่วนด้านล่างนะครับส่วนขาเพราะว่าเราเล่นมา3วันแรกก็จะเป็น upper lower core muscle stretching วันนี้ก็จะวนกลับมาที่ lower แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็น upper นะครับ
1: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มวอร์มกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการเหมือนกวักน้ำขาข้างหนึ่งเหยียดตรงอีกข้างหนึ่งงอได้นะครับ
1: ครับ
0: ผมเน้นขาข้างที่เหยียดอยู่สัก10ที1 2 3 4 5 6รู้สึกยืดต้นขาด้านหลัง7 8 9 10สลับข้างครับเหยียดตรง1 24 5 6 7 8 9 10โอเคจากนั้นไปที่พื้นครับคลายหลังกันนิดนึงแกนกลางลำตัวโกงหลังขึ้นเยอะๆหลังลง Cat and Cow อีกสัก8ครับ2 34 5 6 7 8เสร็จแล้ว9ขาขึ้นมาสไปเดอร์ครับขาข้างหลังจะไม่โดนพื้นก็ได้หรือจะวางที่พื้นก็ได้ลงแตะพื้นได้แตะเปิดขึ้นตัวนะครับ7ที2 3 4 5 6 7สลับข้างครับปึ๊บเปิดหน้าลงเปิดขึ้น1 2 3 45 6 7โอเคเดี๋ยวขึ้นยืนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำแต่ละท่าเรียงกันไปนะครับแล้วก็3รอบ
1: ครับผม
0: โอเคสำหรับท่าแรกนะครับจะเป็นท่าเล็กลังครับแต่เล็กลังรอบนี้เราจะอยู่บนสเต็ป
1: ครับ
0: โอเคหยิบสเต็ปมาครับวางไว้เราจะเริ่มจากยืนอยู่บนสเต็ปเราจะก้าวไปด้านหลังหนุนเล็กหลังและลงลึกๆขึ้น
1: ครับผมเมื่อกี้มันลื่นมันลื่นแต่ผมน่าจะต้องวางข้างนี้โอเค
0: ถ้าเกิดพื้นลื่นเนี่ยแนะนำให้วางไว้บนแมตจะได้การลื่น
1: ครับผม
0: โอเคทีนี้พอสเต็ปถอยกลับมาลงลึกๆน้ำหนักลงส้นเท้าและขึ้นอยู่บนสเต็ปเนี่ยมันจะล้างได้ลึกขึ้นโอเคพร้อมไหมครับ
1: ครับผม
0: ขอสัก20ทีครับ3 2ไปครับก้าวไปด้านหลังและดันขึ้น

0: อกลง2พอลงลึกขึ้นและใช้กล้ามเนื้อได้มากขึ้น3 4ก้าวไปใกล้ๆ5เกรงท้องไว้คุมตัวไม่ให้สายไปมา6 7 8ดี9โอเค10 11ถ้าได้มือวางไว้ที่เอวหรือไว้ที่อื่นถ้าว่าตรงนี้จะช่วยผ่อนแรงอันนี้ไม่เอาดี
1: 15ครับ
0: โอเค17ฐานไม่ดีมากครับเก่งตัวไว้19 20โอเคจับเวลาครับเป็นไงบ้างครับ
1: ก็พอลึกขึ้นก็ใช่ครับใช้แรงขึ้น
0: ต่างจากหลังธรรมดาเฉยๆจากทำครั้งที่แล้วไหมครับ
1: ต่างครับเพราะเหมือนพอระดับมันต่ำลงมาประมาณสักแบบ1ประมาณ 4-5 นิ้วมันก็ใช้แรงลงมาเยอะเวลาการขึ้นมาอะไรคร
0: ับแล้วรู้สึกตรงไหนเป็นพิเศษ
1: ช่วงนี้ครับ
0: ช่วงนี้ด้วย
1: ใช่
0: รู้สึกแถวบริเวณก้นด้วยไหม
1: ใช่ครับ
0: โอเคเพราะพอกล้ามเนื้อมันยืดขึ้นมันก็จะทำงานมากขึ้นนิดนึง
1: ครับผม
0: แล้วก็สามารถเอาสเต็ปจริงๆสเต็ปแค่นิดนึงก็รู้สึกหนักขึ้นได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเคท่าที่2นะครับจะเป็นท่าซูโม่สควอทครับอันนี้เอาไปก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวจะกลับมาใช้อีกครับ
1: ครับผม
0: โอเคเปิดออกแบบนี้นะครับเราจะกว้างกว่าสควอทธรรมดาทีนี้เราจะเปิดออกเหมือนสเต็ปออกไปอีก1ก้าวแล้วเปิดปลายเท้าออกไป45องศาโอเคแล้วก็ลงเหมือนสควอทนั่งลงไปและขึ้นนี่เข่าเราจะไปในแนวเดียวกับปลายเท้าแล้วก็นั่งลงขอ12ที่พร้อม3 2ไปครับเกรงลำตัวไว้สังเกตว่าจะตัวลำตัวตั้งตรงดีมากตัวจะไม่ห่อลงแบบนี้ไม่เอาแล้วก็ไม่พับลงแบบนี้สควอทจะเป็นการเหมือนย่อลงและย่อขึ้นน้ำหนักลงส้นเท้าไว้หายใจออกดันขึ้นนี่จะเน้นกล้ามเนื้อข้างในต้นขาด้านในให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยเวลาออกกำลังกายเราควรที่จะทำโดนกล้ามเนื้อให้ครบทุกส่วนบริหารให้ครบทุกส่วนนะครับ
1: 11ครับ
0: ดีดีทีเดียวทำดีมากครับเวลาออกกำลังกายควรให้ได้ทุกส่วนไม่งั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดเรียกว่า muscle imbalance
1: ครับผม
0: อันนั้นก็คือกล้ามเนื้อแข็งแรงไม่ค่อยเท่ากัน
1: ครับ
0: อย่างเช่นถ้าสมมติว่ากล้ามเนื้อฝั่งนี้แข็งแรงกว่าด้านนี้มันดึงไปเรื่อยๆมันก็มีโอกาสเจ็บเข่าได
1: ้ครับ
0: วันนี้เราต้องควรให้กล้ามเนื้อแบบบาลานซ์ไปหมด
1: ครับ
0: ท่าที่3ครับจะเป็น hip rest เราจะนั่งลงไปที่พื้นแต่ก่อนนั่งลงหยิบยางมาก่อนครับเรามียางช่วยทำให้มันหนักขึ้นนิดนึงไว้แถวเหนือเข่าเดิมโอเคเนี่ย
1: โอเคครับ
0: โอเคพยายามให้มันแบบไม่พับแล้วก็ให้มันอยู่เหนือเข่านิดนึงมันก็จะไม่ค่อยล่อนขึ้นมาละ
1: ครับ
0: โอเคแล้วนั่งลงไปครับปุ๊บนอนลงไป hip rest น้ำหนักลงส้นเท้าค่อยๆม้วนก้นขึ้นแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นการออกแรงจากหลังดึงขึ้นมาแบบนี้นะจะเป็นการม้วนก้นขึ้นมาเห็นความต่างไหมครับระหว่างม้วนพิวิกทิ้วขึ้นกับออกแรงแบบนี้โอเคทีนี้นี่คือ hip rest ทีนี้เราใส่ยางเข้าไปเพิ่มขึ้นออกแรงต้านเข่าให้มันกว้างออกมานิดนึงแล้วมันจะใช้กล้ามเนื้อก้นมากขึ้นดีโดนไหมครับ
1: โดนครับ
0: โอเค12ที่3 2 1ไปครับม้วนขึ้น1กว้างๆไว้2ต้านไว้ตลอด3 4จะมีแค่หลังด้านบนที่รับน้ำหนักเราอยู่5ไม่ลงมาที่คอ6น้ำหนักลงส้นเท้าไว้7ส้นเท้าควรอยู่ใกล้ตัวนิดนึง8 9โฟกัสที่ก้นนะครับ10การวางตำแหน่งเท้าเนี่ยขึ้นอยู่กับจุดที่เราต้องการด้วยถ้าอยู่ไกลหน่อยเนี่ยก็จะโดนแทนสติ๊กมากขึ้น12แล้วเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคพักครับถ้าใกล้เนี่ยก็จะโดนก้นมากขึ้นอันนี้คืออยากให้อยู่ในระยะประมาณ
1: ตอนนี้ผมรู้สึกตรงนี้มากเลยครับพี
0: ่ช่วงใช่ถูกต้องครับ
1: ครับผม
0: ถอดได้ท่าต่อไปครับเดดลิฟต์ครับ

0: ปึ๊บโอเคลุกขึ้นยืนครับเดี๋ยวสอนแบบไม่มีอุปกรณ์ทบทวนให้ก่อนครับใครติดตามเรามาจากซีซั่น3เนี่ยน่าจะทำได้อยู่แล้วแต่ผมทวนให้เดดลิฟต์เป็นการดันสะโพกไปหลังห้องแล้วดันมาหน้าห้องต่างจากสควอที่ย่อลงแบบนี้ใช่ไหมจะเป็นมุมของเข่าการสควอแต่เดดลิฟต์เป็นการใช้สะโพกทิ่มไปทิ่มมาโดยที่ยืดอกขึ้นอ่ะลองดูครับดีดีมากครับอันนี้ค่อนข้างเป๊ะดีมากโอเคทีนี้เราจะเพิ่มน้ำหนักหยิบดัมเบลมาครับ
1: 2อันใช่ไหมครับ
0: 2อันครับน้ำหนักเอาไว้ใกล้ๆตัวเลียดตัวให้มากที่สุดแล้วก็ลงถึงสักกลางแข้งก็ได้ครับแล้วขึ้นมาโอเคจังหวะที่ลงเนี่ยตามองพื้นไปเลยครับไม่ต้องเงยคอแบบนี้อันนี้จะมีการย่อนิดนึงเอาใหม่เราต้องโฟกัสที่สะโพกก่อนดันสะโพกไป
1: นี่ครับ
0: ถูกต้องดันสะโพกไปดันสะโพกโอเค12ทีครับไปพร้อมกัน3 2 1ดันสะโพกไปด้านหลังดันมาด้านหน้ายืดอกเกร็งท้องใช้สะโพกและแฮมสตริงนะครับน้ำหนักอยู่ชิดติดตัวไว้ไม่อยู่ไกลออกไปแบบนี้ยิ่งไกลจะยิ่งโดนหลังล่างไม่อยากให้โดนหลังล่างครับดีมากนี่หลังตรงยืดอกไว้นี่คือท่าเป๊ะดีมากครับลงไปแค่ถึงประมาณกลางแข้งก็พอหายใจออกขึ้นมาเก่งท้องไว้ตลอด
1: 9ครับ
0: นี่ถ้าใครทำท่าได้โอเคแล้วไม่ต้องมองจอแล้วครับตัวสุดท้ายตามองพื้นเพื่อให้คอกับหัวกับหลังเราเนี่ยอยู่ใน natural คือไปด้วยกัน
1: โอเคครับ
0: โอเคพักได้ครับ1นาที
1: นี่คือ1เซตใช่ไหมครับ
0: นี่คือ1เซตครับ
1: โอเคครับ
0: เป็นไงบ้าง
1: เหนื่อยครับ
0: แต่ก็ให้ทำต่อเนื่อง
1: ไม่หนักมาก
0: อ่ะใช
1: ่แต่ถ้าพอเราอาจจะพักนิดนึงมันก็อาจจะทำให้โฟกัสแล้วก็เหนื่อยขึ้นกว่าเดิมครับผม
0: ดีมากเลยครับงั้นผมทวนกลับมาที่ท่าแรกก่อนหยิบสเต็ปมาหยิบบล็อกทีนี้ถ้าไหวหยิบดัมเบลมาได้ถ้าไม่ไหวบอดี้เวทก็พอ
1: ครับผม
0: เพราะว่าการที่เราใช้สเต็ปมันก็หนักไปในตัวแล้ว
1: ครับผม
0: โอเคมา
1: เดี๋ยวลอง
0: เดฟจะไม่ใช้ก็ได
1: ้ลองอันนึงก็ได้ครับ
0: ถ้าอันนึงได้ถ้าอันนึงเราจะถือแบบนี้ชิดกับตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องบาลานซ์ที่เสียไปเพราะฉะนั้นต้องเกร็งท้องมากขึ้น
1: นี่ครับ
0: ถูกต้อง
1: โอเค
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 20ฝั่งละ10ครับ3 2ไป1 2หนัก3ระวังเข่าสะบัดไปมาเก่งไว้4 5 6 7ลงลึกเท่าที่เราไหว82 9ขึ้น3ตัวจะพับหมายถึงเอียงไปข้างหน้าก็ได้แต่ว่าหลังไม่หอกยืดอกไว
1: ้16ครับ
0: น้ำหนักพยายามลงส้นเท้าน้ำข้างที่อยู่บนสเต็ปเกร็งท้องไว
1: ้19ครับ
0: สุดท้ายแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับพอมีน้ำหนักแล้ว
1: ใช่ครับ
0: มันก็รู้เรื่องขึ้นเยอะ
1: รู้เรื่องขึ้นเยอะครับ
0: ให้พักแป๊บนึง
1: ครับผม
0: เมื่อกี้ถือต่างจากครั้งแรกเยอะไหมในเรื่องการทรงตัว
1: ต่างครับแล้วก็มันมองไม่เห็นข้างหน้าอาจจะต้องแบบคอยก้มมองตลอดเมื่อกี้เหมือนจะเลยนิดนึงด้วย
0: ฮะใช่ๆเพราะว่าจริงการถืออันเดียวแบบเนี้ยมันก็จะเสี่ยงเรื่องการแบบทรงตัวไป
1: ครับคือ2อันน่าจะบาลานซ์ง่ายกว่า
0: ใช่2อันจะบาลานซ์ง่ายกว่าแต่มันก็จะหนักขึ้น
1: ครับผม
0: โอเคมาท่าต่อไปซูโม่สควอทครับคราวนี้หยิบน้ำหนักเพิ่มความหนักได้ครับขาก้างออกปลายเท้าเปิดออกน้ำหนักจับแบบนี้นะครับแบบนี้จะไม่ค่อยถนัดใช้อุ้งมือจับแล้วก็มาชิดติดโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปย่อลง1

2 3 4กางออกไว้ให้เข่าไปในแนวเดียวกับปลายเท้า6 7

0: ใช่แล้วก็อีกจุดนึงคือคนอ่ะจะจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
1: ครับผมเมื่อกี้ก็พอเพิ่มน้ำหนักก็มีเข่าบิดนิดหน่อยครับ
0: อ๋อโอเค
1: ใช่
0: ถ้าเข่าบิดนิดหน่อยพยายามปรับน้ำหนักเบาลงไปก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เหมือนสควอททั่วไปคือถ้าเกิดลงลึกแล้วแบบมันคุมไม่อยู่ลงแค่ฮาฟแค่นี้ก่อนก็ได้ลงแค่ฮาฟแค่นี้ก่อนโอเคมาเตรียมตัวเข้าท่าต่อไปครับใส่ยางไว้เหนือเข่า

0: นี้เมื่อกี้มีปัญหายางลู่ขึ้นไหมครับ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: อ้าโอเคดีมากครับทำไงต่างจากครั้งแรก
1: อันนี้ขึ้นมาหน่อยครับเมื่อกี้มันอยู่ช่วงอันนี้เยอะกันไปก็เลยม้วนลงไป
0: โอเคเพราะฉะนั้นคนทางบ้านก็ถ้าเกิดเอาไว้แถวเนี้ยพอขึ้นมาปุ๊บมันจะหรือแม้แต่ถ้าเราเซตอัพแบบเนี้ยมันจะม้วนขึ้น
1: ครับ
0: แล้วอุ้ยกินคนไปแล้วแล้วมันก็กินคนแล้วครับโอเค
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นวางไว้เหนือเข่าแล้วก็กางแผ่นออกแบบนี้แล้วถ้ามันมีความตึงอ่ะมันจะไม่ม้วนละ
1: ครับ
0: โอเคลงเตรียมตัวครับเอาส้นเท้าเข้ามาหัดใกล้ตัวนิดนึงออกแรงต้านตรงนี้ไว้จะใช้กล้ามเนื้อก้นพร้อมมากขึ้นพร้อมนะครับ3 2 1ไปค่อยๆม้วนขึ้น1ม้วน2ดี3ดีครับ4 5นี่ดีขึ้นเมื่อกี้จะมีการใช้หลังในการยก
1: ครับ
0: 6พยายามใช้จากม้วนก้นขึ้น7ดีน้ำหนักลงส้นเท้า8ดีขอขึ้นจนตัวตรงเลยขึ้นอีกดี9 10 11ขึ้นมาอีกนิดนึงสุดโอเค12
1: ครับ
0: ขึ้นสุดจนตัวเป็นเส้นตรงพอไม่ต้องถึงขั้นแบบหลังแอนโอเคถอดได้ครับ
1: ครับ
0: จริงเป็นท่าง่ายๆที่พอเริ่มเหนื่อยจะผิดกันนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: จะใช้ตรงนี้ยกขึ้นแล้วหลังจะแอนจริงเป็นการแบบม้วนก้น
1: ครับเหมือนถ้าเราอย่างที่พี่บอกถ้าเราใช้ส้นเท้าถูกมันก็จะม้วนของมัน
0: ก็จะแบบม้วนก้นขึ้นได้โอเคท่าสุดท้ายครับเดดลิฟต์หยิบดัมเบลมาครับเอ็มตัวดัมเบลอยู่ชิดติดตัวไว้เราจะเป็นการดันสะโพกไปดันสะโพกมา
1: เมื่อกี้ผมตั้งท่าผิด
0: อ๋อจริงๆใช้อันเดียวก็ได้เดี๋ยวสาธิตอันเดียวให้ดูครับจับแบบนี้ไว้ตรงกลางไว
1: ้
0: 3 2ไปดันสะโพกไปด้านหลังทำไมถ้าเกิดใช้ดัมเบลเดียวเนี่ยเวลาจุดที่ลงควรลงอยู่กลางตัวเราน้ำหนักเนี่ยควรอยู่ใกล้เส้นศูนย์กลางเรามากที่สุดเพราะยิ่งอยู่ไกลออกไปปุ๊บจะโดนหลังล่างมากขึ้นควรจะอยู่ตรงนี้ดัมเบลถึงได้ให้วางไว้ชิดขาให้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วครับ
1: 8แล้วครับ
0: โอเคดันไป9 10 11โอเควางได้เยี่ยมมากครับเริ่มมีเหนื่อยซึมๆแล้ว
1: ครับ
0: ให้พักวันนาทีนึง
1: ครับผม
0: รอบนี้เป็นไงบ้างมีอะไรที่แบบทำแล้วแบบติดขัดอะไรไหมครับ
1: มีฮิปเลสครับเมื่อกี้พอเราทำรอบ2มันเหมือนรอบแรกเราเริ่มล้านิดนึงมันก็อาจจะมีแบบบาลานซ์เข่าต้องคอยดึงใช้แรงขึ้นเยอะใช
0: ่
1: คร
0: ับ โอเค
1: เซตสุดท้าย
0: เซตสุดท้าย
1: ครับผม
0: หยิบดัมเบลมาหรือจะบอดี้เวทก็ได้หรือจะทำดัมเบลครึ่งนึงบอดี้เวทครึ่งนึงก็ได้เอาเท่าที่เราไหวเตรียมตัว20 3สอง1ไป1แล้วถ้าใครทำแล้วรู้สึกตึงๆเจ็บๆเข่าอาจจะเปลี่ยนเป็นลงไม่ต้องลึกลงแค่นี้พอแค่ขาขนานพื้นก็ได้ค่อยๆบิ้วความแข็งแรงก่อนคุมเข่าไม่ให้สะบัดไปมาเข่าที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยลงแค่ครึ่งนึงก่อนได้สุดมากมาดูเนฟครับคุมตัวได้ดีมากไม่ต้องเกรงท้อ

0: ช่วยขึ้นนิดนึงไม่งั้นขับตัวจะสะบัดไปมาได้นะครับโอเคเท่าไหร่ครับ
1: 14ครับ
0: แล้วก็แขนอันนี้ระวังจะเหวี่ยงไปมาน้ำหนักแค่ขึ้นลง
2: 19ครับ
0: โอเค
1: โอเคครับ
0: เยี่ยมมากครับต่อมาจะเป็นซูโม่สควอทครับรอบสุดท้ายแล้วอาจจะพักน้อยหน่อยหยิบดัมเบลมาถือไว้ชิดติดตัวกางขาออกเปิดปลายเท้าออกไปด้านข้างพร้อมแล้ว3 2ไปครับนั่งลงและขึ้นมากางเข่าออก2เกร็งท้องไว้3 4ระวังพอมีน้ำหนักอยู่ตรงนี้ปุ๊บจะกลายเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้จะเป็นเหมือนแบบเดดลิฟต์ละเราจะเป็นสควอทลงและขึ้นดันจากส้นเท้าดันขึ้น
1: 10ครับ
0: อีก2ทีโอเคหยิบยางมาครับไว้เหนือเข่าโอเคพร้อมหนักหาหนักได้เลยนะอย่างที่บอกสีแต่ละอันจะไม่เหมือนกันอย่างรุ่นนี้สีดำหนักสุดแต่ว่ารุ่นนั้นอะสีน้ำเงินหนักสุด
2: นี่หนักสุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมันก็จะมีความหนืดเยอะ
2: ใช่ครับผมรู้สึกแข็งมาก
0: โอเคนั่งไปที่พื้นครับท่านี้เนี่ยอยากให้ใช้ยางที่ค่อนข้างหนักหน่อยนะครับเราถึงจะได้รู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อก้นเพราะไม่มีการขยับไปมาเราจะแค่เก่งต้านไว้โอเคมาครับอีก12ที
1: ่
0: 3 2 1ไปม้วนก้นขึ้น1น้ำหนักลงส้นเท้าไว้2ขอขึ้นจนเป็นตัวเส้นตรง3 4น้ำหนักลงแค่หลังบน5ไม่ได้ใช้อย่างนี้ช่วย6ไม่ใช้หลังใช้แค่ก้นขึ้น7ดีเก้า10 11และโอเคถอดได้ครับท่าสุดท้ายแล้ว
2: ชึบ
0: หยิบดัมเบลขึ้นมาโอเคเบลอยู่ชิดติดหน้าแข้งเราเตรียมตัว3 2ไปครับดันสะโพกไปด้านหลัง1เกรงท้องไว้ตลอด2 3 4 5ยืดออกไว้ทีพอเราไม่ยืดออกบรรยากาศมันหอบหลังงอแบบนี้ได้ยืดไว้ตลอดบางคนหอบตรงนี้เพิ่มมายืดข้างบนอย่างนี้ไม่เอายืดไว้ตลอดฮึบขึ้น
1: อีกทีนึงครับ
0: โอเคฮึบเยี่ยมเรียบร้อยวันนี้กล้ามเนื้อ lower เน้นๆเป็นไงบ้างครับ
1: ตรงนี้รู้สึกตึงตรงนี้มากเลยครับ
0: ตรงนี้เหรอครับ
1: ใช่ก้นครับ
0: อ๋อก้นโอเค
1: ครับ
0: นึกว่าหลังล่าง
1: ก้นช่วงนี
0: ้โอเคใช่ครับ
1: นี่ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ถูกครับโอเคเดี๋ยวมา stretching กันครับวางบล็อกเซตอัพแบบนี้ครับขาขวาเหยียดออกไปหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆก้มแต่ขาตึงไว้นะครับรู้สึกยืดที่บริเวณด้านหลังวันนี้เล่นแฮมสตริงค่อนข้างเยอะค้างไว้3 2 1กลับขึ้นมาครับมือขวาจับขานี้ไว้มือซ้ายชูขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆก้มลงไม่ได้ก้มไปแบบนี้นะครับให้ผ่านหัวเราไปลงได้แค่ไหนแค่นั้นเราจะรู้สึกยืดด้านข้าง3 2 1เดี๋ยวข้างเดียวให้จบแล้วกันต่อไปเอาขาฝั่งนี้พาดข้ามมาใช้แขนขวากอดเข้าไปดึงเข้าหาตัวดี

0: ึกยืดบริเวณสะโพกอย่างนี้เล่นก้นเยอะ3 2 1โอเคสลับข้างครับปั๊บเข้ามาหายใจเข้าเปิดขึ้นหายใจออกค่อยๆก้มลงไปต่อ3 2 1โอเคเสร็จแล้วมือซ้ายจับด้านหน้าของขาด้านขวานะครับมือขวาเปิดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโค้งตัวลง3 2 1พร้อมมาขาขวาข้ามใช้แขนซ้ายกอดและดึงมาด้านหลังรู้สึกยืดบริเวณสะโพกหรือก้นนะครับ3 2 1โอเคเป็นไงบ้างครับวันนี้โปรแกรม lower
1: ครับเหมือนเมื่อวานเราได้ยืด
0: ใช
1: ่แล้วก็วันนี้ก็เหมือนก็พร้อมที่จะแบบทำต่อแบบวันนี้มันเหมือนจะยากแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมาก
0: ดีมากครับแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าตึงแถวๆกล้ามเนื้อก้นด้านบนพอยืดแล้วโอเคไหมครับ
1: โอเคขึ้นครับ
0: โอเคดีมาก
1: เพราะท่าเหมือนมันยืดเน้นไปที่สะโพกเยอะๆ
0: คร
1: ับ
0: ครับจริงๆใครทำต่อเนื่องมาแล้วรู้สึกว่าร่างกายยังฟื้นไม่ค่อยไหวแนะนำมาให้ดูที่เรื่องอาหารด้วยอาหารและการพักผ่อนให้ต้องให้เพียงพอกินต้องกินโปรตีนให้ถึงกินผักผลไม้และน้ำเยอะนะครับก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
1: ครับแต่ถ้าอยากเน้นก็วันนี้ก็เบาๆหน่อย
0: ใช่แล้วก็เบาลงนิดนึง
1: ครับ
0: สำหรับพรุ่งนี้จะเป็นโปรแกรม upper นะครับวันนี้ lower เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: วัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับผม
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาคุณไป Active ร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้ Active ในการทำงานทุกๆวันด้วยนะคะคุณตั้ม
0: และในวันนี้นะครับเราจะมา Activity ร่างกายกับคลาส Sport Day ซึ่งคลาส Sport Day นะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำตามได้เลยครับ
1: แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มแรกนะคะครูตั้มเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านได้ไปติด

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมานะครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลย Marching ย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำเท้าขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 1 more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัดเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราเริ่มทำงานมากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกรงหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward 9ทัชไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเค step touch เยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 Laker singleDouble Laker Single Double เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม Laker Single ท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้น Laker Single Double ย่อแล้วยืดย่อ Power ย่อ Laker Laker เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นLast one 4 3 2 marching marching ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม1 2 3 4รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ4 3 mambo cha cha cha mambo cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าช้าช้าช้าถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาวช้าช้าช้ายังนะครับผมอีก2รอบ last one 4 3 step touch hold step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเติมแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้นสิบทัดย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืดสิบแท็บสิบแท็บ perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยแล้วเยี่ยมมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเรามาลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3ย่ำ baby baby marching marching marching
ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับมาร์ชิ่งยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่มมูฟไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่4 3 2 gap wide 9ไขว้9ชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go Yo and bow ขวาซ้ายเสียงหน่อยหัวไม้ Go ดีมาก Go อีกสัก10รอบได้ไหม Go Bow and bow เพิ่ม power One more 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเล็กเคอร์เล็กเคอร์เล็กเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอด Go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ดเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นOne more Four Three Marching hold Marching Marching ย่ำเท้าเหมือนเดิมชูบ่อลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 Easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม Four ThreeX step V X เป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืด

ย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำต้นขาเราทำงานมากขึ้นเวลาเราออกแรงหัวใจเราทำงานมากขึ้นผมเชื่อว่าสมาชิกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัด6 10ทัด Last one 4 3 10ทัด L Let's go Move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L Perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกรงหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3ซาเช่ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสึกแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching โอเค4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานซ์ขึ้นดูตั้มนะ lock back lock backแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก One more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ Last one One more 4 3 2 Pony Pony ยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นเราเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงเนาะ
1: เหนื่อยตรงไหมคะ
0: ผมว่าน่าจะเหนื่อยนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเยี่ยมมากครับผมอีก2แบบไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 member 1 and 2 and 3 march march 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ทแอดวานซ์ขึ้นด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยี่ยมเจ็บพัด One more 4 3 2 pony and pony โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้าย

0: ชะเยี่ยมมากครับผมโปรทวีแมมโบแมมโบเบสิกแมมโบหน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป1 2 1 more 4 3 double leg curl step cut เปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3 step by ไปด้านข้าง1 2 3ก้าวไขว้ก้าวชิดก้าวไขว้ก้าวแตะเชื่อมัน go perfect 1 2 3 4 two more time โค้ชมาครับเซฟทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็คสวยๆ4 3 2 lock back lock back 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 march march ย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็น lock back marching 1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆ heart rate เราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 9 8 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเสร็จทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไป leg curl 4 3 2 leg curl leg curl เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมเชื่อเยี่ยมมาก Last one 4 3 2 10ทัด10ทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ดเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูมาย Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านแล้วพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืดอันแจ็บแจ็บ one more time 4 3 easy walk 4 3 accept accept 1 and 2 3 and 4ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชมายย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3 4 3 Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อยเช่า One more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหมพร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านเอาใหม่4 3 ซาเช่ชัดชัดชายกมือขึ้นยืดให้สุด one and two พร้อมสะบัดเยี่ยมมากสุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 step ทัด step ทัดสุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะ
1: ใช่คร
0: ับ ฮาร์ดเรทเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องที
1: T-Sport
0: ถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ X 10แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว X 4 3 2 X 10ย่อ Marching Hold ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 X 10ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูมายก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2สเต็ปทัด4 3 marching marching marchingโอชไมครับโอเคไหมครับโย่มาร์ชิ่ง1 2 3 10ทัดโหโหโหเยี่ยมมากครับผมโหเหงื่อครูไม้เริ่มบอกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังด้านหลังนะครับไตรเซ็ปเอ็กเซนชั่นนะครับยืดไตรเซ็ปเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับ

0: ว่าขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเสียงข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวออกมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมยืดทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้จับโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับท่าสปอร์ตเดย์ของเรานะครับผม
1: ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถออกกำลังกายตามได้ในทุกๆวันเลยนะคะเพียงท่านผู้ชมเปิดที่ช่อง T Sport

0: เต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
1: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมาจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
5: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
5: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
1: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
5: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
1: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
5: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
5: ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมา
0: เรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีแล้วอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
3: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: จากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้า
2: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
3: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
3: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีชาริยะวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this building and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้เราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
0: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
0: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์ที่ก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวเรืองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ค่ะที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารและเราก็มักจะพบจระเข้อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำนั่นก็เพราะว่าเจ้าจระเข้ชอบหาอาหารในน้ำกินเป็นหลักนั่นเองค่ะแต่วันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดจระเข้ในแบบที่น่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มจากการวาดดวงตาทั้งสองข้างกันก่อนเลยดีกว่าค่ะน้องๆต้องวาดวงกลมอันใหญ่ๆทั้งสองอันให้อยู่ใกล้กันนะคะและเขียนเลข8เข้าไปในวงกลมจากนั้นก็ระบายสีดำตรงพื้นที่ด้านนอกเลข8ให้เต็มดวงเลยค่ะเราก็จะได้ดวงตาสุดแบ๊วทั้งสองข้างมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวาดที่ลำตัวของจระเข้กันต่อเลยดีกว่าค่ะโดยน้องๆจะต้องลากเส้นโค้งให้เป็นคลื่นแบบนี้นะคะจากทางด้านซ้ายมือมาทางด้านขวามือแล้วตวัดเส้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วลากกลับลงมาอีกครั้งเพื่อทำให้เป็นหางจระเข้กันค่ะพอเราได้ส่วนหางของจระเข้เรียบร้อยก็ลากเส้นต่อลงมาเพื่อทำขาทั้งสองข้างจากนั้นก็ลากเส้นกลับขึ้นไปอีกทีค่ะให้ไปชนกับเส้นของลำตัวจระเข้ที่เราเริ่มวาดไว้ด้านบน

แบบนี้นะคะและเติมขาอีกทั้งสองข้างพอได้ลำตัวของจระเข้มาเรียบร้อยก็ต้องมาตกแต่งให้สวยงามน่ารักแบ๊วๆค่ะโดยการเริ่มเติมจมูกและเพิ่มเล็บอันแหลมคมเข้าไปที่เท้าทั้งสี่ข้างด้วยค่ะจากนั้นเราก็มาวาดที่ท้องของเจ้าจระเข้กันต่อนะคะโดยน้องๆจะต้องวาดครึ่งวงกลมเข้าไปในลำตัวของจระเข้แบบนี้นะคะยังไม่หมดค่ะเพราะผิวหนังของเจ้าจระเข้เนี่ยมันจะมีลักษณะขรุขระเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเติมความเป็นหนามให้กับเจ้าจระเข้ตัวนี้กันค่ะโดยน้องๆ นะคะต้องวาดสามเหลี่ยมลงไปบนลำตัวแบบนี้ยาวให้ไปจนถึงหางของจระเข้เลยค่ะ

ั้นตอนต่อไปเรามาลงสีเจ้าจระเข้กันดีกว่าส่วนใหญ่จระเข้จะมีสีเขียวค่ะแบบนี้น้องๆก็เอาสีเขียวลงไประบายที่ลำตัวและที่ขาทั้ง4ได้เลยค่ะ

ระบายสีลงไปที่ท้องของจระเข้กันก่อนดีกว่านะคะจากนั้นนะคะน้องๆก็เลือกสีที่น้องๆชอบค่ะลงที่ขาจระเข้ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นได้เลยนะคะสุดท้ายเราก็ระบายสีเหลืองลงไปบนหนามที่มีอยู่บนลำตัวของจระเข้หรือน้องๆชอบสีไหนก็สามารถเลือกสีตามที่ชอบใจได้เลยนะคะ

แต่จระเข้ที่เราว่าเนี่ยมันน่ารักใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆไปเจอตัวจระเข้จริงๆเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้นะคะระวังจะเป็นอันตรายหรือถ้าน้องๆอยากจะเห็นจระเข้ตัวจริงๆนะคะแวะเข้าไปดูในรายการ Animal Speak ได้เลยค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะเรียนที่เรื่องที่ยังคงเกี่ยวกับอะไรนะคะสังเกตได้จากภาพหน้าปกใช่ไหมเอ่ยเกี่ยวกับงานอดิเรกหรือว่ากิจกรรมยามว่างใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องที่มีคำศัพท์ยังคงมีคำศัพท์เดิมอยู่ใช่ไหมคะให้เด็กได้ทบทวนกันแล้วก็นำไปใช้ในประโยคในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูมีกิจกรรมนะคะนำเข้าสู่บทเรียนนั่นเองให้นักเรียนนะคะได้ฝึกทบทวนร่วมกันทั้งนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนั่นเองให้เด็กสังเกตจากคำศัพท์เป็นอย่างไรสมบูรณ์แล้วยังคำศัพท์นี้สมบูรณ์แล้วหรือยังเด็กคิดว่าน่าจะเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะคะพูดดังๆเลยค่ะ Again please
1: Dancing
0: อีกรอบค่ะ
1: Dancing
0: Dancing ก็คืออะไรนั่นเองคะ
1: เต้น
0: การเต้นรำใช่ไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางดูจากคำศัพท์ที่ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะเป็นคำศัพท์อะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางฝากครูปลายทางนะคะลองฟังคำตอบนะคะของนักเรียนดูนะคะว่านักเรียนจะตอบว่าอย่างไรหรือว่าจะตอบเหมือนกับนักเรียนในห้องเรียนนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ให้เด็กๆแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนะคะว่าตัวอักษรที่ขาดหายไปมีตัวอักษรอะไรบ้างนั่นเองนะคะมีตัวอักษรอะไรบ้างตอนนี้มีกลุ่มที่ตอนนี้มีกลุ่มที่3กลุ่มที่3น้องทีนั่นเองช่วยบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าตัวอักษรที่ขาดหายไปได้แก่ตัวอักษรอะไรบ้างคะ
2: A I
0: A แล้วก
2: ็ I
0: I ใครเห็นด้วยกดไลค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางมีคำตอบเหมือนกับน้องทีไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางมีคำตอบเหมือนกับน้องทีไม่เอ่ยคิดว่าเหมือนไม่เอ่ยเพื่อนๆเหมือนไหมคะเรามาดูเฉลยกันนะคะเรามาดูเฉลยกันนั่นเองตัวอักษรตัวแรกที่ขาดหายไปนะคะนั่นก็คือ A และอีกหนึ่งตัวอักษรคือ
1: I
0: จะได้เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
1: Dancing
0: อีกรอบค่ะDancing นั่นเองนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ย
1: เต
0: ้
1: น
0: เต้นนั่นเองนะคะการเต้นนั่นเองต่อไปเด็กๆอีกหนึ่งนะคะตอนนี้เด็กๆและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางกลุ่มไหนก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนปลายทางที่รู้นะคะว่าตัวอักษรที่ขาดหายไปได้แก่ตัวอักษรอะไรบ้างฝากครูปลายทางช่วยฟังแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนที่ยกมือเป็นคนแรกเลยนั่นก็คือปลื้มนั่นเองปลื้มตอบให้ถูกปลื้มบอกครูแก้วก่อนว่าคำศัพท์คำนี้นั่นก็คือคำว่า
2: cooking
0: อีกรอบค่ะ
2: cooking
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องใช่ไหมคะต่อไปบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าตัวอักษรที่ขาดหายไปได้แก่อะไรบ้างเอ่ย
2: โอโอไอ
0: มีใครที่ความคิดแตกต่างไหมเอ่ยไม่มีแสดงว่าของปลื้มน่าจะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะเรามาดูพร้อมกันนะคะถูกต้องไหมเอ่ยเพื่อนถูกต้องนั่นเองก็จะได้เป็นคำศัพท์คำว่าอีกรอบค่ะ
1: cookie
0: again please
1: cookie
0: ดีมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูจะให้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นในสไลด์นี้จะมีกลุ่มไหนบ้างที่ได้คะแนนไปคะ
1: 3และ4
0: กลุ่มที่เท่าไหร่นะคะ
1: 3
0: กลุ่มที่3และกลุ่มที่4นั่นเองเด็กๆช่วยสะกดคำว่า dancing ให้ฟังหน่อยค่ะเสียงว่า
1: dancing
0: ต่อไปเด็กๆสะกดอีกหนึ่งคำศัพท์เลยค่ะ cooking
1: cooking cooking
0: ดีมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไป

0: ต่อไปเราจะมาดูที่หัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ my favorite hobby one วันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ my favorite hobby one จะเรียนกันเป็นครั้งที่1 นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆจะมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูแก้วตานะคะอยากจะให้เด็กนะคะรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับงานอดิเรกและกิจกรรมนะคะยามว่างได้นั่นเองต่อไปข้อที่2นะคะก็คือพูดถามตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกที่ชื่นชอบเด็กๆสังเกตวันนี้มีเพิ่มเติมคำว่าคำว่าชื่นชอบมาใช่ไหมคะเราลองมาตั้งใจดูกันนะคะต่อไปเด็กวันนี้มีทั้งกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมคู่นะคะให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติกันแล้วก็นำประโยคแล้วก็คำศัพท์ไปใช้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันคำศัพท์นี้เราเรียนกันไปแล้วหรือยังเอ่ยเพราะฉะนั้นเป็นคำศัพท์ทบทวนนั่นเองนะคะกลุ่มไหนได้บ้างกลุ่มที่1นักเรียนปลายทางกลุ่มที่1ช่วยตอบให้ฟังหน่อยนะคะว่าจะได้เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรอ่ะดาเนียใช่ไหมเอ่ยดาเนียบอกว่าเป็นคำศัพท์ว่าอะไรคะ
1: painting
0: again please
1: painting
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นคำศัพท์คำว่า
2: painting
0: ดีมากนะคะฝากครูปลายทางแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้จดคำศัพท์คำว่าอะไรนะลูก painting ลงไปนะคะสามารถที่จะนำสมุดนะคะขึ้นมาจดบันทึกได้เลยนะคะแล้วก็ครูปลายทางนะคะสามารถที่จะจดลงไปบนกระดานได้เลยค่ะเด็กๆต้องจดซ้ำไหมเอ่ยถ้าหากว่าเด็กๆจดบันทึกคำศัพท์คำนี้ไปแล้วเด็กๆก็ไม่ต้องจดแล้วนะคะเอาล่ะค่ะต่อไปเด็กภาพนี้ค่ะตอบพร้อมกันเลยค่ะ
2: dancing
0: อีกรอบค่ะ
2: dancing
0: ดีมากนะคะก็จะได้เป็นคำว่า
2: dancing
0: ต่อไปค่ะต่อไปตอบพร้อมกันทุกคนเลยค่ะจะได้เป็นคำว่าอีกรอบค่ะ
2: singing
0: again please
2: singing
0: ดีมากค่ะ singing นั่นเองต่อไปภาพนี้ค่ะ
2: cooking
0: อีกรอบค่ะ
2: cooking
0: ดีมากต่อไปภาพนี้ค่ะภาพนี้ค่ะดีมากน้องทีพูดให้เพื่อนฟังหน่อยกลุ่มที่3เดี๋ยวครูแก้วตาจะถามวันใหม่นะคะว่าน้องทีพูดว่าอะไรน้องทีดูภาพนี้แล้วเป็นกิจกรรมยามว่างนั่นก็คือการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือใช่ไหมคะน้องทีจะสามารถบอกได้ว่ายังไงคะ
1: reading
0: อีกรอบค่ะ
1: reading
0: again please
1: reading
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องนั่นเองนะคะก็จะได้ว่า reading นั่นเองต่อไปวันใหม่วันใหม่ดูภาพนี้แล้วเด็กๆเรามาฟังเสียงของวันใหม่กันดีกว่าค่ะได้ยินจากน้องทีแล้วใช่ไหมเอ่ยวันใหม่จะตอบได้ว่าอย่างไรจากกิจกรรมจากภาพกิจกรรมยามว่างภาพนี้ค่ะ
3: reading
0: ไม่ได้ยินเลยค่ะ
3: reading
0: ไม่ได้ยินเลยวันใหม่พูดดังๆค่ะ
3: reading
0: อะไรนะคะ
3: reading
0: อะไรนะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นกิจกรรมนะคะการอ่านหนังสือนะคะนั่นก็คือ reading ต่อไปเด็กๆภาพนี้ค่ะจะได้เป็นกิจกรรมอะไรคะ
2: Drawing
0: เด็กๆสังเกตสิเขาทำอะไรคะ
2: วาดรูป
0: อีกรอบค่ะ
2: วาดภ
0: าพวาดภาพหรือว่าวาดรูปใช่ไหมคะก็จะได้เป็น drawing นั่นเองมีอีกไหมเอ่ยหมดแล้วหรือยัง หมดแล้วหรือยังคะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปให้เด็กดูที่ประโยคนี้ค่ะเด็กๆให้เด็กลองสังเกตที่ประโยคนี้เด็กๆคุ้นๆกับประโยคนี้ไหมเอ่ยเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเด็กๆถ้าหากว่าเราจะสอบถามเพื่อนสมมุติว่าเราอยากจะสอบถามเพื่อนว่างานอดิเรกที่คุณชอบนะคะงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบนะคะคืออะไร อยากจะสอบถามเพื่อนหรือว่าสอบถามคนที่เราอยากจะสอบถามคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้นะคะสอบถามคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ก็ได้เด็กๆเราก็จะสามารถสอบถามได้ว่า What is your favorite hobby อีกรอบนะคะเราก็จะสามารถสอบถามด้วยประโยคที่ว่า What is your favorite hobby ฟังอีกรอบนะคะเด็กๆก็จะสามารถสอบถามได้ว่า What is your favorite hobbyเด็กๆอาจจะฟังไม่ทันนะคะให้เด็กๆ everyone repeat after me hobby is your favorite hobby ก็จะได้ประโยคที่ว่าWhat is your favorite hobby? พอได้ไหมคะอีกรอบลองพูดอีกรอบสิคะ
2: What is your favorite hobby?
0: ดีมากค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆเมื่อเวลาที่เราถามคนที่จะตอบกลับก็จะต้องมีการเป็นอย่างไรก่อนคะคิดใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องคิดก่อนที่จะตอบนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่ากิจกรรมที่ชื่นชอบคืออะไรเอ่ย singing ร้องเพลงใช่ไหมเอ่ยร้องเพลงใช่ไหมคะเด็กๆก็จะสามารถตอบได้ว่าดีมากค่ะเด็กๆก็จะสามารถตอบได้ว่า my favorite hobby is singing เด็กๆต่อไป everyone repeat after me singing is singing.
2: Favorite hobby is singing.
0: My favorite hobby is singing. พอได้ไหมคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่างานอดิเรกที่ฉันชื่นชอบนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยลูกคืออะไรคะร้องเพลงนั่นเองนะคะร้องเพลงนั่นเองฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคลงบนกระดานนะคะฝากครูปลายทางช่วยจดประโยคลงบนกระดานด้วยนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาดูที่สไลด์ถัดไปนะคะเด็กๆจดจำคำถามได้แล้วหรือยังคราวนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมกลุ่มใครจดจำคำถามได้แล้วบ้างกลุ่มที่1กลุ่มที่1ลองตอบนะคะถ้าสมมุติว่าตอบได้ก็จะได้คะแนนไปนั่นเองนะคะตอนนี้อยากจะสอบถามใครดีคะกลุ่มที่เท่าไหร่ดี
1: 2ค่ะ
0: กลุ่มที่2เตรียมตัวไว้1คนผู้ที่มั่นใจที่สุดอยากถามใครคะ
1: สตางค์ค่ะ
0: สตางค์อยู่ไหนเอ่ยสตางค์เตรียมพร้อมนะคะสตางค์อยู่กลุ่มที่2ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางในขณะที่ทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กสามารถที่จะฟังเพื่อนนะคะแล้วก็ฝึกใช้ประโยคนะคะไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะดานียจะได้ประโยคว่าอย่างไรพร้อมแล้วหรือยังดานียอยากจะถามสตางค์นะคะด้วยคำถามที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะจะถามได้ว่า
1: What is your favorite hobby
0: เด็กๆฟังก่อนดานียถามว่า What is your favorite hobby ใช่ไหมเด็กๆลองพูดประโยคนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: What is your favorite hobby
0: ดีมากค่ะเด็กๆจะต้องจดจำคำถามให้ได้นะคะต่อไปสตางค์ก็จะต้องคิดใช่ไหมคะว่างานอดิเรกที่

0: ฉันชื่นชอบคืออะไรสตางคิดแล้วว่านั่นก็คืออะไรคะคุกกิ้งนั่นเองใช่ไหมเอ่ยสตางจะตอบได้ว่าอย่างไรคะสตางจะตอบกลับดานเนียได้ว่าขึ้นต้นก่อนขึ้นต้นว่าอย่างไร My favorite hobby is cooking ใช่ไหมคะสตางลองตอบเลยค่ะ
1: My
0: favorite hobby is cooking
1: Hobby is cooking.
0: ลองพูดเต็มประโยคได้เลยค่ะ
1: My
0: favorite hobby is cooking.
1: My favorite
0: hobby is cooking.
1: Is cooking.
0: ก็จะได้ประโยคที่ว่า My favorite hobby is cookingเอาละค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะประโยคคำตอบนะคะเด็กๆประโยคคำตอบนะคะก็จะได้ว่า My favorite hobby is cooking เด็กๆลองพูดคำตอบประโยคคำตอบได้เลยค่ะ
2: My favorite
0: อีกรอบค่ะ
2: My favorite hobby is cooking
0: เด็กๆอีกครั้งนะคะ cookingIs cooking.
2: Hobby
0: is cooking.
2: Favorite
0: hobby is cooking.
2: My favorite hobby is cooking.
0: ดีมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆฝึกตั้งประโยคคำถามอีกหนึ่งรอบคำถามเป็นคำถามเดิมไหมเอ่ยคำถามเดิมใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่อยากจะถามเพื่อนคือกลุ่มที่เท่าไหร่ดีคะกลุ่มไหนจำคำถามได้แล้วบ้างกลุ่มไหนจำคำถามได้แล้วบ้างคะกลุ่มที่5นั่นเองนะคะกลุ่มที่5นั่นเองนั่นก็คือเจด้าใช่ไหมคะเจด้าอยากจะสอบถามใครดีคะเจด้าอยากจะสอบถามใครดีคะกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ย
3: กลุ่มที่1
0: กลุ่มที่1ใครดีกิ่งก้าวอ๋อกิ่งก้าวอยู่ไหนเอ่ยกิ่งก้าวคนไหนคะกิ่งก้าวคนนั้นนั่นเองหนูจะเป็นคนที
3: ่
0: ถามใช่ไหมคะกิ่งก้าวจะเป็นคนที่ตอบกิ่งก้าวพร้อมไหมคะก
3: ิ่
0: งก้าวพร้อมนะคะจะได้ถามคำถามจะได้ว่าอย่างไรคะ
3: My happy.
0: What is your favorite hobby? อีกรอบค่ะ What is your favorite hobby?
3: What is your favorite hobby?
0: พอได้ไหมพอจับใจความได้ไหมคะพอได้นิดหน่อยนะคะเจด้ามีความพยายามดีมากเน้นย้ำนะคะเจด้าถามคำถามที่ว่าถามกิ่งก้าวด้วยคำถามที่ว่า What is your favorite hobbywhat is your favorite hobby กิ่งก้าวได้ยินชัดไหมคะชัดไหมคะ
3: ชัดอยู
0: ่ชัดอยู่นะคะกิ่งก้าวก็จะต้องคิดก่อนใช่ไหมเอ่ยก่อนที่จะตอบกิ่งก้าวจะตอบว่าอย่างไรกิ่งก้าวจะตอบว่าอย่างไรสามารถตอบได้เลยค่ะ My favorite hobby is dancing ตอบเลยค่ะ
3: My favorite
0: hobby
3: is
0: dancing ตอบเต็มประโยคเลยค่ะ
3: My favorite hobby dancing
0: กิ่งก้าวก็จะตอบได้ว่าเด็กๆกิ่งก้าวก็จะตอบได้ว่า My favorite hobby is dancing เด็กๆพูดอีกครั้งค่ะทุกคนเลยค่ะ
2: My favorite hobby is dancing
0: My favorite hobby is dancing
2: My favorite hobby is dancing
0: ดีมากนะคะเด็กๆทุกคนมีความพยายามมากนะคะต่อไปเด็กๆต่อไปขอคำถามอีกหนึ่ง

0: รอบให้แบบชัดเจนและถูกต้องนะคะหากว่าตอบได้ถ้าหากว่าตอบได้ก็จะได้อะไรไปนั่นเองก็จะได้คะแนนไปนั่นเองนะคะกลุ่มไหนจำคำถามได้แล้วบ้างกลุ่มที่1นั่นเองดีมากค่ะอ่ะดาเนียอยากจะถามใครดีคะดาเนียอยากจะถามใครดีคะ
1: กลุ่มที่3
0: กลุ่มที่3ใครเอ่ย
1: ที
0: ทัศน์นั่นเองทีทัศน์พร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะอ่ะพร้อมเพื่อนๆทุกคนจะต้อง listen to your friends จะต้องฟังเพื่อนกี่คนเอ่ย2คนใช่ไหมคะจะต้องฟังเพื่อน2คนนั่นเองนะคะเอาค่ะดาเนียถ้าพร้อมแล้วถามคำถามได้เลยค่ะ
1: What is your favorite hobby
0: ชัดเจนไหมคะคำถามถามได้ชัดเจนนะคะถามว่า What is your favorite hobbyดีมากอ่ะน้องทีก็จะต้องเป็นอย่างไรคะคิดก่อนใช่ไหมคะจะต้องคิดก่อนนั่นเองนะคะเด็กๆ เวลาตอบเราจะต้องคิดก่อนนะคะน้องทีเนี่ยคิดแล้วน้องทีบอกว่างานอดิเรกที่ชื่นชอบคืออะไรคะเพื่อน
2: ระบายส
0: ีเพนทิงใช่ไหมเอ่ยน้องทีก็จะตอบได้ว่า
1: my favorite hobby is painting
0: พอได้ไหมคะดาเนียฟังเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: ฟังเข้าใจนะคะก็จะได้คำตอบที่ว่า my favorite hobby is painting my favorite hobby is painting นั่นเองเด็กๆขอฟังการพูดประโยคคำตอบอีกรอบนึงค่ะ my favorite hobby is painting พูดเลยค่ะไม่ได้ยินเลยดีมากนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นในสไลด์นี้นะคะมีกลุ่มไหนที่ได้คะแนนไปบ้างคะกลุ่มที่1ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่3นั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆมาถึงกิจกรรมนะคะที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติแล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติแล้วใช่ไหมเอ่ยเด็กๆจะต้องทำใบงานที่6นะคะเด็กๆจะต้องทำใบงานที่6และใบงานที่7นั่นเองนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูแลการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำใบงานนะคะมาให้คะแนนได้เลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาดูที่ใบงานที่6นั่นเองนะคะเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆนะคะสอบถามเพื่อนนั่นเองค่ะให้นักเรียนถามเพื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างที่ชื่นชอบให้เด็กสอบถามนะคะเพื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างที่ชื่นชอบแล้วทำเครื่องหมายอะไรลงไปคะทำเครื่องหมายถูกลงไปนั่นเองนะคะลงในช่องว่างนั่นเองเด็กซึ่งประโยคคำถามที่เรานะคะจะนำมาใช้ถามวันนี้เราจะใช้ประโยคว่าอย่างไรคะวันนี้เราจะใช้ประโยคว่า What is your favorite hobby อีกรอบเด็กๆลองพูดประโยคคำถามที่จะต้องถามในวันนี้เลยค่ะอีกรอบค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะเด็กๆทุกคนพูดเลยค่ะ
1: What is your favorite hobby?
0: อีกรอบค่ะเด็กๆจะต้องถามเพื่อนทุกคนในกลุ่มนะคะด้วยประโยคคำถามที่ว่า
1: What is your favorite hobby?
0: What is your favorite hobby? ดาเนียช่วยพูดอีกรอบค่ะ
1: What is your favorite hobby?
0: พอได้ไหมเอ่ยทุกคนได้คะได้นะคะอ่ะต่อไปเด็กๆเวลาตอบก็จะต้องตอบว่า my favorite hobby is ตามด้วยกิจกรรมต่างๆที่เราได้เรียนกันมานั่นเองนะคะตามด้วยกิจกรรมต่างๆที่เราได้เรียนกันมานั่นเองเด็กๆขอเพิ่มเติมนะคะถ้าหากเด็กๆจำประโยคคำตอบมันยาวหรือสั้นวันนี้ที่เราเรียนการยาวหรือสั้นคะยาวไหมคะให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆนะคะเลือกที่จะพูดเป็นตอบเป็นอะไรแทนเอ่ยกิจกรรมนั้นๆแทนดีไหมคะเด็กๆให้เด็กนะคะเลือกกิจกรรมนะคะที่คุณครูได้ใส่ลงไปในตารางนะคะสามารถพูดตอบคำถามเพื่อนไปได้เลยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรม กิจกรรมที่คุณครูได้นำเสนอไปนะคะและจะต้องนำมาใช้ในใบงานนั่นเองค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะขอสุ่มให้นักเรียนทุกคนนะคะลองตอบพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ภาพนี้ค่ะ
2: Dancing
0: Again please
2: Dancing Singing
0: อีกรอบค่ะ
2: Singing
0: Singing
2: Singing
0: Reading อีกรอบค่ะ
2: Reading
0: Reading
2: Reading Cooking Tennis
0: และ
2: drawing
0: drawing
2: drawing
0: ดีมากนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องนำกิจกรรมต่างๆนะคะพูดตอบประโยคคำถามเพื่อนให้ได้พูดตอบประโยคคำถามเพื่อนให้ได้นั่นเองนะคะเอาล่ะต่อไปเด็กๆเราจะมาดูที่หน้าตาของใบงานนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเด็กๆประโยคเน้นย้ำนะคะประโยคคำถามที่เราจะต้องถามเพื่อนวันนี้นั่นก็คือประโยคว่าอย่างไรนะคะอีกรอบค่ะ What is your favorite hobby ดีมากนะคะต่อไปเวลาที่ตอบใช่ไหมคะเวลาที่ตอบหนูก็จะต้องตอบว่า my favorite hobby is อย่างเช่นอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างดาเนียอาจจะสอบถามเพื่อนในกลุ่ม1คนในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องเขียนชื่อของคนที่เราจะสอบถามลงไปด้วยอย่างเช่นนะคะเพื่อนคนแรกของดาเนียนะคะดาเนียถามด้วยประโยคคำถามที่ว่าWhat is your favorite hobby? คู่ที่สนทนาของดาเนียตอบนะคะตอบว่า My favorite hobby is cooking. ดาเนียได้ยิน cooking. ดาเนียเขาจะต้องนำเครื่องหมายกาถูกลงมาเติมในตารางให้ถูกต้องแล้วก็สัมพันธ์กันในลักษณะนี้ทำได้ไหมเอ่ย
3: ทำได
0: ้ไหมคะเด็กๆขอยกตัวอย่างนะคะคุณครูแก้ตาอยากจะยกตัวอย่างให้อาสาสมัคร2คนออกมาหน้าห้องค่ะมีใครบ้างดีคะมีดาเนียขออีก1คนน้องทีได้ไหมคะน้องทีลองออกมาหน้าห้องนะคะเราจะสาธิตนะคะการทำกิจกรรมใบงานนี้พร้อมๆกันค่ะออกมาได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นประโยคคำถามวันนี้นะคะเด็กๆเราจะถามได้ว่าอย่างไรสมมุติเป็นดาเนียถามก่อนใช่ไหมเอ่ยดาเนียก็จะต้องสอบถามน้องทีด้วยประโยคคำถามที่ว่า
1: What is your favorite hobby
0: ดีมากค่ะน้องทีได้ยินคำถามแล้วใช่ไหมเอ่ยน้องทีก็จะต้องคิดก่อนใช่ไหมคะและน้องทีก็จะสามารถตอบได้ว่า
1: My favorite hobby isdrawing
0: ดาเนียได้ยินแล้วว่าน้องทีตอบว่า my favorite hobby is drawing ก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยวาดรูปใช่ไหมคะ drawing ใช่ไหมเอ่ยคำศัพท์คำไหนคือ drawing คะดาเนีย
3: คำนี้ใช่ไหมคะ
0: ก่อนอื่นเลยดาเนียก็ต้องเขียนชื่อก่อนใช่ไหมคะเขียนชื่อแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกให้ถูกต้องและสัมพันธ์กับคำศัพท์นั่นเองนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมเอ่ยเด็กๆในห้องเรียนเข้าใจไหมคะ Everyone are you ready
2: Yeah
0: Are you ready
2: Yeah
0: ถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะได้ค่ะเด็กๆสามารถเขียนชื่อของเพื่อนเป็นภาษาไทยได้นะแต่เวลาที่เราจะสอบถามเพื่อนเราจะต้องใช้ประโยคเป็นภาษาอะไรเอ่ยเป็นประโยคที่เรียนในวันนี้นะคะเป็นประโยคที่เรียนในวันนี้นะคะเราต้องทำเด็กๆใบงานที่6ใบงานที่6อยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะคะ
2: 77
0: นั่นเองอยู่ที่หน้าที่77นั่นเองนะคะสอบถามเพื่อนได้เลยค่ะคุณครูให้เวลา5นาทีคุณครูให้เวลา5นาทีใบงานนี้อยู่ที่หน้าที่77นะคะหน้าที่ให้สลับกันถามและตอบภายในกลุ่มถามได้เลยค่ะ คะดีมากเก่งมากเลยตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะ My favorite hobby is อะไรดีได้ยินคำตอบยังพูดอีกรอบ Hobby is cooking ได้ยินชัดหรือยังเจ้านายก็ทำเครื่องหมายถูกเขียนชื่อเด็กๆคำว่า nickname คือชื่อเล่นคือชื่อเล่นนะคะใช่เขียนชื่อลงไปได้เลยค่ะชื่อของเพื่อนสามารถเขียนภาษาไทยได้สามารถเขียนภาษาไทยได้นั่นเองใช่แสดงว่าเขาฟังคุณครูอธิบายไหมถามหรือยัง

คำถามเพื่อนก่อนนะคะเด็กๆต้องถามคำถามเพื่อนก่อนระบายสีไหมลูกต้องระบายสีไหมคะไม่ต้องถามได้ยังถามได้กี่คนแล้วคะได้2คนแล้วถามใครแล้ว

ขียนชื่อด้วยต้องเขียนชื่อของเพื่อนด้วยเขียนชื่อเล่นเขียนชื่อเล่นเขียนชื่อตัวเราในตารางด้วยไหมคะไม่เราถามใครเอ่ยเราถามเพื่อนเด็กๆถามเพื่อนได้กี่คนแล้วคะ3คนเหลือ1คนใช่ไหมคะอ่ะเหลือ1คนเด็กๆคุณครูให้เวลาอีก2นาทีนะคะคุณครูให้เวลาอีก2นาทีนะคะ

ามภาษาดีมากค่ะน่าไปถามเพื่อน

0: ามแล้วยังถามเพื่อถามเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จดินสอตรงนี้ใช่ไหม
1: ไม่ได้ถามเราเลยไม่ถามเราเลยไม่ถามเราเลยเขียนชื่อก
0: ่อนเด็กๆใครสอบถามเพื่อนได้3คนแล้วยกมือ3คน3คนใครสอบถามได้4คนแล้วมีกลุ่มที่2และ3ดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำใบงานที่เท่าไหร่ต่อคะเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมนะคะในใบงานถัดไปนะคะเด็กๆให้เด็กดูที่ใบงานถัดไปนะคะต่อไปเราจะมาทำใบงานที่7เด็กๆตอนนี้สายตาทุกคนอยู่ที่หน้าจอ everyone look at the screen look at the screen ตอนนี้สายตาอยู่ที่ตอนนี้สายตาอยู่ที
1: ่หน้าจอ
0: ตอนนี้สายตาอยู่ที
1: ่
0: ดีมากค่ะเด็กๆใบงานที่7นะคะเด็กๆจะต้องชื่นชอบมากอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าใบงานนี้เด็กๆจะได้วาดภาพกิจกรรมยามว่างที่นักเรียนเป็นอย่างไรคะชื่นชอบที่นักเรียนชื่นชอบนั่นเองนะคะและระบายสีให้สวยงามนะคะหลังจากนั้นเขียนประโยคนะคะบอกว่ากิจกรรมว่างคืออะไรนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างเด็กๆก็ต้องวาดภาพลงไปนะคะในใบงานที่7ลงในกรอบสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กๆเป็นถ้าวาดเป็นภาพนี้เด็กๆจะเขียนประโยคว่าอย่างไรคะเด็กๆจะเขียนประโยคว่าอย่างไรคะให้เด็กนะคะเขียนแค่ประโยคคำตอบวันนี้เราจะเขียนแค่กี่ประโยคคะในใบงานที่7วันใหม่ใช่ไหมเอ่ยวันใหม่จับไมค์หน่อยจ้าเด็กๆฟังวันใหม่พูดดีกว่าเด็กๆฟังวันใหม่พูดวันใหม่จะพูดได้ว่าอย่างไรกิ่งก้าวต้องฟังเพื่อนใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าใบงานที่7ใบงานที่7นี้เราจะเขียนแค่กี่ประโยคคะลูก
2: 1ประโยคค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: 1ประโยค
0: 1ประโยคใช่มั้ยคะดีมากค่ะเก่งมากๆจะเขียนแค่ประโยคเดียวนะคะและเขียนประโยคนะคะเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นประโยคนี้บอกว่า My favorite hobby is ต้องเติมคำศัพท์คำว่าอะไรลงไปลูกต้องเติมคำศัพท์คำว่าอีกรอบค่ะไม่ได้ยินเลย dancing ลงไปใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องทำประโยคให้สมบูรณ์ในลักษณะแบบนี้นั่นเองขั้นตอนแรกให้เด็กวาดภาพก่อนใช่ไหมเอ่ยวาดภาพก่อนหลังจากนั้นนะคะให้เด็กระบายสีวาดภาพระบายสีแล้วก็เขียนประโยคให้ถูกต้องวันนี้ในใบงานที่7เขียนแค่กี่ประโยคเอ่ย1ประโยคนะคะ1ประโยคให้บอกว่างานอดิเรกที่ฉันชื่นชอบนั่นก็คือการเต้นรำยกตัวอย่างจากใบงานที่7แบบนี้เลยค่ะเด็กๆเข้าใจไหมเอ่ยพร้อมไหมคะ Are you ready? Are you ready?
1: Yes!
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

ำได้ไหมเอ่ยวันใหม่วาดภาพก่อนใช่ไหมเอ่ยขั้นตอนการทำกิจกรรมบอกว่าวาดภาพก่อนแล้วก็ระบายสีใช่ไหมจ๊ะหลังจากนั้นให้เขียนประโยคลงไปเด็กๆใบงานที่7อยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะคะช่วยบอกนักเรียนปลายทางหน่อยค่ะว่าอยู่ที่หน้าที่78หรือว่านักเรียนปลายทางอาจจะดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จากเว็บไซต์ได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะทำได้ไหมเอ่ยวาดภาพระบายสีแล้วใช่ไหมหน้าที่78ใช่ไหมลูกกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มให้เพิ่ม2คะแนนดีไหมเอ่ยกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มให้เพิ่ม2คะแนนนะคะได้ไหมเอ่ย

ำนะคะประโยคเขียนแค่1ประโยคเด็กๆจบประโยคจะต้องมีจุดอะไรด้วยคะอย่าลืมนะคะเพราะเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะจบประโยคก็ต้องมีจุด full stop ด้วยนั่นเองค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยสมุดแบบฝึกหัดหนังสือแบบฝึกหัดอยู่ไหนให้นำสมุดขึ้นมาให้นำสมุดขึ้นมาปฏิบัติกิจกรรมนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วหรอให้นำสมุดขึ้นมาถ้าหากว่าไม่ได้นำหนังสือแบบฝึกหัดให้นำสมุดขึ้นมาได้ค่ะประโยคต้องมีจุดอะไรด้วย

ไหนเอ่ยชอบกิจกรรมอะไรกิจกรรมยามว่างที่ชื่นชอบคืออะไรให้เลือกให้เลือกจาก6กิจกรรมที่เราได้เรียนวันนี้ reading ไม่ชอบอ่านหนังสือไหมชอบอ่านหนังสือไหมชอบทำอาหารไหมชอบชอบใช่ไหมชอบทำอาหารดีมากค่ะไหนเอ่ยดูสิจบประโยคต้องมีจุดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างกลุ่มไหนหรือนักเรียนคนใดวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีกลุ่มที่4กลุ่มที่เท่าไหร่อีกคะวาดภาพก่อนเอาแค่เฉพาะวาดภาพสีให้เวลาอีก2นาทีนะคะให้เวลาอีก2นาทีค่ะ

กิจกรรมอะไรชอบกิจกรรมอะไรกิจกรรมยามว่าง6อย่างวันนี้หนูชอบอะไรชอบเต้นใช่ไหมคะเขียนลงไปเลยค่ะยกตัวอย่างแบบนี้เลยใช่ไหมคะเขียนลงไปค่ะอยู่ไหนเอ่ยทำได้ไหมเพื่อนครูขอดูหน่อยไม่ให้ดูทำลงไปให้ถูกต้องนะคะเด็กๆตอนนี้นักเรียนคนใดหรือว่ากลุ่มไหนวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างคะมีกลุ่มที่4ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่4ไหนขอดูสิลูก

0: คืออะไรเด็กๆตอนนี้ให้นักเรียนนะคะสายตาต้องมองใครเอ่ยเด็กๆตอนนี้สายตาของเด็กๆให้มองที่ต้นหอมนั่นเองนะคะสายตามองที่ต้นหอมสายตามองที่ต้นหอมต้นหอมพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะต้นหอมช่วยบอกครูแก้วตาหน่อยว่ากิจกรรมยามว่างที่ต้นหอมชื่นชอบกิจกรรมยามว่างที่ต้นหอมชื่นชอบคืออะไรสามารถพูดได้ไหมเอ่ยพูดได้ไหมคะพูดได้ใช่ไหมคะต้นหอมก็จะตอบได้ว่า My favorite hobby is cooking
1: My favorite hobby is cooking
0: Cooking อีกรอบนะคะต้นหอมต้นหอมก็จะต้องพูดประโยคคำตอบสามารถพูดได้ว่า
1: My favorite hobby is cooking
0: พอจับใจความได้ไหมคะเพื่อนๆพอจับใจความได้ไหมคะต้นหอมบอกว่า My favorite hobby is cooking กิจกรรมยามว่างที่ต้นหอมชื่นชอบนั่นก็คืออะไรคะเพื่อนๆทำอะไรคะทำอะไรนะไม่ได้ยินเลยทำอาหารนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะปรบมืออย่างจริงใจดีมากค่ะเด็กๆดีมากนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเราก็จะมาสรุปความรู้กันนั่นเองนะคะเราก็จะมาสรุปความรู้กันนั่นเองนะคะเด็กๆ เริ่มจากคำศัพท์ก่อนจะมาทบทวนนะคะและสรุปความรู้ด้วยกันเด็กๆ เริ่มตั้งแต่ภาพแรกภาพนี้เลยค่ะจะได้เป็นคำศัพท์คำว่าจะได้เป็นคำศัพท์คำว่า reading ต่อไป
2: painting
0: ต่อไปค่ะ
2: drawing
0: ต่อไปค่ะ
2: dancing
0: ต่อไป
2: singing
0: ต่อไปค่ะ
2: cooking
0: อีกรอบค่ะลูก
2: cooking
0: ดีมากค่ะเราได้เรียนกิจกรรมยามว่างไปทั้งหมดกี่คำเอ่ย กี่คำคะ6คำนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเห็นชัดเจนไหมเอ่ย6คำนะคะเอาค่ะต่อไปนะคะเด็กๆประโยคนะคะประโยคที่เรียนในวันนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือประโยคว่าอย่างไรช่วยพูดให้ฟังหน่อยค่ะอีกรอบค่ะ What is your favorite hobby อีกรอบนะคะประโยคคำถามที่เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือ What is your favorite hobbyเด็กๆ ดีมากนะคะต่อไปเด็กๆ เวลาที่เน้นย้ำนะคะเวลาที่เราจะตอบคำถามเวลาที่เราจะตอบคำถามเด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะเด็กๆจะต้องคิดก่อนที่จะตอบนะคะคิดก่อนที่จะตอบนั่นเองนะคะเป็นภาพนี้อยากฟังเสียงของหนึ่งคนจังเลยของใครดีคะกุนบอกว่าอยากให้กุนตอบกุนบอกว่ากุนอยากตอบนั่นเองกุนคิดแล้วกุนคิดแล้วนะคะจากคำถามว่า What is your favorite hobby ใช่ไหมเอ่ยกุนจะตอบว่าอย่างไรลูก
3: My family
0: favorite
3: My family's
0: hobby
3: cooking
0: อีกรอบลูกอีกรอบให้โอกาสอีกหนึ่งรอบค่ะ
3: MyFamily Happy is cooking
0: น้องทีช่วยแก้ไขให้หน่อยได้ไหมเอ่ยน้องทีช่วยแก้ไขให้ได้ไหมคะน้องทีนะคะจากกลุ่มที่3เพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะจะช่วยแก้ไขให้จะได้ว่า
4: My favorite hobby is cooking
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะก็จะได้ประโยคคำตอบที่ว่า My favorite hobby is cooking นั่นเองก็จะได้การตอบนะคะในลักษณะการตอบแบบนี้ให้เด็กวันนี้ง่ายไหมคะง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะและเด็กๆนะคะสามารถที่จะนำคำถามนี้นะคะไปสอบถามนะคะกับเพื่อนๆหรือว่าบุคคลในครอบครัวหรือว่าสอบถามกับคุณครูแก้วตาได้ไหมเอ่ย

0: ได้นะคะสามารถสอบถามกับคุณครูได้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาดูกันที่บทเรียนครั้งถัดไปค่ะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ my favorite hobby to my favorite hobby to จะเรียนกันเป็นครั้งที่2นั่นเองนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่8สามารถดาวน์โหลดใบงานและสื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: Class Lady
2: Thank you teacher
0: Thank you so much see you later
2: goodbye

รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Oh, thank you. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอ

0: รับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
1: Thank you. Thank you.
0: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class today
3: teacher
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะในชั่วโมงนี้นะคะอยู่กับคุณครูกิตติยาพรชัยฤกษ์หรือครูฟิล์มค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เอาล่ะค่ะเด็กๆคะสำหรับในชั่วโมงในวันนี้นะคะเด็กๆยังคงอยู่กันที่เรื่องของการชั่งน้ำหนักเหมือนเดิมค่ะโดยใช้เครื่องชั่งสปริงซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้รูปร่างลักษณะส่วนประกอบของเครื่องชั่งสปริงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครูฟิล์มหวังว่าเด็กๆนะคะยังจะคงจำกันได้ว่าเครื่องชั่งสปริงมีส่วนประกอบอะไรบ้างและเด็กๆได้เรียนหน่วยชั่งน้ำหนักในหน่วยไหนไปแล้วบ้างคะอันดับแรกคือหน่วยอะไรลูกหน่วยกิโลกรัมนั่นเองนอกจากหน่วยกิโลกรัมแล้วต่อไปคือหน่วยอะไรคะขีดซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะ1กิโลกรัมเท่ากับกี่